0: ระไก่ในเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มไอนัดสุดท้ายที่จะพบกับนอร์เวย์ในวันศุกร์นี้โดยสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันว่ากีสเตฟานผู้ช่วยโค้ชจะคุมทีมแทนชั่วคราวเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
1: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มีคุณผู้ฟังเนี่ยคุณผู้ติดตามนะคะทาง JS Law Radio นี่ส่งรูปมาให้ดูนะคะกรณีของจุดที่มีการทำงานของถนนสุขุมวิทนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกเนี่ยค่ะตรงช่วงของแบริ่งนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยแต่แจ้งมาตั้งแต่เมื่อตอน1ชั่วโมงที่แล้วขอไปจริงๆเพื่อมีโอกาสได้เข้าไปดูนะคะก็จะเห็นเลยว่าในช่วงที่คุณปิงเนี่ยนะคะผ่านตรงจุดนั้นเนี่ยนะคะคือมีทั้งในส่วนของรถเครนนะคะก็จะเห็นในส่วนของตัวเครนซึ่งกำลังยกในส่วนของไอ้ตัวของแท่งปูนหรืออะไรที่จะมาปิดนะคะมันเป็นเหมือนกับเป็นท่ออย่างที่ท่อพักสายค่ะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วแล้วก็ต้องมีการเปิดออกเพื่อที่จะมีการทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ต้องมีการปิดคืนพื้นที่ให้ในช่วงเช้าแต่ปรากฏว่าคือวันนี้นะคะในส่วนของการที่จะเทปูนเนี่ยมันไม่แห้งนะคะก็เมื่อตอนช่วงประมาณสัก6นาฬิกากว่าๆนะคะ6นาฬิกา31นาทีที่ได้มีโอกาสได้สอบถามทางด้านของร้อยตำรวจเอกสมัยชัยมิตรรองสาวัจจาจรของสภ.สำโรงเหนือก็บอกว่าคาดว่าประมาณ1ชั่วโมงก็น่าจะคืนพื้นที่ให้ได้นะคะตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบๆแล้วค่ะนะคะแต่ว่าที่แน่ๆณเวลานี้ตอนนี้ค่ะผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาข้านะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นปัญหาก็คือเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของจุดที่มีการทำงานเนี่ยแหละค่ะตอนนี้นะคะในฝั่งขาเข้าจะอยู่เลยแยกปู่เจ้าสมิงพรายไปแล้วนะคะในฝั่งขาเข้านะคะเส้นสุขุมวิทนะคะก็คือต่อเนื่องมาจากตรงจุดที่มีการทำงานเพราะว่ามีผลกระทบทั้งสองฝั่งส่วนในฝั่งขาออกค่ะตอนนี้มีผลต่อเนื่องมาถึงคือเดี๋ยวนะที่เห็นนะเวลานี้นี่จะบอกว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงจุดที่บาริ่งนะคือเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกค่ะจะเริ่มมีท้ายสะสมที่ดูแบบช้าๆเต็มพื้นที่เนี่ยนะคะตั้งแต่ที่เลยมาจากทางด้านของสุขุมวิท101ทับ1นะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของอุดมสุขนะคะแล้วก็ผ่านช่วงของใต้ทางด่วนแยกบางนาเข้ามาทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะเลยช่วงของลาซานต้องเลยแบริ่งไปต้องเลยจากตรงจุดที่มีการทำงานนะคะถึงจะดีขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีผลกับในส่วนของซอยแบริ่งนะคะหรือว่าสุขุมวิท107จะออกมาปากซอยก็จะมีท้ายแถวลาซานก็จะมีท้ายแถวเช่นเดียวกันนะคะก็คือตอนนี้มีผลกระทบทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในฝั่งขาออกนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันเนื่องจากว่ามีการทำงานนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีการคืนพื้นที่ได้ก็น่าจะประมาณเกือบ7นาฬิกา30นาทีหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ย้ำนะคะสองฝั่งของเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเช้าวันนี้ตั้งแต่พื้นที่สุดประการเข้ามาไม่ดีนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานแล้วก็คืนพื้นที่ให้ไม่เรียบร้อยนะคะถ้าไปใช้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของศรีนครินทร์ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะดูดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ศรีนครินทร์ก็รถเริ่มมากขึ้นกว่าเดิมยังเห็นได้ชัดแต่ก็ยังถือว่ายังสั้นกว่านะคะถ้าเปรียบเทียบกันกับฝั่งของเส้นสุขุมวิทอันนี้ในพื้นที่ของทางด้านของสมุทรปราการนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ค่ะที่จะข้ามสะพานพระราม4วันนี้ก็ติดตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ช่วงก่อน6นาฬิกาเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียนะคะในช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นชัยพฤกษ์เนี่ยยังเห็นเลยว่ายังมีท้ายแถวซึ่งยาวมากนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะรถเสียจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายแต่คิดว่าตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วไหมคะฝากด้วยใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808แต่ว่าในฝั่งขาออกนี่ไปได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในช่วงนี้เราไปที่คุณหัวโต99นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะถนนพยาพาน
2: พยาพานรถบ้านเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าเรือซ้ายออกไปทางวัดพระงามจะลอดทางรถไฟคือเดี๋ยวนี้มีอุโมงค์ลอดนะตรงวัดพระงาม
0: ค่ะ
2: จะลอดข้ามอุโมงค์ก็ระวังนิดนึงเพราะอุโมงค์เล็กนะก็ต้องระวังนิดนึงเพราะเปิดมานานแล้วล่ะแล้วคนที่เขาจะรู้นะครับเปิดไปทับซอกทับซอกหน่อยคือสถานที่มันน้อยนะก็ระวังนิดนึงผู้ใจทางนะครับ
0: ค่ะ
2: เข้ามาหน้าพระถ้าเคลื่อนตัวเข้าไปทางด้านฝาพระก็ยังพอใช้ได้นะรถเยอะก็จริงแต่ว่าก็ยังตอกเคลื่อนตัวได้จะติดหน้าโรงเรียนนิดนึงตรงเดียร์ลัดจีนถ้าเลี้ยวซ้ายจะติดนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าคลองเจดีย์บูชาติดนะครับเทศาแล้วค่อนข้างจะหนาแน่นเพราะตรงนั้นโต๊ะ3โรงเรียน4โรงเรียน2โรงพยาบาล
0: ค
2: ่
0: ะ
2: หน่วยราชการอีกก็จะแน่นจนพิเศษตรงถนนเทศาก็เรียกคลองเจดีย์บูชาครับ25มกราคมยังใช้ได้นะครับก็จะติดตรงแถวหน้าสมาคมนะครับหน้าวัดห้วยจระเข้เพราะว่าเขาจะต้องตัดข้ามไปทางคลองเจดีย์บูชาเหมือนกันนะครับที่คึกคักแต่ก็ถนนผาหมกทางขาเข้าค่อนข้างหนาแน่นนะครับเลยซอย3เข้าไปก็เริ่มมีท้ายแถวนะครับหนาแน่นสักครู่รถไฟผ่านก็เลยแน่นเป็นพิเศษนิดนึงนะครับรู้สึกทางหน้าพระถ้าข้ามทางรถไฟไปแล้วยังใช้ได้ขาออกมาก็ยังพอใช้ได้นะครับขาออกจะดีฝากนะครับแดดจ้าเลยใช้บางตาที่ใช้รถที่ออกมาทางทิศตะวันออกครับขอบคุณครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณมากขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแล้วมีจ้างของคุณมิ้งคุณมิ้งบอกว่าใช้เส้นงามวงวานในฝั่งขาออกค่ะบอกว่าปากซอยงามวงวาน60มันมีน้ำซึมขึ้นมาบนฟุตบาทนะคะทำให้บริเวณรอบมันมีน้ำเจิ่งหนองคือไม่รู้ว่ามันมีท่ออะไรใต้พื้นแตกหรือเปล่าฝากตรวจสอบเราได้มีการประสานจ้างทางด้านของสน.บางเขนไปแล้วนะคะกรณีที่คุณมิ้งแจ้งมาแล้วในขณะเดียวกันค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเส้นพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงกิโลเมตรที่66นะคะเป็นช่วงของวังน้อยรถชนกันทั้งหมด2คันแล้วก็ขวางไป2ช่องทางด้านซ้ายของช่องทางคู่ขนานแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้จะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังใครผ่านจุดนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปตรวจสอบบนทางด่วนกันนะคะกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์ทอง3สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชและท่านผู้ฟังตัวสลายครับ
0: ค่ะคุณพรพิพัฒน์บนทางด่วนมันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้าดินแดงในช่วงก่อนหน้านี
3: ้อ๋อครับผมตรงนั้นจะอยู่ตรงช่วงบริเวณเนินสุขุมวิท62นะครับผมก็คือขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับช่วงประมาณสักกม14ครับผมช่องทางขวาช่วงเวลาประมาณสัก 6:30 ครับก่อนหน้านี้มีรถชนกันจำนวน3คันครับผมแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับก็คือเคลื่อนย้ายไปประมาณสักตอน 6:45 ครับ
0: คุณ
3: ผ
0: ู้ชมครับค่ะโอ้แปลว่าตรงนี้จุดท้ายแถวค่อนข้างยาวเลยสิคะนิ่งเลยไหม
3: ใช่ก่อนหน้านี้ท้ายแถวก็สะสมยาวอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มพอเคลียร์รถเสร็จปั๊บรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วครับผม
0: ค่ะค่ะเพราะนั้นตอนนี้อัปเดตล่าสุดเป็นไงบ้างคะในเรื่องของการจราจรบนทางด่วนแต่ละสายทาง
3: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครก่อนแล้วกันนะครับจากจุดนี้นะครับผมดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็รถมากนะครับผมแล้วก็ผ่านด่านแล้วนะครับจะเริ่มสะสมตั้งแต่เชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2มาเลยครับแล้วก็จะต่อเนื่องสะสมจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตเลยครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าทางลาดบอนไก่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาสะสมอีกครั้งก็ช่วงบริเวณทางลงพระราม4นะครับผมก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือยังถือว่าคล่องตัวครับส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นจนถึงช่วงบริเวณทางลาดบอนไก่ครับผ่านทางลาดบอนไก่ไปแล้วขึ้นเพลินจิตก็เริ่มเคลื่อนตัวดีแล้วครับผมเชื่อมเข้าด่วนคันที่2ก็คล่องตัวในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับแล้วด่านบางนาเวลานี้สะสมประมาณสัก500เมตรแล้วครับผ่านด่านแล้วก็ต่อเนื่องตู้เลยครับผมแล้วก็ขนานแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62ครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ครับผมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือยังถือว่าใช้การได้ ุริพรกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับจากดาวคะนองนะครับมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือเวลานี้ระดับดาวคะนองก็สะสมไปจนถึงช่วงบริเวณถนนพระราม2นะครับท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมจะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผมแล้วก็จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณเชื่อมขั้นหลวงขั้นที่2เล็กน้อยนะครับส่วนผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือก็คล่องตัวครับผมแล้วก็สุริพรกับการขาออกเมืองคล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้ครับสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนงามวงวานครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงเข้าด่านประชาชื่นในส่วนที่จะมุ่งไปถนนรัชดานะครับที่สะสมมาจากพื้นราบนะครับแล้วก็ส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับผ่านด่านแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงตั้งแต่โค้งบางซื่อมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงเข้าต่างระดับพญาไทครับสุริพรกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสี่นครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ตอนนี้จะสะสมกันตรงช่วงบริเวณหน้าด่านศรีนครินทร์แล้วครับผมแล้วก็จะสะสมต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงพระราม9ครับชะลอตัวตามพื้นล่างนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าด่านอโศก4ก็เข้าได้ต่อเนื่องครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับเพื่อไทยช่วงนี้ยังไม่เป็นปัญหานะครับผมเขาได้ตอบเรื่องเลยครับแล้วก็สุริพรกับการขาออกเมืองก็ถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากจตุโชคมุ่งหน้ามาทางพระราม9หน้าด่านจตุโชคสะสมประมาณสัก300เมตรครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีรถไหม้อีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนเกษตรนวมินทร์นะครับแล้วก็จะสะสมมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงวัดพร้าวครับผ่านทางลงวัดพร้าวไปแล้วมุ่งหน้าประชาอุทิศมุ่งหน้าไปทางลงพระราม9แล้วก็ทางอาจจะลงยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็สุริพรกับการขาออกเมืองก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาภิเษกนะครับผมทั้งสองฝั่งเวลานี้ก็รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนสายปฏิมนัตยานะครับจากตลิ่งชันมุ่งหน้ามาทางบางซื่อนะครับช่วงนี้เริ่มมีรถสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนกรุงเทพนนท์แล้วครับผมที่มีปริมาณรถมากนะครับแล้วก็จะรถมากต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านบางซื่อเลยครับโดยผ่านกับการขาออกเมืองในสายนี้ก็คล่องตัวครับในส่วนสายอุดรรัตยานะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวการทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณปุญญานุชในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่เรื่องอุบัติเหตุก่อนนะคะคุณอาสวัสดีค่ะ
4: ค
0: ุ
4: ณปุญญานุช
0: ค่ะอุบัติเหตุช่วงไหนของมอเตอร์เวย์คะ
4: ก่อนเข้าถนนศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้าพระราม9ครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมประมาณ2กิโลครับก่อนเข้าถนนศรีนครินทร์นะครับ
0: ค่ะ
4: ก่อนเข้าพระราม9อ่ะ
0: ก่อนเข้าพระราม9ค่ะ
4: ใช่ๆๆประมาณนั้น
0: เป็นอุบัติเหตุ
4: เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองครับแท็กซี่เขียวเหลืองชนกับรถตู้ครับ
0: ค่ะ
4: แต่ไม่หนักมาก
0: ค่ะ
4: ไม่ถึงกับมีคนเจ็บอะไรมากแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เคลื่อนย้ายรถเมื่อกี้เพิ่งผ่านมาครับประมาณสัก10นาทีเนี่ยครับ
0: อยู่เลนไหนอะคะอยู่เลนไหน
4: อยู่เลนที่2จากขวาครับ
0: โอ้เลนที่2จากขวาของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาเข้าประมาณกิโลเมตรที่2นะคะ
4: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
4: ใช่คร
0: ับ
4: ใช่ครับรถชะลอตัวมาตลอดเลยพอพ้นจุดนี้ก็วิ่งได้ครับวิ่งเข้าพระราม9ได
0: ้แต่ถ้าดูจากสภาพรถเขาสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหม
4: ขยับได้ครับไม่ถึงกับติดมากครับขยับพอขยับได้อยู่
0: หมายถึงว่าในส่วนของรถคันที่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะไม่ต้องใช้รถยกรถลากหรือว่าอะไรใช่ไหมในการเคลื่อนย้าย
4: ไม่ต้องรถยกรถลากครับไม่ต้อง
0: นั่นน่าจะเคลื่อนย้ายได้เร็วหน่อยค่ะแต่ถ้าเลยมาแล้วเป็นไงบ้างคะการจราจร
4: เลยมาแล้วก็ติดปกติทุกวันเพราะว่าช่วงก่อนเข้าพระราม9นี่มันจะสะสมกันเยอะไงพอหลุดมาแล้วก็เริ่มแยกๆกันไปพอเลี้ยวซ้ายบ้างตรงเข้าพระราม9ก็เริ่มขี้คายอะไรอย่างเง
0: ี้
4: ยคร
0: ับขี้คายอ๋อแล้วตอนนี้ตรงไหนแล้วอะคะของคุณอา
4: อ๋อนี่ผมเลี้ยวกลับมาเข้าทางหมู่บ้านนักกีฬาจะกลับบางกะปิแล้วครับจะเข้าไปทางบางกะปิแล้ว
0: โอเคในฝั่งขาเนี่ยจะฝั่งทางด้านนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะ
4: ไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆครับ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะมอเตอร์เวย์ในทางเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว
4: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปสอบถามในพื้นที่ของสน.วิภาวดีนะคะร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวจราจรค่ะสวัสดีค่ะรองสาว
5: ครับสวัสดีครับคุณมน
0: ุ
5: ษย์คร
0: ับ รองสาวัตรบอกว่าก่อนหน้านี้มีรถบรรทุกจอดเสียขึ้นย้ายแล้วหรือยังอะคะ
5: ตรงหน้ามีละขึ้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ค่ะ
5: ครับตอนนี้คิดซ้ายอยู่นะครับว่ากำลังตรวจสอบว่าจะเขาจะดำเนินการอย่างไรนะครับถ้าดำเนินการได้ยังไงก็หรือจะเคลื่อนย้ายหรือว่าเสียระบบไหนกำลังรอช่างตรวจสอบอยู่นะครับ
0: รอช่างตรวจสอบค่ะค่ะเพราะนั้นมันมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะรองสาวั
5: ตรตรงด้านขาออกจะไม่มีผลนะครับรถจะใช้ด้านขาเข้าช่วงเช้าๆนี่นะครับตรงนั้นก็เป็นจุดที่กว้างอยู่นะครับไม่มีปัญหาด้านการจราจรนะครับครับ
0: มีจุดไหนช่วงไหนของในพื้นที่คะที่ตอนนี้ดูรถแน่น
5: ๆสภาพช่วงนี้นะครับตั้งแต่อนุสรณ์สถานเข้ามาหน้าด่านทับนะครับก็จากอนุสรณ์สถานเข้ามายังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับมาชะลอตัวบริเวณหน้าฐานทัพอากาศนะครับท้ายแถวก็มานิดหน่อยนะครับทางลงยกระดับอนุสรณ์สถานนะครับเมื่อผ่านพ้นหน้าฐานทัพเข้าหน้าท่าก็เต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากแม่ท่ามุ่งหน้าหลักสี่ในช่องทางด่วนนี้ก็ยังมีปริมาณที่หนาแน่นนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้โดยตลอดไม่หยุดนิ่งนะครับจากบางหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนในช่องทางด่วนช่วงนี้ท้ายแถวก็สโมสรตำรวจนะครับส่วนช่องทางขนานมาจากวงเวียนบางเขนเลี้ยวซ้ายเข้าวิภาวดีก็ยังไม่มีท้ายแถวยังเคลื่อนตัวได้นะครับ okay. ไปชะลอตัวอีกทีก็บริเวณสะพานปรับรถยาคูนะครับหนาแน่นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผ่านโรงพยาบาลวิภาวดีมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าวก็เคลื่อนตัวต่างกันได้ตลอดนะครับ
0: okay.
5: จากบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนก็ยังหนาแน่นนะครับท้ายแถวก็อยู่ประมาณตรีเทสทีสุสุนะครับส่วนช่องทางขนานที่จะข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปทางสุทธิสารก็ท้ายทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับเมื่อผ่านพ้นสะพานลอยข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าทางด้านสุทธิสารก็ใช้ความเร็วได้ดีนะครับจากสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนท้ายแถวก็ทางลงสะพานลอยข้ามแยกสุทธิสารส่วนช่องทางขนานช่วงนี้ไม่มีท้ายแถวนะครับรอเข้าสัญญาณไฟอนุสาวรีย์ชัยก็เคลื่อนตัวตามได้โดยตลอดนะครับวิภาวดีขาออกก็ยังใช้การได้ดีมาชะลอตัวก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดเสมียนนารีนะครับช่วงนี้ก็รอรับสัญญาณไฟจากสน.ประชาชื่นนะครับได้เป็นรอบๆก็ได้ดีโดยตลอดนะครับก็มีท้ายออกมาทางดับเพลิงลาดยาวนิดนึงนะครับเมื่อได้สัญญาณไฟเขียวก็ยุบหายไปนะครับบนทางยกระดับช่วงนี้ก็ด่านดอนเมืองก็ยังใช้การได้ดีนะครับไปชะลอตัวก็บริเวณทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะนะครับมีรถจากข้างล่างขึ้นไปบรรจบทำให้รถสะสมนะครับเมื่อผ่านพ้นแถวเดลินิวไปทางด้านลาดพร้าวแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนเหตุการณ์อื่นๆรถเสียรถชนยังไม่ได้รับแจ้งนะครับคุณยนุชครับ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
5: ค่
0: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
0: ั
5: สดีครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้นะคะก็7:30 น.เดี๋ยวเรามาติดตามนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความเคลื่อนไหวของเมืองไทยกันเดี๋ยวรอคุณบุษบงนะคะเพราะจริงๆมีหลายเรื่องเลยที่ต้องติดตามกันนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะอย่างหนึ่งเรื่องของการสอบการทุจริตของการสอบนะคะอย่างที่บอกอ่ะโซเชียลเขาทำงานกันไวมากเนี่ยนะเนี่ยเขาไปดูใน X นะคะที่มีการเอารายชื่อนะคะของคนที่ดูแล้วเนี่ยนะคะจะบอกว่าคือคาดว่าเนี่ยเป็นคนที่มีการซื้อตำแหน่งนะคะซื้อตำแหน่งเข้าไปหรือว่าอะไรต่างๆ นะคะโอ้มูลค่านี่มันเป็นพันๆล้านเลยนะที่เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่เขาได้เงินจากในเรื่องของการทุจริตในครั้งนี้นะคะคือเรียกว่าพอเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยนะคะคือมันเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากๆจริงๆนะคะของเมืองไทยเราเรื่องของการทุจริตนี่เรียกว่าแทบจะมีอยู่ทุกวงการเลยหรือเปล่าคือจริงๆบอกว่าอย่างในเรื่องของการสอบข้าราชการอะไรต่างๆเราเห็นเวลาที่ไม่มีเรื่องของการเตรียมตัวของการสอบนี่จะเห็นว่าอย่างหนึ่งเมื่อก่อนมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงแล้วเขาก็มีการพยายามที่จะไม่ให้มีการทุจริตนะคะแม้แต่ในเรื่องของการแต่งตัวอะไรก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ดูว่าโปร่งใสมากที่สุดแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็มีวิธีการโกงในรูปแบบใหม่ๆเข้ามากระทั่งที่มีการเปิดโปงให้เห็นกันในล่าสุดนะคะเราก็ต้องบอกว่าโหโซเชียลที่เขามีการเปิดรายชื่อคนโกงสอบท้องถิ่นนะคะในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดกันนะคะก็เอามาแชร์กันเลยแถมไปขุดกันถึงรูปใน Facebook ในโซเชียลส่วนตัวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็บอกว่าสังคมในส่วนของคือปัจจุบันเนี่ยโซเชียลนี้ถือว่าแรงมากแล้วก็มันเป็นตัวนักสืบโซเชียลนี่คือส่วนที่เรียกเป็นตัวช่วยมากๆจริงๆนะแต่ว่าต้องติดตามกันค่ะในเรื่องของประเด็นนี้เนี่ยนะคะว่าในหลังจากนี้เนี่ยจะมีการดำเนินการอะไรยังไงกันต่อนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุคุณอัญญาแจ้งอุบัติเหตุที่รัชดาท่าพระช่วงของปากทางขึ้นอุโมงค์ลอดใต้แยกท่าพระชนทั้งหมด3คันเก๋ง2จักรยานยนต์1นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนค่ะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะรถเนี่ยจะผ่านได้เฉพาะช่องทางซ้ายสุดเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลในเรื่องของการจราจรพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงระหว่างแยกเกษมราษฎร์มุ่งหน้าแยกกล้วยน้ำไทยจักรยานยนต์ชนกับเก๋งชนกันในช่องทางขวาบอกว่าจุดนี้บาดเจ็บและเป็นบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ2คนแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะการจราจรชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าค่ะคุณบุษบงมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
7: จ้าเอ๋
0: นี่ไปแอบซ่อนอยู่ตรงมุมไหนมาเนี่ย
7: เขาบอกว่าเขาเรียกว่าอยู่ในภาวะไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะสงสัยได้เลิกจะต้องเสียตังค์หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
7: พ่อนะคะก็น้องโทรมาตั้ง8ครั้งแหละแต่มันไม่ดังเลย
0: อ๋อมันไม่ดังใช่ไหม
7: ไม่ดังไม่มีสัญญาณอะไรเลยเลยว่าเป็นอะไรหรือเปล่าม
0: ันไม่โชว์ขึ้นมาด้วยใช่ไหมคุณบุษบง
7: ไม่โชว์ด้วยสิสงสัยได้เลิก
0: คุณได้เลิกละได้ของใหม่ละ
7: ได้เลิกไม่ไหวนะเพราะว่าแบบนี้เขาไม่มี60-40ซะด้วยนะ
0: ค่ะ
7: ถ้ามียังพอแหมลุ้นสักนิดหนึ่งอ่ะมาดูแบบนี้ฉันก็พาออกไปทัวร์เลยความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าภาวะความร้อนของโลกใบนี้เนี่ยมันก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อวานที่ได้คุยไปเกี่ยวกับเรื่องของยุโรปที่เผชิญสภาพอากาศร้อนจัดนะคะตรงนี้ก็มีความขยายความเพิ่มเติมโดยดร.สนธิคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็โพสต์เรื่องเกี่ยวกับเอลนีโญทำยุโรปร้อนจัดเป็นปรากฏการณ์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว18รายนะคะก็ตอนหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ยุโรปร้อนจัดนั่นมาจากโดมความร้อนค่ะก็คือความกดอากาศสูงในระดับบนจากแอฟริกาแผ่ปกคลุมยุโรปตอนตกและยุโรปกลางนะคะมวลอากาศที่จมลงภายในระบบจะถูกบีบอัดจนเกิดความร้อนสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วยให้ยังช่วยสลายการก่อตัวของเมฆทำให้แสงแดดส่องลงมา กระทบแล้วก็แผดเผาพื้นผิวโลกได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งวันด้วย
0: นี่ฟ้าใสมากเลยกำลังดูประเทศไทยเปล่า
7: เมฆไม่มี
0: ไม่มีเมฆ
7: ร้อนมาก
0: ค่ะ
7: เมฆไม่ทำงานอ่
0: ะ
7: คือบางทีเวลาเราเห็นว่าเหมือนจะมีเมฆฝนมาเนาะแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งเขาก็สลายไปเหมือนกับลมบนมันแรงนะต้องกระจายตัวไป
0: เนี่ยเช้าวันนี้นี่มองออกไปข้างนอกนะฟ้าเป็นสีฟ้าร
7: ู้ไวเลยใช้คำว่าลมบนอ่ะ
0: ลมบน
7: นะคะก็อีกอย่างก็คืออย่างที่เรารู้จักกันก็คือก๊าซเรือนกระจกค่ะที่ทำให้เกิดคลื่นความร้อนในยุโรปถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นนะคะนอกจากนั้นอิทธิพลซ้ำเติมจากเอลนีโญด้วยนะคะก็ทำให้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนไปอุณหภูมิโลกสูงขึ้นกระตุ้นสภาพอากาศในหลายพื้นที่เกิดการแปรปรวนร้อนจัดทุกสถิติโลกนะคะก็ยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสสเปนอิตาลีสหราชอาณาจักรอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสซึ่งสูงกว่าค่าปกติ10ถึง16องศาเซลเซียสนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คือฮีทสโตรกนะคะซึ่งทางด้านของการแพทย์ในยุโรปเองก็บอกว่าเขาไปเล่นน้ำกันไงลงไปว่ายน้ำอะไรพวกนี้เขาบอกอย่าทำแบบนั้นอันตรายมากเพราะว่าทำให้คนหนึ่งในสิบส่วนหนึ่งของคนที่เสียชีวิตจะไม่ใช่จากอากาศร้อนจัดนะมาจากจมน้ำในฝรั่งเศสก็บอกอย่างนั้นว่าคนจมน้ำตายเพราะว่าลงไปเล่นน้ำอากาศมันร้อนจัดนะคะก็ทำบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอากาศร้อนจัดใช้วิธีการอาบน้ำที่บ้านดีกว่า อย่าลงไปเล่นน้ำอย่างนั้นเพราะว่ามันออกเสียงอันตรายอาจจะเกิดเพราะว่าฉับพลันเหตุฉับพลันฉุกเฉินได้นะคะเพราะนั้นก็ไม่ใช่แต่เฉพาะยุโรปบ้านเราก็ร้อนจัดฝนตกทีก็ตกหนักมากนะคะแต่ไม่มีฝนก็ไม่มาเลยแล้วก็อากาศก็ร้อนกลางวันนี่แดดเปรี้ยงเลยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆในช่วงนี
0: ้ก็สะท้อนกับ
7: ใช่ส่งผลกระทบโลกส่งผลกับทางด้านของสภาพทางด้านของเรื่องราวของโลกใบนี
0: ้
7: นะคะแม้ว่าอิหร่านกับสหรัฐจะเจรจากันที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็เดินหน้าเกี่ยวกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเองแล้วก็เปิดช่องแคบฮอร์มูสล่าสุดประธานาธิบดีมาซูสเปซัสเคียนของอิหร่านก็เยือนปากีสถานนะคะซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คือไปในฐานะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ
0: yeah.
7: นะคะซึ่งต้องบอกว่าปากีสถานเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็ถูกมองอย่างกว้างขวางที่สำคัญประธานาธิบดีเปซัสเคียนของอิหร่านยังไปขอบคุณปากีสถานด้วยนะในบทบาทการเป็นคนกลางเจรจานำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่18มิถุนายนนะคะโดยเปซัสเคียนนั้นเดินทางด้วยเครื่องบินพิเศษมินาฟ168นะคะซึ่งตั้งชื่อเป็นเกียรติกับผู้เสียชีวิต168คนจากการโจมตีโรงเรียนหญิงร้วนในเมืองมินาฟประเทศอิหร่านซึ่งเป็นวันแรกของสงครามนะคะซึ่งเขาก็จะได้พบกับประธานาธิบดีอาซิสอาลีซาดารีนายกรัฐมนตรีเซบาบชาลีแห่งปากีสถานด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะเดินทาง ในส่วนของรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะคะอับบาสอารักชีก็จะมาตามมาสมทบจากโอมานนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานออกแถลงการว่าการเดินทางเยือนปากีสถานของอิหร่านในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีในทุกด้านการกระชับความร่วมมือในหลายภาคส่วนเพื่อให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นรวมถึงการค้าพลังงานความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคเลยค่
0: ะ
7: ขณะเดียวกันในส่วนของสหรัฐเองไปเปิดศึกทำสงครามกับเขาไปทั่วล่าสุดนี่ไปขอวุฒิสภาของงบเพิ่ม80,000เพิ่มอีก80,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อชดเชยการใช้จ่ายการทำสงครามกับอิหร่านนะคะโดยทรัมป์เนี่ยตั้งเป้าหมายจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมไว้ถึง1,500,000,000ดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณนี้และเพิ่มขึ้นเกือบ50%จากงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบันนะคะซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเงินชดเชยจากการทำสงครามกับอิหร่านทางพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของสหรัฐยังหวังว่าจะเอาเงิน1,100,000ดอลลาร์สหรัฐนะคะเอามาสนับสนุนพรรคตัวเองด้วยนะคะก็เป็นเกมการเมืองนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐเรียกร้องนั้นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าค่าใช้จ่ายสงครามนะ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เฮกเซตแจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการจัดหากระสุนเพิ่มเติ
0: ม
7: การซ่อมแซมอุปกรณ์รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษากองกำลังที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งแต่นี่ยังไม่รวมนะคะถึงการใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือสร้างฐานทัพสหรัฐที่ได้รับความเสียหายจากการสู้รบในพื้นที่ด้วยค่
0: ะ
7: แก้ไขว่าของบประมาณเพิ่ม 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ
0: 80,000 ล้าน
7: 80,000 ล้านค่ะไม่ใช่ 80,000 ดอลลาร์มันน้อยไปต้อง 80,000 ล้านนะคะขณะเดียวกันรัสเซียกับยูเครนก็เปิดปฏิบัติการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องนะคะจากการประชุมระหว่างรัสเซียกับอาเซียนซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยก็อยู่ในระหว่างการเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยด้วยก็เป็นการโจมตีโดยยูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันนะคะของรัสเซียในกรุงมอสโกนะคะซึ่งก็เลยเป็นที่มาทำให้รัสเซียนั้นต้องระงับการส่งออกน้ำมันหลายชนิดเลยค่ะนะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีรายงานข่าวว่ารัสเซียจะระงับการส่งออกดีเซลนะคะก็เพราะว่ามันโรงกลั่นเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากการโจมตีรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกนะคะการจำกัดการถ่ายเชื้อเพลิงราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในประเทศด้วยก็เลยทำให้ผู้คนต่อแถวยาวตามสถานีบริการน้ำมันในประเทศนะคะก็บอกว่าโรงกลั่นน้ำมันในมอสโกถูกโจมตีนะคะอย่างหนักโดยยูเครนเนี่ยพุ่งเป้าไปโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนหลายระลอกในระยะนี้ซึ่งประธานาธิบดีปูตินเองก็บอกว่าการโจมตีของยูเครนเป็นการก่ออุบายที่ไร้เสถียรภาพทางสังคมแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเนี่ยใช้มาตรการเพิ่มเติมในการชดเชยผลกระทบจากการถูกโจมตีในครั้งนี้ด้วยนะคะสอดคล้องไม่สอดคล้องสิเพราะว่าราคาน้ำมันโลกมีร่วงต่อเนื่องนะคะโดยมันเป็นผลมาจากการเจรจาสันติภาพของสหรัฐกับอิหร่านนะคะทำให้เวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไป65เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ73เหรียญ21เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะเบนท์ดัลเลย์เหนือส่งมอบเดือนสิงหาคมเช่นเดียวกันลดลงไป82เซนต์ปิดที่77เหรียญ8เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนราคาน้ำมันในบ้านเราลดเฉพาะพรีก็คือโซฮอลพรีเมียม95นะคะลดลงไป3บาท20ตังค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล99ลดลงไป1บาท20ตังค์ต่อลิตรแล้วก็พรีเมียมดีเซลลดลงไป4บาท20ตังค์ต่อลิตรมีผลตั้งแต่ตี5ของวันนี้นะคะ
0: ค่ะ
7: ขณะเดียวกันค่ะโอมานกับอิหร่านก็เห็นตรงกันเรื่องการหารือเกี่ยวกับการบริหารการล่องเรือในช่องแคบฮอร์มูซนะแม้ว่าสหรัฐเองโดยมาร์โกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำว่าอิหร่านจะไม่สามารถเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มูซแห่งนี้ได้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะเจรจากันได้ยังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐค่ะดาวโจนส์นะปิดตลาดปรับตัวต่ำสุดในรอบ1สัปดาห์ค่ะโดยหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ปรับตัวร่วงลงอย่างหนักเลยนะคะทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 45.87 จุดปิดที่ระดับ 51,666.84 จุด S&P 500ค่ะลดลงไป 107.33 จุดปิดที่ระดับ 7,365.46 จุดแล้วก็ Nasdaq ลดลงไป 579.56 จุดค่ะปิดที่ระดับ 25,587.04 จุดนะคะบทบาทของตอลิบันในกับกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่า EU กำลังถูกจับตามองท่ามกลางกระแสการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกที่คณะผู้แทนจากรัฐบาลตอลิบันของอัฟกานิสถานเข้าร่วมเจรจากับสหภาพยุโรปที่กรุงบราเซลเป็นครั้งแรกนะคะโดยโฆษกของตอลิบานบอกว่าการเดียนครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่ผู้แทนจากรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งปัจจุบันบริหารประเทศโดยกลุ่มตอลิบานได้เจรจากับกลุ่ม EU ที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียมนะคะแม้ว่ายังจะไม่ให้การรับรองกลุ่มตอลิบานแต่การหารือครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากแบบจำกัดกับผู้มีอำนาจในการปกครองทางพื้นที่ไหนนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือกลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาประณามการประชุมดังกล่าวว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มตอลิบานโดยเฉพาะมาลาลายูซัฟซายนักเคลื่อนไหวชาวอัฟกานที่บาดเจ็บอย่างหนักเลยนะจากการโจมตีของกลุ่มตอลิบานและเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพก็บอกว่าเธอรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งที่สหภาพยุโรปเปิดฉากเจรจากับกลุ่มตอลิบานค่
0: ะ
7: ปิดท้ายเรื่องใหญ่บ้านเราวันนี้ต้องติดตามกันต่อนะคะโกงข้อสอบ
0: โอ้โห
7: โกงข้อสอบ
0: แก้ข้อสอบแบบขุดแบบกระหน่ำออกมามากเลย
7: ไม่แล้วคนที่สอบเข้าไปได้แล้ว 6,669 อัตราเนี่ยทำยังไงแล้วจะแยกแยะยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเอาสำเนามาแล้วก็มาแก้แล้วก็คีย์เข้าไปใหม
0: ่
7: คือก็ปี้สำเนาข้อสอบน
0: ะ
7: เพราะว่าตัวจริงของข้อสอบอ่ะยังถูกเก็บไว้ที่มสวมีห้องนิรภัยเก็บไว้ที่มสวต
0: ้
7: องเป
0: ็
7: นผู้จัดการประชุมล็อกไว้อย่างดีแต่ว่ามีคนอ่ะก็คือต้องทำเป็นกระบวนการระวางแผนมาไม่ใช่เวลาวัดเดือนสองเดือนหรอกดิฉันว่าน่าจะทำเป็นปี
0: ดิฉันว่าแก๊งนี้มันมีหลายครั้งไม่ใช่แค่เคสครั้งนี้ใช่
7: ไม่เพราะว่าเขาบอกมีทั้งจะเคยเป็นติวเตอร์จะสอบเข้าทหารตำรวจด้วยน
0: ะ
7: เป็นติวเตอร์ด้วยน
0: ะ
7: แล้วก็บอกว่าต้องดูว่าถ้าเจาะสอบเนี่ยถ้าเป็นตำแหน่งทั่วไปเนี่ยจ่าย 350,000 ถ้าพื้นที่ไหนแข่งขันสูงอาจจะต้องจ่ายถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทต่อคนต่อตำแหน่งนะคะก็ไปเจอก็มีแก้ไขรายชื่อแก้ไขเสร็จไปแล้ว 2,000 รายชื่อนะคะก็มูลค่าความเสียหาย 4,500 ล้านบาทนะคะก็เป็นประเด็นใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าแหมมาตั้งอยู่แถวบางใหญ่บางเลนบางใหญ่เนี่ยจะไม่รู้เลยเหรอก็ทางด้านของนายกเทศมนตรีบางเลนบอกว่าได้เรียกเจ้าหน้าที่มาสอบแล้วยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่าที่ดูการจับกุมของปปช.กับกับสอบสวนกลางก็ไม่พบเจ้าหน้าที่เทศบาลอยู่ในเหตุการณ์แต่มันน่าแปลกใจนะเข้าไปพอดีเลยผู้หญิงคนนั้นที่เข้ามาสาธิตวิธีการกรอกคะแนนอ่
0: ะ
7: ทำไมเขาแต่งชุดข้าราชการมา
0: ก็เขาบอกข้าราชการทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรอ
7: ไม่แต่จริงๆแล้วคนทำผิดอ่ะเขาจะไม่มาตัวเขาเองหรอกนะแต่งชุดข้าราชการมาทำงานนอกเวลา
0: ไม่รู้แหมเนียน
7: ๆมันก็แปลกๆนะมันก็แหม่งๆนะมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะก็คงต้องสอบกันเป็นกระบวนการเลยซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะก็บอกว่าทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งออกแถลงการว่าข้อสอบหลักจริงๆเนี่ยยังอยู่ในห้องนิรภัยที่เก็บไว้นะคะแล้วก็เร่งตรวจสอบว่าข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องจัดการทั้งหมดส่วนคนที่สอบได้แล้วอ่ะตอนนี้จะทำยังไงก็บอกว่าต้องเลือกเป็นรายบุคคลไปนะใครที่กระบวนการช่อกงมันเอื้อให้ตัวเองสามารถเข้ามารับราชการได้ก็ต้องจัดไปทีละกลุ่มไม่ใช่ยกเลิกการสอบทั้งหมดนะคะซึ่งมันจะส่งผลกระทบกับภาพรวมด้วยนะคะก็เป็นประเด็นที่ประเด็นร้อนเลยทีเดียวนะคะก
0: ็
7: ค่ะข้าราชการชื่ออักษรย่อพอพานเป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
7: นะคะ
0: ไม่ต้องถ่ายเลยเพราะว่าเทศบาลแห่งนั้นนี่เขาออกมาประกาศแล้วเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะคนที่มีการทำทุจริตที่ว่านี
7: ้ไม่ต้องพูดถึงเทศบาลไม่รับผิดชอบหรอกไม่เกี่ยวข้องหรอกกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังไม่บอกเลยยังบอกเลยว่าไม่รู้เรื่องแล้วยังเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดแต่ที่แน่ๆคือที่แน่นอนก็คือการยกย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนายธีรุสุภวิบูลผลนะ
0: คะ
7: เข้ามาประจำการที่กระทรวงมหาดไทยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่
0: ะ
7: ก็ถือว่าเป็นประเด็นร้อนที่ยังคงต้องติดตามกันต่อนะ
0: คะ
7: สำหรับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
7: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: ปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
2: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยันไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
9: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
10: ในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะกรณีจุดที่มีการทำงานของสุขุมวิททั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงย่านลาดสานล่าสุดสอบถามไปที่ร้อยตำรวจเอกสมานชัยมิตรรองสาวัตรจราจรสภ.สำโรงเนี่ยบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะใช้ได้ทุกช่องทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนก่อนหน้านี้ที่เป็นปัญหาผลกระทบในเรื่องของการจราจรเดี๋ยวคงจะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของ รถพ่วงที่มีจอดอยู่คันหนึ่งนะคะในฝั่งขาเข้าเลยจากซอยลาซานไปปรากฏว่าเป็นรถที่จอดเสียแล้วก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายค่ะคุณอรรถพลแจ้งอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงก่อนถึงสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดงประมาณสัก50เมตรมีอุบัติเหตุเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางที่2จากขวาแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะแล้วก็เส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงของก่อนถึงแยกหนองยายบู่นะคะเป็นฝั่งขาออกมีอุบัติเหตุ2คันชนกันขวางช่องทางที่2จากขวาแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะแล้วก็เส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์นะคะในช่วงของก่อนถึง

0: รถที่เกิดอุบัติเหตุผลกีดขวางแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีแจ้งของคุณออสนะคะบอกว่าใช้ถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตรงช่วงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมุ่งหน้าหลัก4นะคะคือรถอะรถมากแต่ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าที่เป็นห่วงก็เนื่องจากว่าเลยจากตรงช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาเล็กน้อยจะเป็นคอนโดมีผู้ชายค่ะสติไม่ดีสวมเสื้อยืดสีขาวนั่งอยู่ตรงเกาะกลางถนนแล้วมือเนี่ยกำลังไปจับนะคะไม่แน่ใจเป็นสายไฟหรือว่าสายสื่อสารเล่นนะคะซึ่งตรงจุดนั้นมันดูอันตรายมากๆนะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายอะไรที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วหรือว่าไปแอบไปตัดไปจากที่อื่นแล้วมานั่งจับเล่นตรงนี้หรือเปล่าซึ่งอันตรายมากๆนะคะเราก็ได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันถ้ายังไงใครผ่านในเบื้องต้นก่อนระมัดระวังหรือว่าถ้าหากว่าใครมีเพิ่มเติมกันได้อีกจุดนึงค่ะคุณออมสีคุณออมสินเนี่ยใช้ลาดพร้าวในฝั่งขาออกบอกว่าช่วงของซอยมหาดไทยมุ่งหน้าซอยลาดพร้าว101ติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะซึ่งทางคุณออมสินบอกว่าคือติดนานมากๆนะคะตรงช่วงของแยกไฟแดงลาดพร้าว87คือบอกว่าไฟเขียวแค่20วินาทีนะคะแล้วทางคุณออมสินบอกมันเหมือนกับไม่ค่อยจะสัมพันธ์กับปริมาณรถของฝั่งขาออกเลยทำให้มันมีผลกระทบทำให้ท้ายแถวสะสมเนี่ยนะคะตรงช่วงของซอยมหาไทยมุ่งหน้าซอยลาดพร้าว101นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็มีแจ้งนะคะของคุณวันดีของคุณวันดีนี่บนทางด่วนแต่เป็นในฝั่งขาออกนะคะดินแดงมุ่งหน้าบางนาบอกว่าเชิงทางลงเส้นสุขุมวิทรถติดมากๆนะคะตอนนี้ยังลงไม่ได้เลยนะคะติดมาจากทางเจ้าหน้าที่ทำงานอันนี้คือติดต่อเนื่องมาจากกรณีของการทำงานใช่ไหมคะของทางเจ้าหน้าที่ตรงช่วงที่บอกว่าลงเส้นสุขุมวิทนะคะก็คือจากช่วงของจุดพักรถ PTT Station มุ่งหน้าทางลงสุขุมวิทนะคะทางด้านของเชิงทางลงรถติดมากคือก่อนหน้านี้ที่มีในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะตรงช่วงของแถวๆบาริ่งนะคะของมันก็จะมีผลทำให้ช่วงของทางลงสุขุมวิทฝั่งขาออกมุ่งหน้าสมุทรปราการนะคะนะคะตรงจุดนี้มันมีผลกระทบนะคะถึงในช่วงของขึ้นมาบนทางด่วนด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลให้ทราบกันไม่แน่ใจตอนนี้คุณมันเดียขยับได้บ้างไหมหรือว่ายังอยู่ตรงจุดเดิมไหมคะเพราะว่าตรงจุดที่มีการทำงานตรงจุดนั้นน่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเปิดการจราจรให้แล้วนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะถ้าไงมีเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้เลยแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: รัก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
3: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือกรณีตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือด้วยย้ำว่าต้องขยายผลถึงที่สุดส่วนที่ศาลอาญาทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีติดตามพร้อมกับประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: วันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือประเด็นการตรวจสอบทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยเชิญตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมหารือด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำต้องขยายผลให้ถึงที่สุดขณะที่เวลา 10:30 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ที่อาคาร Impact Exhibition Center ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเวลาประมาณ 12:30 นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล13:30รองนายกรัฐมนตรีปกรณ์ลินประพันธ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ทำเนียบรัฐบาลส่วนที่รัฐสภามีการประชุมวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายทั้งร่างพรบโอนงบประมาณและร่างพรบงบประมาณปี70ขณะที่กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าSafeTaplanนัดรวมพลที่รัฐสภายื่นหนังสือหารือคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานมากกว่า 155,000 ไร่ส่งให้สปก.เป็นผู้บริหารจัดการเสกโลโซได้รับการปล่อยตัววันนี้จากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเวลา 9:30 ที่ศาลอาญามีนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีติ๊กชิโร่ขับรถชน2พี่น้องเสียชีวิตส่วนที่ศาลอาญาสิทธาเบี้ยบังเกิดยื่นคำร้องคัดค้านการขอถอนประกันของนายปานเทพซึ่งเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: เปล่าเ
0: ก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามา

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: โอ้นี่ดูคอมเมนต์จากใน Facebook ของทาง JS Roy Radio นะคะกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตรงช่วงแถวๆซอยบาริ่งอะค่ะแล้วก็คือทำทั้งสองฝั่งนะคะมีการเทปูนแล้วคือปูนยังไม่แห้งแต่ตอนนี้คือเปิดการจราจรได้แล้วตามปกติแต่มันมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในคอมเมนต์นี้หลายคนมากเนี่ยที่ติดอยู่จากกรณีของจุดที่มีการทำงานนะคะของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้การจราจรโดยภาพรวมถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางด้านของสมุทรปราการนะคะมุ่งหน้าในฝั่งขาเข้าคือถ้าเป็นฝั่งขาเข้าอ่ะตอนนี้นะคะท้ายแถวดูสั้นลงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับในช่วงที่มีการปิดการจราจรตรงจุดที่มีการทำงานนะคะแต่เรียกว่ามันมีรถสะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่ามีรถติดสะสมนะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคือท้ายแถวเนี่ยจะอยู่นะคะตรงช่วงประมาณสักก่อนถึงแยกปู่เจ้าสมิงพรายนะคะคือจะสั้นลงจากก่อนหน้านี้จะเลยจากตรงจุดนี้ไปนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งขาออกเองนี้ก่อนหน้านี้มีผลกระทบหนักเพราะว่าลงทางด่วนไม่ได้นะคะแล้วก็มีผลกับทางด้านของแถวๆที่ติดมาตั้งแต่ช่วงของซอย101นะคะต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแบริ่งแต่ตอนนี้ท้ายเนี่ยสั้นลงแล้วนะคะการจราจรเนี่ยเริ่มที่จะแบบดีขึ้นนะคะคลี่คลายขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเปิดการจราจรให้ใช้ได้ทุกช่องจราจรนะคะตรงช่วงของแบริ่งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าดูในเรื่องของเส้นทางทางด้านของเส้นทางรถไฟสายเก่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถไฟสายเก่าเองนะคะก็ดูรถเยอะรถมากทางที่เป็นช่วงวันเวย์นะคะเป็นถนนวันเวย์ในฝั่งขาเข้าอย่างเดียวนะคะณเวลานี้ตอนนี้ท้ายแถวนะคะพอเข้ามาจากทางด้านของถนนสันพาวุฒนะคะอันนี้จะเจอท้ายแถวเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรถเนี่ยนะคะของทางด้านของทางรถไฟสายเก่านะคะจะมีผลกระทบมาตั้งแต่ในส่วนของพื้นที่ทางด้านของสมุทรปราการแปลว่าวันนี้รถเนี่ยคนที่ใช้เส้นทางน่าจะเลี่ยงสุขุมวิทในฝั่งขาเข้ามาใช้ในเส้นทางนี้กันเพิ่มมากขึ้นทำให้ณเวลานี้เนี่ยนะคะทางรถไฟสายเก่าไม่ดีนะคะนู่นเลยค่ะจะต้องเลยจากตรงช่วงที่เลยจากทางเข้าปตท.นะคะทางเข้าถนนอันดาลงไปก่อนเนี่ยถึงจะดีขึ้นบางทีท้ายแถวยาวนะคะเช่นเดียวกับฝั่งของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเองนะคะคือถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเส้นสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าถ้าว่าเลยสุขุมวิท62ไปก็จะดูดีขึ้นนะคะก็จะใช้ได้ยาวๆแล้วจะมาชะลอการอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงที่จะข้ามสะพานข้ามคลองพระโขนงนะคะส่วนในฝั่งทางด้านของอ่อนนุชอ่อนนุชวันนี้ก็ท้ายแถวยาวมากน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เส้นสุขุมวิทในฝั่งขาออกเองอะค่ะก็มีผลกระทบนะคะจากทางด้านของแบริ่งด้วยนะคะให้กำลังใจการสักคนที่อยู่ทางด้านนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวไปที่คุณโจก่อนนะคะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปริณ
2: คุณโจอยู่วิภาวดีช่วงไหนคะ
3: ผมอยู่ช่วงหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีมุ่งหน้าเข้าใต้ด่วนดินแดงครับผม
2: ค่ะ
3: เต็มพื้นที่คุณปุญญนุชเคลื่อนตัวได้ช้าแต่ไม่นิ่งครับผม
2: ค่ะ
3: กับการไม่มีปัญหาคล่องตัวขาออกครับ
2: ค่ะ
3: โหแดดจ้าเลยคุณปุญญนุชย่านี
2: ้ตอนนี้เดี๋ยวคุณโจจะมุ่งหน้าไปทางด้านไหนคะ
3: ผมจะขึ้นทางด่วนดินแดงเนี่ยฮะตอนนี้อยู่หน้าด่านดินแดงแล้วจะไปลงสีลมส่งลูกค้าแถวสีลมครับผม
2: อ๋อค่ะค่ะ
3: ตอนนี้ผมกำลังจะจ่ายเงินแล้วก็ฝากข้อมูลตรงหน้าด่านดินแดงนะคุณปุญญนุช
2: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณโจ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากมีอยู่จุดหนึ่งนะคะที่มีผลกระทบมากๆนะคะในเรื่องของการจราจรเนี่ยอ่านจากในเอสนะคะมีคุณหนูนิดเนี่ยแจ้งมาบอกว่าคุณหนูนิดบอกว่ารถติดแบบสุดๆแบบไม่ขยับไม่เคลื่อนที่เลยตั้งแต่ช่วงของย่านาหลวงยาวไปจนถึงกิโลเมตรที่9นะคะทางตรงที่ออกถนนใหญ่ ้คือติดทุกวันไม่ว่าจะออกเช้าแค่ไหนไม่เคยไปได้เลยนะคะก็บอกว่ากำลังสงสัยว่าจัดการรถยังไงคือติดทุกวันจริงๆในซอยนี้นะคะของคุณหนูนิดาแจ้งมาคือประมาณตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วบอกว่าคือตอนที่ส่งข้อมูลมาทาง X ได้บอกว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังอยู่กับที่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณหนูนิดาเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าพอดูเรื่องของการจราจรตรงจุดนี้ติดมากจริงๆค่ะแล้วติดอย่างนี้ทุกๆวันอย่างที่คุณหนูนิดบอกนะคะเขาเรียกว่าติดยาวๆทั้งเส้นเลยก็ว่าได้นะคะช่วงแยกนาหลวงนะคะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของกิโลที่9ถนนประชาอุทิศเนี่ยนะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบเหมือนกับติดแบบบล็อกกันเลยอะค่ะจำได้ว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่เคยบอกเหมือนกับว่าตรงจุดนั้นจะมีรถที่จะขึ้นลงทางด่วนหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะหรือวันนี้มันมีเหตุอย่างอื่นด้วยไหมถ้ายังไงใครอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: จริงๆก็ไหวมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าแบบติดยาวๆนิ่งๆเป็นหลายกิโลเมตรแล้วแบบไม่ขยับอย่างนี้ทุกๆวันเดี๋ยวเราไปที่คุณพงศกรนะคะสวัสดีค่ะ
4: สว
2: ั
4: สดีครับคุณปุญญนุช
2: คุณพงศกรแจ้งอุบัติเหตุตรงช่วงไหนของราชพฤกษ์คะ
4: ผมเห็นอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าอ่ะครับจุดเกิดเหตุนะครับเป็นช่องทางด่วนช่องขวาสุดเลยจุดเกาะกลางเป็นรถเก๋งสองคันชนกันเลยจากเซ็นทรัลเวสต์วิวมาเล็กน้อยก่อนขึ้นทางต่างระดับครับต
2: ่
4: างระดับที่จะข้ามถนนสุดท้ายนะครับก็เห็นคุณผู้หญิงลงมาเหมือนกับมาดูรถนะครับคราวนี้รถก็เต็มพื้นที่อะครับก็ชะลอตัวตามปกติของเช้าของช่วงเช้าครับ
2: ตรงนี้ก็คือเต็มอยู่แล้วเป็นปกติใช่ไหมคุณพงศกร
4: ครับเป็นพื้นที่ครับยาวจนเลยวงเวียนบางขุนกล้องไปครับมันเป็นปกติอยู่แล้วครับผม
2: พอมีอุบัติเหตุเข้ามามันก็ยิ่งหนักกว่าปกติ
4: ครับก็เพิ่งเกิดได้สักไม่ถึง10 นาทีอะครับตอนที่ผมขับรถฝั่งขาออกแล้วก็เห็นพอดีว่าทางฝั่งนู้นนะครับท
2: ี
4: นี้คุณผู้หญิงก็ลงมาคุยกันนะครับมาดูเหตุการณ์นะครับ
2: ได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่คือแต่ถ้าดูเรื่องของสภาพรถแล้วนี่คือน่าจะขับต่อได้ไม่ต้องใช้รถยกรถลาก
4: ครับไม่รุนแรงก็ที่เดี๋ยวว่าถ้าเคลื่อนย้ายช้าก็จะมีผลกับการจราจรครับผมก็เลยแจ้งไว้เป็นข้อมูลทางกับการดีกว่าครับแล้วก็พอดีผมว่ามาถึงโรงเรียนบางขุนกล้องแล้วต่อไปให้ก็ฝั่งขาเข้าก็รถเต็มพื้นที่ก็ขับขึ้นตัวกันได้ช้าๆครับ
2: อุตราชพฤกษ์นี่เป็นอีกเส้นหนึ่งเลยนะคุณมงคลกรที่รถจะเยอะรถจะมากจริงๆในแต่ละวันในช่วง
4: เช้าเลยดีกว่าครับตอนเช้าแต่วันนี้ดีอากาศดีครับอากาศดีก็ยังก็ไปเรื่อยๆครับไม่ติดกับติดขัดครับ
2: คือถ้าฝนตกนี่โอ้นิ่งหนักก็รถใช้ความเร็วกันไม่ได้
4: ก็ลุ้นกันไปอีกแบบ
2: น
4: ึ
2: ง
4: น
2: ะครับ
4: เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุด้วย
2: เข้าใจเลยขอบคุณมากมากค่ะคุณพงศกรขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่
2: ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมีเจ้าอุบัติเหตุถนนสุขประยูรนะคะบอกว่าช่วงของหน้าแกรนเหรียญทองคอนโดมิเนียมเพอร์เมืองจังหวัดชาเชิงเซาเป็นเก๋งชนท้ายรถบัสซึ่งจอดอยู่ข้างทางอยู่ในเลนซ้ายปรากฏโหจุดนี้ชนแรงเนื่องจากว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ1คนนะคะนี่เป็นกรณีของอุบัติเหตุซึ่งรุนแรงเลยนะคะอันนี้ให้ทราบเป็นข้อมูลอีกจุดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ค่ะไปชนขอบทางแล้วปรากฏว่าคนขับกระเด็นตกลงมาด้านล่างบาดเจ็บสาหัส1คนอุบัติเหตุเส้นถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรมุ่งหน้าบริเวณสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิตชัยราชานุชิตนะคะหรือว่าใกล้ๆกับโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์แล้วกันนะคะตรงจุดนี้นะคะซึ่งคือบาดเจ็บนะคะเห็นจากสภาพของรถคือตกลงมานี่ตรงนี้มันเหมือนกับเป็นถนนเส้นหลักเลยใช่ไหมคะถนนเทพรัตน์นะคะแล้วมันก็จะเหมือนกับดังอย่างที่บอกมันช่วงของสะพานที่จะข้ามคลองลงไปในระดับความสูงเนี่ยสูงนะที่ตกลงไปด้านล่างไม่แน่ใจคือจะต้องมาด้วยความเร็วกันขนาดไหนหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าให้บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยชนขอบทางแล้วตัวของคนน่ะนะคะกระเด็นตกลงไปด้านล่างแต่ว่ารถจักรยานยนต์อยู่ด้านบนนะคะถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วไม่อัปเดตก็เพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกๆวันจริงๆนะคะยังไงเพิ่มความระมัดระวังกันมากๆแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ถ้าเผื่อว่าใครที่กำลังขับรถอยู่นั่งอยู่ติดอยู่ตรงจุดไหนเอาเป็นคนที่กำลังติดอยู่นะนี่มาร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะกับทางโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569บอยครบคือเป็นการร่วมกิจกรรมกันผ่านทางโซเชียลผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะของทางเจสรอยเรดิโอจริงๆเราอยู่ในช่วงหน้าฝนนะอาจจะมีบางช่วงบางเวลาที่เหมือนกับฝนก็ทิ้งๆช่วงไปหน่อยหน้าฝนเนี่ยถนนลื่นกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นอย่าฝืนเบรกถ้าคุณเจอถนนลื่นน่ะจะต้องเบรกยังไงให้ปลอดภัยที่สุด A ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงหรือ B ค่ะเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดนะคะก็ร่วมตอบคำถามกันได้นะคะซึ่งก็จะมีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันจากทางเซ็นทรัลกรุ๊ปค่ะรวมทั้งหมด5รางวัลด้วยกันแต่การร่วมกิจกรรมนี้ที่บอกว่าเราต้องร่วมกิจกรรมกันผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio แล้วต้องมีการลงทะเบียนลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามตามลิงก์นะคะก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะร่วมลุ้นรางวัลคือต้องย้ำว่าจะมีการคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะก็5รางวัลด้วยกันนะคะจาก Toyota ถนนสีขาวก็จะร่วมกิจกรรมนี้ได้ถึงวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะประกาศผลกันในวันที่7กรกฎาคมค่ะประกาศผลผ่านทางช่องทาง Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะถ้าหากว่ายังไงเนี่ยในเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็ร่วมกิจกรรมกันได้ย้ำเลยว่าต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการกรมทางหลวงแจ้งปิดการจราจรแล้วก็เบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะคะซึ่งก็จะมีการปิดการจราจรเพื่อดำเนินงานในการก่อสร้างปรับปรุงถนนบนทางหลวงหมายเลข34ช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าบางวัวค่ะหรือว่าช่วงกิโลเมตรที่16บวก700ถึงกิโลเมตรที่19บวก100นะคะในช่องทางหลักนะคะหรือว่าง่ายๆก็คือให้สังเกตโตโยต้ารัชชัยรัตการนะคะถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ระยะเวลาที่เขามีการปิดการจราจรมีการทำงานก็ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนะคะถึงวันพุธที่30กันยายน2569นะคะอันนี้คือช่วงแรกนะคะย้ำเลยเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะแล้วก็ขอให้คนที่ใช้เส้นทางนี้วางแผนเลยนะคะวางแผนในเรื่องของการเดินทางล่วงหน้าถ้าหากว่าไม่จำเป็นก็ให้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามป้ายแนะนำและสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้โดยเคร่งครัดค่ะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่กรมทางหลวง1586ค่ะ
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรในช่วงนี้วันนี้สังเกตเลยนะว่ามีหลายเส้นทางนะที่รถติดมากๆนะคะอย่างที่บอกค่ะมีทั้งในเรื่องของการทำงานเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเรื่องของรถซึ่งจอดเสียนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในทุกช่องทางนะคะของทางจสร้อยนะคะทั้งทางหมายเลขโทรศัพท์ย้ำเลย1137หรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลทาง X นะคะทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์มาทางช่องคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็ทาง LINE @JS100 Radio นี่กรณีของอุบัติเหตุที่เป็นรถเก๋งไปชนกับรถบัสซึ่งจอดอยู่ข้างทางแล้วด้วยความรุนแรงอ่ะมีผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะถนนสุขประยูรเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อตอนช่วง 6:13 น.นะคะคือลักษณะเนี่ยของการชนนะคะดูจ ากในรูปนี่ดูได้นะใน Facebook ทาง X ของทาง JS100 Radio นะคะเป็นรถเก๋งคันสีเขียวอันนี้เป็น Mitsubishi เหมือนกับเป็น Eco ค่ะแล้วไปชนท้ายนะคะรถบัสซึ่งเขาจอดอยู่นะคะแล้วชนอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าคือสังเกตดูเนี่ยด้านหน้ากระจกด้านหน้าของรถเนี่ยนะคะฝั่งทางด้านข้างนะคะนี่เป็นฝั่งของคนขับเนี่ยจะมีร่องรอยของการชนนะคะที่มันกับเป็นร่องกระจกกับเป็นกระจกแตกนะคะแล้วก็จุดนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตตอนนี้น่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะเดี๋ยวยังไงอย่างที่บอกใครผ่านนี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะ8:26 เดี๋ยวเราจะมีสายของทางคุณหมอนะคะคุณหมอองอาจเพราะว่าก่อนหน้านี้แจ้งคนหายชื่อคุณกาญจนาแต่เห็นบอกว่าล่าสุดเจอแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
5: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณหมอไปเจอคุณกาญจนาที่ไหนยังไงอะคะ
5: ครับก็พอดีมีเพื่อนพบเห็นทางเยาวราชผมก็พยายามจะดูละเอียดที่เยาวราชขับรถไป 6-7 รอบไม่เจอ
2: ค่ะ
5: นะครับสุดท้ายแล้วก็ลงเดินเดินอยู่2ชั่วโมงก็ไม่เจอนะเมื่อคืน
2: ค่ะ
5: ทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยเช้ามืดตีสี่เนี่ยผมก็ออกมาขับรถใหม่เพราะว่าพอกลางคืนดึกๆเนี่ยถนนซอยเนี่ยมันเข้าไปได้ใช่ไหมผมก็ขับเข้าไปเรื่อย
2: ๆ
5: นะครับข่าวตอนนี้ซอยนู้นก็ไม่เจอไม่เจอสุดท้ายถามร้านก๋วยเตี๋ยวก็ตอบมาเลยบอกนี่เนี่ยเมื่อคืนนอนอยู่เนี่ยค่ะโอ้ยดีใจมากนะครับ
2: คื
5: นนี้คุณยายนี่เขาคืออาการหลงนะครับแล้วก็คล้ายๆว่าแบบหลงผิดคิดว่าคนจะฆ่าเขาไงจะให้ยาเขากินอะไรเงี้ยมียาอะไรอ่ะคือจริงๆแล้วหมอที่โรงพยาบาลราชวิถีสั่งยามาเยอะหลายอย่างนะครับแต่เขาไม่ยอมกินเลยแต่ละอย่างเนี่ยบางทีก็เลยต้องบดให้บ้างอะไรบ้างนะครับพอยามันผสมกับอาหารมันก็สีก็เปลี่ยนบ้างอะไรบ้างเขาเกิดระแวงนะครับแต่จริงๆไม่ได้เป็นยาพิษอะไรหรอกครับแต่ว่าเขายังไม่สบายใจก็เลยพอเจอก็ดีใจมากเลยเพราะว่าก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้มันมีห้องน้ำด้วยนะมีนู่นมีนี่ไปนอนหน้าบ้านของร้านที่เขาปิดเนี่ยนะเพราะช่วงนี้ธุรกิจมันก็ดีมันก็มีบ้านจุดที่เป็นที่เปลี่ยวแล้วก
2: ็
5: คือเขาก็ไม่เขาก็พยายามหาที่มันไม่เปลี่ยวมากนะใช่ได้ครับ
2: โอ้แต่ปลอดภัยดีใช่ไหมคะคุณหมอ
5: ปลอดภัยโอ้ดีใจมากเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาสบายใจสักพักหนึ่งอ่ะจะค่อยๆเช็คก่อนแล้วกลับมา
2: คือ
5: เราก็เป็นห่วงเขาทุกคนนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยหลงผิดนะครับตัวไปตึกสูงเนี่ยผมไปอยู่ท็อปอยู่เนี่ยตามตึกชั้นเขาก็กลัวมั้งสงสัยกลัวตึกสูงกลัวมีเสียงมาหยิบแล้วที่หูบอกว่าไม่โดดเลยโดดเลยฆ่าตัวตายประมาณนี
2: ้
5: ตายเราฟังแล้วเราก็ตกใจ
2: ใช่ไหม
5: ทำไมอยู่เขาไปเข้าห้องน้ำอ่ะเขาบอกเข้าห้องน้ำนี้เขาบอกโอ้โหกลัวเขาได้ยินเสียงเลยคนจะกดจะให้เขาโดดเลย
2: แล้วอย่างนี้จะต้องดูแลยังไงต่อล่ะคะคุณหมอ
5: ผมคิดว่านะครับอย่างนี้ข้อแรกสุดก็คือว่าเขาเนี่ยต้องมีคนที่เขามั่นใจว่าเขาปลอดภัยคุยกันได้น
2: ะ
5: ซึ่งเขาคุยกับผมเนี่ยนะเมื่อเช้าเนี่ยดีใจมากเลยต้องคุยป้อเหมือนนั่นปกติเลยก็ล่าเริงแล้วแจ่มใสแล้วก็คุยแบบเหมือนมั่นใจว่าเออฉันดีแล้วฉันเจอตรงที่ฉันสบายใจแล้วอะไรประมาณอย่างนี
2: ้
5: ซึ่งผมก็เลยไม่บังคับเขาใจเย็นๆค่อยๆคุยแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขากังวลหรือว่าเขาไม่สบายใจเนี่ยเราจะค่อยๆแก้ไขเขาคือกว่าที่เราจะเข้าใจเขาเนี่ยยากมากนะครับต้องมองว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องนะเรื่อยนะครับแล้วก็บางอย่างนี่ยังไม่ได้คำตอบเช่นทำไมเขาต้องเอาน้ำล้างล้างอวัยวะเพศล้างอะไรแบบนั้น
2: คุณหมอแล้วเขามีญาติมีใครอีกไหมคะคุณกาญจนา
5: เจอญาตินะครับมีแต่ว่าญาติก็คงแบบว่าตอนแรกก็คือญาติเขาไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์เลยเขาไม่เข้าใจคนไข้นะครับพอไม่เข้าใจกันยิ่งคุยยิ่งไม่
2: ร
5: ู้
2: เร
5: ื่
2: อง
5: แล้วเนื่องจากเขาห่างเหินกันมานานจะปรับตัวเข้าหากันยาก
2: แต่นี่คือเขาทำงานกับคุณหมอมานานใช่ไหมคะ
5: ใช่ผมก็แรกผมมีเวลาไงครับผมจะเปลี่ยนแล้วผมมีเวลาที่จะพยายามจะมองหาจุดอ่อนตรงข้าวหรือว่าปัญหายังไงเพราะผมเคยมีประสบการณ์ดูแลคุณแม่อยู
2: ่
5: คุณแม่นี่นะครับทำมากเลยแต่อย่างคุณแม่เนี่ยแต่ผมดูแลคุณแม่เนี่ยมากที่สุดในพี่น้องนะครับแต่ปรากฏว่า 3:00 คุณแม่ตื่นมานะครับเปิดไฟเสร็จแล้วบอกว่า เอ๊ะเธอเป็นหลานฉันใช่ไหมชื่อตายเธอชื่ออะไร
2: อันนี้คือคนที่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคะคุณหมออ
5: าการเป็นโรคดิเมนเชียครับคือสมองเสื่อมค
2: ือ
5: คุณแม่นี่นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตแล้วก็เตือนใจทุกคนทราบด้วยว่าผมเรียกคุณแม่นำลูกเนี่ยเป็นลูกสาวเนี่ยเล็กๆจ
2: ะ
5: มาแล้วก็บอกเนี่ยอาม่านะเราก็เลยเป็นอาม่าจ
2: ะ
5: มาเธอเรียกตามไม่ใช่อาม่า
2: คือ
5: เราไปเน้นให้เด็กเนี่ยบอกว่าเรียกเป็นอาม่าโอเคแต่ปรากฏว่าสำหรับคุณแม่เนี่ยเขาอายุมากขึ้นก็เริ่มสับสนเพราะเอ๊ะฉันเป็นอาม่าแล้วเธอเป็นใครแล้วเป็นหลานฉันสิ
2: เข้าใจ
5: ใช่ไหมคือวีขึ้นนี่ไงเหตุผลของ
2: ลูกตัวเองยังจำไม่ได้
5: เขาอาจจะยังอยู่
2: เข้าใจ
5: ใช่เขาอาจจะยังอยู่เข้าใจว่านี่ฉันเป็นอาม่าเธอก็เป็นหลานฉันแล้วเธอชื่อใดชื่ออะไรอย่างนี
2: ้
5: แล้วก็ไปนึกถึงหลานคนหนึ่งที่ชื่อเคเพราะคนนี้สุภาพมากแล้วก็พูดคุยคุณแม่ชอบเนี่ยว่าเอ๊ะเธอชื่อเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยตายแล้วเราเป็นคนแรกที่เราเสียใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าเอ้าเราดูแลคุณแม่มากที่สุดแต่คุณแม่เราลืมเราปล่อยเพื่อนเลยซึ่งสิ่งที่เราควรจะทำนะครับแล้วทุกท่านควรจะทำด้วยก็คือเรียกให้ตรงนะครับค
2: ุ
5: ณแม่ก็ได้เป็นคุณแม่ประมาณนี้
2: อ๋อมันมีผล
5: แต่เราเรียกเป็นคุณยายเรียกนำลูกอะไรเงี้ยไม่ถูกนะครับ
2: อัน
5: นี้คือเราเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเราก็คิดว่าหลายอย่างเนี่ยบางครั้งนี่เราก็ต้องอดทนนะครับเพราะว่าอดทนกับอดทนจริงๆสำหรับคนที่สมองเสื่อมเนี่ยนะครับเราใช้คำที่ไม่สุภาพก็ไม่ได้เราจะบังคับให้เขาทำนู่นทำนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ทำในสิ่งที่เขาชอบเช่นคุณแม่ผมก็ชอบเล่นในไพ่นกกระจอก
2: ผู้
5: ท่านเล่นเก่งมากตั้งแต่อายุเยอะแล้วนะ70-80แล้วก็สมองเสื่อมแล้วแต่เล่นไพ่นกกระจอกทีไรชนะพวกเราได้หมดเพราะความจำและประสบการณ์นั้นมีตั้งแต่เด
2: ็กเพราะฉะนั้นก็เลยมีประสบการณ์จากการที่เคยดูแลคุณแม่มาก็เลยคิดว่าน่าจะดูแลคุณกาญจนาซึ่งเคยทำงานมาด้วยกันตลอดกับทางคุณหมอได้ใช่ไหมโอ้คุณหมอได้ทำบุญมากเลย
5: ค่ะเป็นห่วงและช่วยดูแล
2: ค่ะให้กำลังใจคุณหมอด้วย
5: ผมก็ไม่ลดละนะครับพยายามเข้าไปหาหลายรอบแล้วแล้วเมื่อคืนนี้พอดีตอน4:00เนี่ยตื่นมาปุ๊บก็รีบขับรถไปเลยเพราะถนนโล่งๆเข้าไปในซอยได้หมดเลยแล้วก็ไปซอยนี้ครับทะลุซอยนี้ไม่เจอไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเขากำลังจัดร้านอยู่ผมก็ถามเนี่ยเห็นรูปไหมไอ้เห็นในภาพคนในภาพมีไหมก็โอ้นี่เพิ่งจะเดินออกไปเนี่ยตรงนี้อุตส่าห์และดีใจมาก
2: ดีใจกับคุณหมอด้วยดีใจด้วยมากมากค่ะ
5: คุณ
2: หมอ
5: ทุกคนดีใจนะครับ
2: ค่ะดีใจด้วย
5: มาอยู่ทั้งคืนกันทุกคน
2: คุณหมอเป็นห่วง
5: กันใหญ่เลย
2: ค่ะ
5: ขอบคุณมากเลยครับ
2: ค่ะด้วยความยินดีขอบคุณมาก
5: เลยเรื่องการแพทย์นะครับผมยินดี
2: แ
5: นะนำนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับเพราะว่าเราก็เป็นหมอที่มีประสบการณ์มา50 ปีอย่างน้อยละ
2: คุณหมอก็เกษียณแล้ว
5: เราจะฉลองครบรอบ50 ปีของรามาธิบดีนะครับพวกเราจะร่วมกันหาทุนนะครับสร้างขยายโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโครงการรามาธิบดีกับโยธีนะครับเป็นโยธีคอมเพล็กซ์ตรงนั้นนะครับซึ่งเราก็กำลังระดมทุนอยู
2: ่
5: ถ้าท่านใดมีจิตศรัทธาก็ร่วมบริจาคนะครับ
2: กับทางโรงพยาบาลได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอดีใจด้วยนี่คุณหมอทำบุญได้ช่วยเหลือคนมากๆเลยนะเนี่ยช่วยเหลือคุณกาญจนาขอบคุณมากนะคะคุณหมอค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่คือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะที่คุณหมอแจ้งมานะคะบอกว่าคือคุณคนที่หาในชื่อคุณกาญจนาเป็นคนที่เคยทำงานกับคุณหมอมานานมากแล้วก็มีอาการเนี่ยค่ะหลงลืมอัลไซเมอร์แล้วก็หายไปคือหมอน่ารักมากมาทำให้ความดูแลช่วยดูแลอย่างที่นักทุนหมอไลฟ์ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ใจดีมากๆก็พยายามที่จะช่วยติดตามช่วยตามหากระทั่งถึงที่สุดแล้วก็เจอแล้วเนี่ยค่ะเมื่อตอนช่วงเช้านี่ที่ทางคุณหมอเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้อย่างหนึ่งนะที่คุณหมอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเรื่องของประสบการณ์ของการที่เคยดูแลคนป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมคือเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะคุณแม่ของคุณหมอแล้วเนี่ยยังมาดูแลคนที่เคยทำงานด้วยนะคะอย่างคุณกาญจนาอีกคนที่ต้องชื่นชมคุณหมอมากๆแล้วพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของสมองเสื่อมนะคะหรืออัลไซเมอร์หรืออะไรต่างๆนี่ชวนก่อนเลย ชวนคนที่ต้องดูแลคนที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นสมองเสื่อมอัลไซเมอร์เนี่ยมาเข้าร่วมโครงการนี้กับทางจสรายได้นะคะ Forget Me Not ค่ะช่วยผู้ป่วยหลงลืมพัดหลงนะคะก็แค่โทรมาที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808หรือว่า1137ตลอด24ชั่วโมงแล้วเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์นะคะสำหรับไปติดตัวเอาไว้ไปติดตัวคนป่วยแล้วถ้าเกิดวันนึงเขาพัดหลงไปแล้วมีคนไปเจอก็แค่สแกน QR Code ซึ่งอยู่ข้างๆดอก Forget Me Not นะคะก็จะเป็นการติดต่อมาที่จสร้อยแล้วเราก็จะมีนะคะในส่วนของข้อมูลของคนคนนั้นคนที่จะสามารถติดต่อได้ก็จะได้ช่วยนำเขากลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วนี่เราจะเห็นเลยนะว่าอย่างคนที่ต้องดูแลคนที่มีอาการหลงลืมสมองเสื่อมนี่คือเขาต้องมีความเข้าใจต้องใช้ความเข้าใจแล้วจริงๆแล้วนอกเหนือจากต้องดูแลคนที่มีอาการหลงลืมต้องอย่าลืมดูแลสภาพจิตใจของตัวเองด้วยให้กำลังใจกันแล้วก็มาสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กันได้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะ8นาฬิกา36นาทีนี้นึกว่า9นาฬิกาแล้วมองดูแสงแดดข้างนอกแรงมากมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อค่ะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุรับแจ้งบอกว่าเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าตรงช่วงกิโลเมตรที่127+500นะคะพื้นที่ของอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีมีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถจักรยานยนต์เสียหลักไปชนเสาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1เสียชีวิต1นะคะก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่รับแจ้งนี่ประมาณ7นาฬิกากว่าๆนะคะนั่นคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพราะนั้นตอนนี้จะมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยนะคะวันนี้นี่อุบัติเหตุรุนแรงหลายจุดเหมือนกันคุณสุวรรณาค่ะใช้เส้นงามวงวานช่วงของแยกพงเพชรมุ่งหน้าแยกบางเขนนะคะบอกว่ารถมากนะคะแต่ก็ตามไปได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันน่ะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าในฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับ PTT Station งามวงวานบอกได้ยินเสียงแมวนะคะแมวร้องมาจากพุ่มไม้ซึ่งอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะคะแต่ว่าทางคุณสวรรณาบอกว่าคือไม่สามารถจะจอดรถช่วยเหลือได้นะคะก็เลยอยากจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาหน่อยเพราะว่ากลัวเขาจะกระโดดออกมาบนถนนแล้วอาจจะถูกรถชนได้งั้นเดี๋ยวในเบื้องต้นเพื่อนร่วมทางระวังตรงจุดนี้ก่อนโอ้แต่ถ้าบอกว่าคือได้ยินเสียงแมวมาจากพุ่มไม้แปลว่าตรงจุดนั้นช่วงนั้นนี้รถน่าจะชะลอติดอยู่ใช่ไหมคะเป็นข้อมูลให้ทราบระวังก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อีกทางนึงแล้วก็มีจ้างของคุณพันธ์คุณพานเนี่ยบอกว่าใช้เส้นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ตรงช่วงของหน้าโรงเรียนยอเซฟอุปถัมภ์มีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะคะแล้วก็ทำให้รถชะลอตัวแต่ยังไงก็ตามฝากเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันคุณบัญญัติค่ะบอกว่าใช้ทางด่วน1นะคะช่วงของทางขึ้นดาวขนองมุ่งหน้าทางขึ้นสุขสวัสดิ์รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าในจุดว่าเชิงทางขึ้นดาวขนองช่วงทางโค้งหน้าโรงพยาบาลบางประกอบ9มีรถเก๋งสีเทาสีดำเทาจอดเสียเปิดไฟฉุกเฉินแล้วและอยู่เลนกลางย้ำว่าอยู่เลนกลางของช่องทางด่วนนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ทำให้รถชะลอเคลื่อนตัวช้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือ สีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
15: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
16: ้
15: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
17: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
18: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
19: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
18: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
19: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
18: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
19: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
18: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
20: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
20: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
14: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียว
1: สำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
2: มีอุบัติเหตุใหญ่อยู่จุดหนึ่งนะคะเส้นมอเตอร์เวย์ค่ะมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะซึ่งอยู่ในช่วงของกิโลเมตรที่74+800เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุก2คันชนกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเน้นดูมันจะมีพวกกล่องนะให้บอกว่าเป็นกล่องเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเนี่ยหล่นกระจายอยู่บนถนนนะคะณเวลานี้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายบอกว่าคือจุดนี้กว้างไป2ช่องทางทางด้านซ้ายคือใช้ได้2ช่องทางจากทางด้านขวาแล้วก็จุดนี้ค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง3คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่าตั้งแต่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในช่วง 7:27 ถึงณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าเราดูในกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์นะคะรถแบบติดนิ่งๆไม่ขยับนะคะตรงช่วงของกิโลเมตรที่74+050นะคะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นจุดที่จะเป็นเริ่มเป็นท้ายแถวละนะคะว่าแบบติดนิ่งๆมากๆนะคะท้ายแถวยาวหลายกิโลเมตรแล้วค่ะจากกรณีของอุบัติเหตุให้เป็นข้อมูลได้ทราบนะคะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุจะอยู่ในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ได้2ช่องทางทางด้านขวานะคะย้ำว่าใช้ได้2ช่องทางด้านขวานะคะก็คือรถนี้จะมาเต็มๆกัน4ช่องจราจรนะเผลอๆมีเปิดช่องทางพิเศษอย่าเปิดช่องทางพิเศษนะเพราะสุดท้ายจะต้องมาเบี่ยงแล้วก็จะไปเป็นคอขวดซึ่งมันก็จะแคบมากแล้วก็ทำให้มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้นะคะท้ายแถวยาวหลายกิโลเมตรแล้วก็แบบติดแบบนิ่งๆแบบไม่ขยับเลยสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกค่ะย้ำนะคะว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่74+800นะคะฝั่งขาออกแล้วมุ่งหน้าพัทยานะคะแล้วก็การจราจรมีผลกระทบนี่มากกว่า2กิโลเมตรแล้วค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ท้ายแถวยาวมากแล้วก็นิ่งมากจริงใครจะใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกต้องผ่านตรงจุดนี้เผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคะเผื่อเวลาไว้เยอะๆหรือไม่ก็ต้องพยายามได้ต้องเบี่ยงออกมาใช้2ช่องทางทางด้านขวาค่ะนะคะเพราะว่าติดนิ่งๆนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะทางด้านของวิริยาประกันภัยนะคะเขาร่วมกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381นะคะซึ่งเปิดรับสมัครแล้วนะคะถึงวันที่26มิถุนายนวันศุกร์นี้จริงๆเขารับสมัครมาเป็นเดือนแล้วนะคะทางด้านของวิทยาประกันภัยร่วมกับกรมการขนส่งทางบกนะคะจัดอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ค่ะนะคะซึ่งก็จะมีการฝึกอบรมกันเนี่ยนะคะในช่วงของเดือนนี้แหละนะคะก็คือช่วงวันที่27แล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ26นะคะแล้วก็จะมีอบรมกันวันที่27แล้วก็28มิถุนายนก็คือตรงกับช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซึ่งต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์นะคะตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกของการขับขี่อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็พร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบโดยโครงการอบรมนะคะอย่างที่บอกไปว่าเปิดรับสมัครก็คือถึงวันที่26มิถุนายนนี้แล้วก็ย้ำว่าจะมีการฝึกอบรมกันก็คือช่วงวันเสาร์ที่27แล้วก็อาทิตย์ที่28มิถุนายนค่ะสำหรับหลักสูตรของการอบรม ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่นะคะทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมทั้งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากวิทยาประกันภัยนะคะซึ่งก็ในส่วนของผู้ซึ่งสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนะคะนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะไปยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็ในขณะเดียวกันสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-129-8888 02-129-8888 นะคะต่อ7419หรือ7422หรือว่า7443นะคะย้ำนะคะหมายเลขโทรศัพท์02-129-8888นะคะแล้วก็ต่อ7419หรือ7422หรือ7443รีบๆเลยเพราะว่าในเรื่องของการรับสมัครเนี่ยนะคะวันสุดท้ายคือวันที่26มิถุนายนนะคะแล้วเขาก็จะอบรมกันในช่วงของวันที่27แล้วก็28มิถุนายนที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อในเรื่องของการจราจรกันสำหรับในช่วงเวลานี้ก็มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio นะคะย้ำเลยตอนนี้ที่หนักๆมากและเป็นห่วงเลยสำหรับคนที่ต้องเดินทางใช้เส้นมอเตอร์เวย์เพราะว่าดูแล้วแบบติดนิ่งมากแบบไม่ขยับเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะในพื้นที่รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะคือย่านนี้ไม่มีแผ่วแล้วก็เชื่อว่าคนที่ต้องเข้ามาในย่านนี้มีการเผื่อเวลาไว้อย่างแน่นอนนะคะดูณเวลานี้ตอนนี้นี่รถยังเต็มพื้นที่สำหรับรถที่มาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ไม่นิ่งนะคะแต่ไม่นิ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอสังเกตอีกฝั่งนึงอ่ะที่มุ่งหน้ามาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดงอันเนี้ยดูก็รถเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่ก็ขยับช้าสลับกับหยุดนิ่งปกติแล้วแถวนี้จะไม่ค่อยจะนิ่งแต่วันนี้ดูแปลกที่ในฝั่งขาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนี่ดูรถเต็มนะคะเนี่ยรถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปแยกใต้ด่วนดินแดงแล้วก็ตามไปแบบช้ามากๆด้วยนะคะแล้วก็รอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะรถยังดูเต็มนะคะรถยังดูเต็มแต่ว่าเขาก็หมุนได้โดยตลอดฟังจากพหลโยธินเข้ามาในสายสั้นท้ายสั้นลงเมื่อกี้สังเกตเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยวันนี้ท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแต่ถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้ท้ายสั้นลงละนะคะก็จะมาชะลอชะลอตรงช่วงจะถึงช่วงใต้ด่วนนะคะนะคะตรงจุดนั้นนะคะสั้นลงยังเห็นได้ช้าแต่ว่าฝั่งจากทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพญาไทนะคะก็รถยังดูยังเยอะอยู่ยังมากอยู่แต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามกันมาโดยตลอดต่อเนื่องเข้ามาตัดกับทางด้านของถนนชนิยาเข้ามาตรงช่วงของแยกราชเทวีนะคะรถยังเยอะอยู่นะเวลานี้นะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภนะคะคือเส้นทางทางด้านของถนนราชปารภวันนี้เนี่ยนะคะสังเกตคือตรงช่วงแถวๆสะพานลอยใกล้กับซอยราชปารภนะคะราชปารภ3หรือว่าแถวๆประตูน้ำแถวอินทราสแควร์วันนี้ตอนนี้รถนิ่งนะคะคือดูรถ เต็มทุกช่องจราจรเลยแต่อย่างที่บอกคือโดยส่วนใหญ่ที่ชายเห็นเพราะว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะเคยคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่อยู่ในละแวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะปรับมาเป็นเรื่องของการใช้รถจักรยานยนต์นะคะคือดูรถเต็มทุกช่องจราจรเลยแต่อย่างที่บอกคือโดยส่วนใหญ่ที่ชายเห็นเพราะว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะเคยคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนที่อยู่ในระ

ขยับแบบนี่ดูในกล้อง CCTV นะของกทม.คือนิ่งแบบไม่ขยับอ่ะที่ขยับได้คือรถจักรยานยนต์แล้วจักรยานยนต์นี่เขาจะมาใช้สวนเลนมาใช้อีกฝั่งหนึ่งมันอีกฝั่งหนึ่งจะใช้ได้1ช่องจราจรใช่ไหมเนี่ยอันนี้จะยิ่งทำให้เป็นปัญหาผลกระทบมากขึ้นจะมีผลกระทบกับอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปแถวทางด้านของถนนราชปรารภเผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางไว้มากๆถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องเข้าไปนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่แบบใช้ฝั่งของเพชรบุรีจะเข้ามาทางด้านของราชปรารภเพื่อไปออกดินแดงแนะนำให้ไปใช้ฝั่งของถ่ายเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะไปทางด้านโน้นน่าจะดูดีกว่านะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้แต่วันนี้ก็สังเกตเหมือนกันคือดูผิดปกติที่รถที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปแยกใต้ด่วนดินแดงก็นั่นก็เต็มเหมือนกันนะคะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าคะฝั่งทางด้านนี้ถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้อยู่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะขอบคุณล่วงหน้าแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนินโญเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ยุ่งขยะแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งกรมชลประทานเดินหน้ารับมือเอลนิโยเฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงพร้อมยืนยันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้คุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าประเทศไทยเข้าสู่สภาวะเอลนิโยแล้วซึ่งอาจส่งผลให้หลายพื้นที่มีปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและมีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงได้จึงกำชับให้กรมชลประทานเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพโดยให้มีการทบทวนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรและความพร้อมของอาคารชลประทานผนังกั้นน้ำผนังกั้นน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศตลอดจนประสานงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนใช้น้ำได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องไปจนถึงฤดูแล้งของปี2570ด้วยปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 42,600 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ56ของความจุอ่างรวมกันและยังสามารถรองรับได้อีกกว่า 34,100 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่4แห่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 12,900 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ52ของความจุอ่างโดยรวมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: เพจ Facebook พระลานเผยแพร่ข้อความระบุว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ว่าควีนสุธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งกุหลาบสายพันธุ์ใหม่นี้เริ่มดำเนินการปลูกเพาะพันธุ์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561โดยมูลนิธิโครงการหลวงเป็นการรวมพันธุ์และผสมพันธุ์ระหว่างกุหลาบพันธุ์โอเชียนซองพันธุ์แม่กับกุหลาบพันธุ์ไนทิงเกลพันธุ์พ่อภายในพื้นที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้งสถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซ่ารอยัลทรีอยู่ในวงโรซาซีจัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: ประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนของอิหร่านกล่าวระหว่างเยือนปากีสถานว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธของอิหร่านในการเจรจากันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอยู่ส่วนที่สหรัฐวุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบมติอำนาจสงครามที่ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนที่เป็นการสั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านด้านองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเตรียมเริ่มแผนอพยพลูกเรือ 11,000 คนที่ติดค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซออกจากพื้นที่ภายใต้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอิหร่านโอมานและประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียรวมทั้งสหรัฐและความคืบหน้าสถานการณ์คลื่นความร้อนที่ปกคลุมทั่วยุโรปต่อเนื่องนั้นนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีผู้คนจมน้ำเสียชีวิตในฝรั่งเศสถึง40รายแล้วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนื่องจากพยายามคลายร้อนเพื่อหลีกหนีจากความร้อนที่สูงเป็นประวัติการณ์นิธาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
5: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: อ๋อนี่ทางเราได้รับแจ้งเบื้องต้นว่ามีลูกแมวค่ะติดอยู่บนโครงป้ายตรงสะพานภูมิพลนะคะนะคะซึ่งเป็นลูกแมวตัวเล็กๆมากมากนะคะก็ตอนนี้ประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่อะไรในการที่จะช่วยเหลือเจ้าลูกแมวตัวนี้อยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะมีเพิ่มเติมกันเดี๋ยวไปที่คุณพันธ์คุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณบุญยนุชครับผมใช้บรมขาเก้าครับผมจากสาย4มุ่งหน้ามาสาย3ข้ามคลองวิจุยวัฒนามา200เมตรครับผม
3: ค่ะ
4: มีอุบัติเหตุ3คันครับผม
3: ชนกันรุนแรงไหมคะคุณพันธ์
4: ก็คันหลังได้รุนแรงอยู่ครับคันหลังแต่ว่าเห็นประกันมาแล้วล่ะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็น
3: อ๋อค่ะ
4: อยู่เลนซ้ายด่วนครับผม
3: อยู่เลนอยู่ในช่องทางด่วนเลนซ้ายนะคะ
4: ซ้ายถูกต้องครับการจราจรไม่มีปัญหาครับจะรอตัวเล็กน้อยแต่ว่าขาออกวันนี้ใช้การได้ดีครับขาออกวิ่งวิวเลยครับผม
3: ค่ะ
4: อุณหภูมิไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับ32
3: แล้วขาขาเข้าล่ะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างการ
4: ขาเข้าก็หลุดจากตรงนั้นมาก็ใช้การได้ดีครับผม
3: ค่ะ
4: รถน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับมัน9โมงกว่าแล้วนะ
3: มันน่าจะผ่านช่วงเวลาที่มันติดไปแล้ว
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: ค่ะ
4: สาย4ก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้สาย4ก็โล่งครับ
3: ค่ะ
4: ตอนนี้มาอยู่มาถึงตลาดดังๆแล้วครับคุณบุญยนต์เคยมายังตลาดดัง
3: ๆตลาดอะไรอะคะ
4: คนบุรี2
3: อ๋อไม่เคยไปไกลไปสำหรับเนี่ย
4: กลับมาโอ้
3: ค่ะ
4: ทุกอย่างครับตั้งทุกอย่างเลยนะคุณ
3: เ
4: จ
3: นนท์มีทุกอย่างใช่ไหม
4: ของการนี่อยากทานอะไรก็ทานไปเป็นกองกองเลยครับ
3: อืมค่ะได้ยินชื่ออยู่เหมือนแก
4: ครับเคี้ยวเลยครับ
3: อืม
4: ครับผมตอนนี้ก็อยู่นี่นะครับหน้าตลาดสดธนบุรีครับผม
3: ให้ได้ลูกค้าเยอะๆค่ะคุณพัน
4: ยังเลยครับผมนี่รักษา
3: ให้ได้เยอะๆให้ได้ลูกค้าเยอะ
4: มาจากสามบานนะครับเนี่ย
3: ค่ะ
4: มาจากสามบาน
3: เนี่ยเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวเจอลูกค้าเลยค่ะ
4: ครับผมขอบคุณครับ
3: ขอบคุณค่ะคุณพันขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ย้ำกรณีของอุบัติเหตุเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาออกยังนิ่งงั้นเปิดดูกล้อง CCTV ของทางมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่74+050ยังดูนิ่งๆแต่ไหลตามกันมาได้ละนะคะแต่แบบช้าสลับหยุดนิ่งแต่ดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุใหญ่เลยค่ะต้องบอกว่าจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นรถบรรทุก2คันชนกันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็คือจะมีของที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันหล่นอยู่บนถนนด้วยลักษณะเป็นกล่องค่ะเป็นกล่องเครื่องดื่มนะคะแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของทางรถของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่เคยที่เปิดสัญญาณไฟในเรื่องของการให้เห็นว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุแล้วลักษณะของรถเนี่ยอาจจะต้องใช้รถเครนในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ได้แค่2ช่องทางจากทางด้านขวาอุบัติเหตุจะอยู่ตรงช่วงของกิโลเมตรที่74+800นะคะยังไม่เป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก8 นาฬิกากว่าที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งนะคะถ้ายังไงใครอาจจะผ่านตรงจุดที่เกิดเหตุเลยช่วยสังเกตและเพิ่มเติมมาหน่อยว่าตอนนี้มีการดำเนินการยังไงนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะรบกวนด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ว่าลักษณะของอุบัติเหตุตรงจุดนี้มันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุใหญ่นะคะแล้วก็มีผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ว่าในส่วนของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายของการเคลียร์พื้นที่ตรงจุดที่ที่เกิดเหตุนั่นแหละค่ะนะคะถ้าว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วถ้าดูในเรื่องของเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ถ้าเป็นในช่วงอื่นๆเนี่ยนะคะก็ตามกันมาได้โดยตลอดหรือว่าอย่างตรงช่วงของกิโลเมตรที่0นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพนะคะถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้ค่ะก็ดูฝั่งที่จะตรงไปทางด้านของพระราม9นะคะออกศรีนครินทร์รถยังเยอะ ี่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะในเส้นทางทางด้านของพระราม9นะคะหรือว่าฝั่งของทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์รถยังมากอยู่นะคะรถยังมากอยู่นะคะณเวลานี้ตอนนี้แล้วก็ฝั่งของพัฒนาการด้วยเช่นเดียวกันพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเพชรบุรียังไม่ดีนะคะต้องผ่านตรงช่วงของแยกอโศกเพชรไปก่อนนะคะย้ำเลยตรงจุดนี้สาเหตุหลักๆตรงช่วงของแยกอโศกเพชรแล้วก็มีผลสำหรับฝั่งของเส้นรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาช่วงแยกอโศกเพชรด้วยรัชดานี้ท้ายแถวจะเริ่มมีชะลอตั้งแต่ช่วงของ MRT พระราม9นะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะทางด้านของถนนเพชรอุทัยเองดูดีขึ้นท้ายดูสั้นลงสำหรับณเวลานี้นะฝั่งของถนนเพชรอุทัยนะคะนี่ก็จะเป็นอีกโซนนึงเหมือนกันที่คงต้องให้กำลังใจกันมากๆจริงนะในเรื่องของการเดินทางในแต่ละวันในแต่ละเช้านี่เจอหนักมากในทุกๆวันนะคะก็ส่งกำลังใจให้ค่ะอ้อแล้วอย่างหนึ่งใครที่ใช้โทเวนะคะหรือว่าทางยกระดับดอนเมืองโทเวนะคะซึ่งสำหรับในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะทางด้านของโทเวเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ค่ะใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลด้วยนะคะก็เชิญชวนเลยสำหรับคุณผู้ฟังมาลุ้นรางวัลใหญ่รถยนต์ไฟฟ้าเจคู่ค่ะ EV นะคะแล้วก็รางวัลอื่นๆมาจากอีกมากมายถึง365รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะคะตั้งแต่ iPhone 17 Samsung Galaxy S 26เครื่องใช้ไฟฟ้าบัตรที่พักนะคะพร้อมทั้งของรางวัลจากผู้สนับสนุนอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศไดเซนโกเครื่องวัดคุณภาพอากาศคูราโซแล้วก็บัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซค่ะกติกาง่ายนะคะง่ายนิดเดียวแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE @donmeungtoway ค่ะกรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์และผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัตินะคะแล้วก็พิเศษสุดๆสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่า Easy Pass นะคะรับแต้ม DMT เพิ่มมากกว่าใช้เพียง1แต้ม DMT แลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชคลุ้นได้ยาวๆ6เดือนค่ะจับแจกทุกเดือนนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม2569นี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT แอดไลน์ไว้เลยค่ะที่ @donmeungtoway นะคะ @donmuangtollway ค่ะนะคะขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษคุ้มคุ้มมากมายค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้โทรไปได้เลยค่ะที่1233นะคะ1233นี่ก็ฝากมาเพราะว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่อยากแจกนะคะให้กับคนที่ใช้ทางยกระดับดอนเมืองนะคะหรือว่าดอนเมืองโทเวนะคะกับกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ค่ะใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลกันด้วยในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของการจราจรกันเพราะว่าณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยในหลายเส้นทางนะคะก็ยังมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะอย่างที่บอกไปก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137แล้วไม่ก็ดอกจัน188ช่องทางทาง YouTubeนะคะเนี่ยใครที่ติดตามทาง YouTube เนี่ยนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็อย่างที่บอกเวลาที่เรามีเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะขึ้นภาพขึ้นคลิปให้ได้เห็นกันด้วยนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมฝั่งของสะพานกรุงธนสะพานพระราม8สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าโอ้ในช่วงเวลานี้ตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์รถยังมากอยู่เลยค่ะ ยังเต็มทุกช่องจราจรนะคะสำหรับณเวลานี้นะคะยาวๆต่อเนื่องต้องข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาก่อนถึงจะดีขึ้นแล้วก็ในส่วนของฝั่งของทางด้านของสะพานพระราม8นี่สะพานพระราม8นี่ดูดีกว่านะถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่เขาก็ยังตามได้โดยตลอดแล้วดูเหมือนกับว่าบางช่วงนี้ใช้ความเร็วกันด้วยนะคะสำหรับในฝั่งของเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม8นะคะในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าดูนะคะในส่วนของเส้นทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้ก็รถยังเยอะนะคะสะพานพระราม3ก็เช่นเดียวกันโอ้สะพานพระราม3นี้ยังนิ่งมากสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะท้ายแถวยังยาวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของตลาดพลูนะคะในฝั่งขาเข้าเดี๋ยวเราไปที่10ตำรวจตรีรัฐศาสตร์วงสาสมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.นิมิตใหม่เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุเหรอคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: อุบัติเหตุตรงไหนอะคะ
5: อุบัติเหตุตรงนิมิตใหม่ขาออกเข้าลำลูกกาครับ
3: ค่ะเป็นอุบัติเหตุยังไงอะคะ
5: เป็นอุบัติเหตุที่แบบว่ามีรถตู้นี่แหละครับเขามาจอดก่อนที่จะยูเทิร์น
3: ค
5: ่
3: ะ
5: แล้วรถมอเตอร์ไซค์เขาขับรถมาด้วยความเร็วครับ
3: ค่ะ
5: เขาก็เลยมาชนท้ายรถกับรถตู้ครับผม
3: ค่ะ
5: แล้วทีนี้พอชนเสร็จปุ๊บก็แฉลบออกครับแล้วก็โดนรถพ่วง10ล้
3: อ
5: ชนนะครับผม
3: เสียชีวิต
5: เป็นเคสสีดำนะครับผม
3: แล้วจักรยานยนต์นี้เป็นไรเดอร์ด้วยเหรอคะ
5: ใช่ครับเป็นไรเดอร์ส่งเซเว่นครับผม
3: เออคือเหมือนกับเขากำลังจะไปส่งของอย่างนั้นด้วยไหมคะ
5: อาจจะประมาณนั้นครับเจ้าหน้าที่ไม่ทราบนะครับ
3: ค่ะแล้วตอนนี้คือยังไงคะตรงจุดที่เกิดเหตุตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอยู่ในสภาพเดิมหรือว่ามีการเคลื่อนย้ายหรือว่าอะไรยังไงแล้วหรือยังคะ
5: ตรงจุดที่เกิดเหตุตอนนี้มีการทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็รถเคลื่อนตัวได้คล่องแคล่วแล้วครับตามปกติเลย
3: เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะ
5: สักครู่ครับ
3: แปลว่าน่าจะชั่วโมงที่แล้วไหมคะที่รับแจ้ง
5: ใช่ครับประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับ
3: ประมาณชั่วโมงหนึ่งแปลว่าก่อนหน้านี้ที่คนใช้ถนนนิมิตใหม่แล้วชะลอก็คือมาจากอุบัติเหตุตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างพอเขาฉลับไปชนกับรถบรรทุกก็รถบรรทุกไม่ได้หลบหนีหรือว่าอะไรใช่ไหมคะอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุ
5: ไม่มีการหลบหนีทั้งสองฝ่ายแล้วไม่ทั้งสามฝ่ายแล้ว
3: ค่ะตรงนั้นน่ะคือเป็นจุดที่ให้สามารถที่จะกลับรถได้
5: ใช่แล้วครับมีจุดกลับรถครับ
3: ก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นจุดกลับรถ
5: ใช่ครับมองเห็นได้ชัดเจนคร
3: ับมองเห็นได้ชัดเจนแล้วจริงๆก็จะมองเห็นได้ด้วยว่ามีรถที่ชะลออยู่หรือว่าอะไรใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นมุมอับหรือว่าอะไรเลยก็บอกว่าตอนนี้สามารถติดต่อทางญาติทางครอบครัวได้เรียบร้อยนะคะ
5: อ
3: ัน
5: นี้เดี๋ยวต้องสอบถามร้อยเวร30ก่อนนะครับผม
3: ไม่เป็นไรแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนนี้ เคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางไปแล้วนะคะ
5: เรียบร้อยแล้วครับผม
3: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ครับผมครับ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนี่เป็นอุบัติเหตุที่คุณปราโมทแจ้งไว้ในเบื้องต้นตอนช่วง9:03 นะคะแจ้งมาทาง SOS ค่ะตอนที่ทางคุณปราโมทผ่านที่บอกว่าท้ายสะสมประมาณ2กิโลเมตรแล้วอัปเดตล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะคะ10ตำรวจตรีรัฐศาสตร์วงสะสมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรของสน.นิมิตใหม่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะกรณีของอุบัติเหตุเส้นมอเตอร์เวย์กิโลเมตรที่74+800ที่บอกว่าที่เราสอบถามเบื้องต้นไปทางด้านของกู้ภัยมอเตอร์เวย์ล่าสุดตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการเก็บของเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นรถบรรทุกชนกันนะคะบอกว่าเป็นรถบรรทุก6ล้อชนกับรถบรรทุกเทเลอร์ซึ่งบรรทุกน้ำดื่มนะคะคือมันไม่ใช่แค่น้ำดื่มนะที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นพวกน้ำที่มันเป็นน้ำเป็นสีด้วยนะคะเป็นน้ำนะคะแล้วก็ ไอ้กล่องพวกกล่องกระดาษที่เขาบรรจุน้ำข้างในอะนะคะที่มันหล่นอยู่บนถนนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะในส่วนของบางกล่องเองมันก็แตกออกนะคะแล้วก็ทำให้มันมีขวดมีอะไรเนี่ยอยู่บนถนนด้วยเดี๋ยวเราไปที่คุณกฤษดาค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์สวัสดีค่ะคุณกฤษดา
6: สวัสดีครับ
3: คุณกฤษดาตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
6: ตอนนี้เหลือแค่ขนถ่ายสินค้าครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถสัตว์เหตุไปแล้วบางส่วนครับเหลือรถเทรลเลอร์กำลังรถยกใหญ่กำลังดำเนินการยกอยู่ครับ
3: เห็นสภาพรถแล้วคือชนรุนแรงหนักมากเลยคุณกฤษดามีโอกาสได้คุยได้สอบถามในเบื้องต้นไหมเขามากันยังไงอะคะมันมีรถจอดอยู่ข้างทางไหม
6: เบื้องต้น
3: ค
6: ือคนขับทั้งสองคันเจ็บทั้งคู่ครับ
3: ทั้งคู่เลยอะคะคือลักษณะนี้เป็นการชนท้ายกัน
6: ไม่ครับเฉียวด้านข้างครับ
3: อ๋อเฉียวด้านข้าง
6: ใช่ครับ
3: ค่ะคือคันนึงนี่เหมือนกับเขาจอดอยู่ไหมหรือเหมือนกับเขาก็น่าจะขับอยู่ค่ะถ้าดูตอนที่ไปเห็นในช่วงแรกค
6: ่ะอ๋ออีกคันนึงน่าจะจอด
3: ค่ะ
6: ที่จอดฉุกเฉินเป็นวงจอดรถจอดฉุกเฉินอยู่แล้วครับ
3: อ๋ออยู่ในช่องไหลทางในช่องทางพิเศษช่องไหลฉุกเฉิน
6: ใช่ครับ
3: ค่ะแล้วอีกคันนึงก็คือไปชนเบียดจากด้านข้างใช่ไหมคะ
6: ใช่คร
3: ับ แล้วก็พุ่งเหมือนกับพุ่งไปชนคือเหมือนกับแบเรียร์ใช่ไหมที่กั้น
6: ใช่ครับ
3: ซึ่งคันนี้คือคันที่บรรทุกน้ำ
6: ใช่ครับ
3: โอ้โหแล้วนี่คือเจ้าหน้าที่ช่วยกันเก็บกวาดหมดเรียบร้อยไปถึงยัง
6: คือตอนนี้คือตอนแรกมันอยู่ซ่อมเลนอยู่ที่เลนหนึ่ง
3: ค่ะ
6: ตอนนี้เอาเข้าข้างทางเรียบร้อยแล้วครับพยายามจะเปิดการจราจรให้ได้เร็วที่สุดครับ
3: คือเห็นเลยนะดิฉันจะดูจากในรูปนี้สภาพของการชนนี่มาด้วยความแรงมากเพราะว่าไอ้ของที่มันตกบนถนนนี่ลักษณะคือมันเหวี่ยงมันตกมันกระจายไปหมดเลย
6: ครับ
3: แล้วคนเจ็บอาการเขาเป็นยังไงบ้างคะคุณกฤษดาตอนที่ไปถึงทันได้เห็นไหมคะ
6: เบื้องต้นก็มีเจ็บเล็กน้อยครับคนขับรถมันทุกน้ำมาเจ็บเล็กน้อยแล้วก็ส่วนคนขับรถเทรลเลอร
3: ์ข
6: าแขนน่าจะหักครับ
3: คือเขาก็นั่งอยู่ในรถใช่ไหมฮะ
6: ไม่ครับเขากำลังเดินจะขึ้นรถครับ
3: อ๋อก็แปลว่าคนนี้ดูแล้วน่าจะหนักกว่าคนที่ขับรถคันที่ไปชน
6: ใช่ครับใช
3: ่ค่ะค่ะตอนนี้เท่ากับว่าใช้ได้กี่ช่องจราจรนะคะคุณกฤษดา
6: ตอนนี้ใช้ได้3ช่องจราจรครับ
3: จากขวานะคะ
6: ครับ
3: ค่ะแล้วคาดว่าเนี่ยถ้าดูแล้วประเมินเนี่ยอีกประมาณสักเท่าไหร่ได้น่าจะเปิดการจราจรแล้วก็เคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดน่าจะเป็นชั่วโมงไหมคะเพราะมันดู
6: น่าจะเป็นชั่วโมงครับ
3: อืมค่ะแล้วนี่เหตุเกิดตั้งแต่ตอนช่วงกี่โมงอะคะตอนที่ได้รับแจ้ง
6: เหตุเกิดกี่โมง6 โมงกว่า
3: อ๋อ6 โมงกว่าโอ้ค่ะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นรถใหญ่ก็เลยต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการการเคลื่อนย้าย
6: ใช่ครับ
3: ค่ะค่ะโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวคนที่ติดอยู่จะได้ทราบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
6: สวัสดี
3: ค่ะขอบคุณมากๆนะคะก็เป็นอัปเดตให้นะสำหรับกรณีของอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์ช่วงของกิโลเมตรที่74+800นะคะคือเป็นรถบรรทุก6ล้อค่ะไปเฉี่ยวชนกับรถบรรทุกเทรลเลอร์ซึ่งจอดอยู่นะคะจอดอยู่ในช่องทางฉุกเฉินนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของรถบรรทุก6ล้อที่ว่านี้เขาก็บรรทุกน้ำคือเป็นกล่องแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งนะคะยี่ห้อหนึ่งเนี่ยนะคะแล้วก็พอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยด้วยแรงเหวี่ยงแล้วด้วยแรงชนเนี่ยทำให้ไอ้กล่องที่ว่าที่บอกกระจายเต็มถนนเพราะว่าเขาไม่ได้มีตัวกั้นน่ะคือใช้แค่ผ้าใบคลุมเอาไว้นะคะก็เลยทำให้กล่องพวกนี้หล่นลงมาบนถนนขวางอยู่บนช่องจราจรนะคะแล้วก็บางกล่องก็มันก็แตกออกใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ไอ้ขวดเนี่ยนะคะขวดน้ำดื่มไม่ใช่น้ำดื่มมันใช้เข้าไปน้ำหวานน้ำชาเขียวเลยแล้วเพราะอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็เลยหล่นกระจายกันอยู่เต็มถนนนี่เห็นยี่ห้อชัดเจนมากเลยนะคะก็กระจายอยู่เต็มถนนแต่ส่วนมากของพวกนี้เขาจะมีพวกประกันมีอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ได้รับบาดเจ็บปรากฏว่าคนที่น่าจะเจ็บหนักมากกว่าก็คือคนที่อยู่คนที่มากับรถบรรทุกพ่วงซึ่งจอดอยู่แล้วเขากำลังจะขึ้นรถเนี่ยอย่างที่ทางคุณกฤษดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยมอเตอร์เวย์อัปเดตเพิ่มเติมให้ตอนนี้นะคะถ้าหากว่าดูจากในกล้อง CCTV นะคะของทางมอเตอร์เวย์นะคะสำหรับณเวลานี้ก็คือรถเนี่ยจะเริ่มไหลได้นะคะไหลได้นะแต่ ก็เพราะว่าตอนนี้มันเป็น3ช่องจราจรแล้วนะคะที่สามารถที่จะใช้ได้นะคะจากก่อนหน้านี้นะคะจะใช้ได้แค่2ช่องจราจรนะคะแต่ว่าตอนนี้พอเปิดให้เป็น3ช่องจราจรก็ท้ายแถวเริ่มที่จะสั้นลงแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะในฝั่งขาออกเดี๋ยวนี้จะพยายามจะเปิดกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์นะคะโอ้แต่ตรงช่วงกิโลเมตรที่74+050น่ะตรงจุดนี้ยังนิ่งมันเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาลงเนินมานะคะแล้วก็มากันเต็มๆช่องจราจรเลยคือตรงจุดนี้ยังไม่เป็นจุดที่จะเบี่ยงนะคะมันยังไม่ออกมาถึงตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุอย่าเปิดช่องทางพิเศษค่ะอย่าเปิดช่องทางพิเศษอย่าเข้ามาใช้ในช่องทางฉุกเฉินนี่พอดูจากในกล้องนี่เราจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีรถส่วนหนึ่งที่พอเห็นว่ารถแน่นมากๆก็จะเข้ามาใช้ในช่องทางฉุกเฉินแต่พอถึงที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็น5ช่องจราจรแล้วพอ5ช่องจราจรถึงปุ๊บก็จะมาเบียดนะคะมาเบียดเหลือแค่2เหลือแค่3ช่องจราจรจะเป็นปัญหาหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่ว่าท้ายอ่ะสั้นลงแล้วถ้าว่าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ฝุ่นควัน PM 2.5 มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ช่วงนี้นะคะทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะหรือว่า PEA ฝากมาบอกนะคะหวัดดีแจ้งเตือนอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานของ PEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งถ้าเป็นแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้จะต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือว่า Google Play Store เท่านั้นนะคะแล้วก็ก่อนติดตั้งนะคะก่อนที่จะกดติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปค่ะแล้วก็ผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ทรัพย์สินของท่านถ้าหากว่าพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงค่ะ1129นะคะตลอด24ชั่วโมงดูให้ดีนะคะเพราะว่ามันจะมีมิจฉาชีพซึ่งก็จะมานะคะมาแอบอ้างเป็นพนักงานของทาง PEA เพราะฉะนั้นนะคะให้สังเกตเลยในส่วนของแอปพลิเคชันต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางสาวัดจราจรสภ.บางพลีพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ค่ะสวัสดีค่ะสารวัตร
1: สวัสดีครับพันตำรวจโทยุทธชัยสุดเสน่ห์ครับสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรบางพลีครับ
0: สารวัตรทราบว่ามีอุบัติเหตุรถบัสชนกับรถสองแถว
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงจุดที่เกิดเหตุมีการดำเนินการยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของที่เกิดเหตุนะครับช่วงนี้เปิดการจราจรทุกช่องทางนะครับช่วงนี้ดำเนินการเก็บรถในส่วนของรถสองแถวนะครับเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแล้วส่วนของรถบัสจอดชิดขอบทางด้านซ้ายไว้นะครับไม่กีดขวางนะครับเริ่มเปิดการจราจรได้สักประมาณสัก15นาที
0: นะ
1: คร
0: ับ
1: ท้ายแถวไม่ยาวนะครับประมาณ 1.5 กม. 1.5 กม. กำลังเร่งระบายอยู่ในจุดของเกิดเหตุนะครับที่เกิดเหตุเป็นรถบัสนะครับขับเฉี่ยวชนรถ2แถวนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนเป็นหญิงนะครับจำนวน2รายนะครับชายเป็นหญิงอายุ19ปีและ40ปีประมาณนี้นะครับนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งจุฬารัตน์3จุฬารัตน์3รับแจ้งเบื้องต้นบาดเจ็บเล็กน้
0: อ
1: ยนะครับในส่วนของผู้คนขับเบื้องต้นนะครับตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วแอลกอฮอล์เป็น0แจ้งว่ากินยามาแล้วก็วูบนะครับวูบแบบ
0: ขั้นไหนขั้นไหนนะคะที่วูบค
1: ่
0: ะ
1: รับแจ้งเป็นรถบัสครับรถบัสมาส่งพนักงาน
0: อ๋อค่ะแล้วพอเขาวูบถึงแล้วก็เลยเสียหลักเหรอคะแล้วไปชนเหรอคะ
1: ใช่ครับเสียหลักชนในส่วนของรถสองแถวนะคร
0: ับ โอ้แล้วรถสองแถวนี้คนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างอะคะรองสารวัตรสารวัตรมีโอกาสได้ทันได้เห็นไหมได้ทันได้เจอไหมตอนที่ไปถึง
1: ตอนไปถึงผู้ได้เจ็บนำส่งโรงพยาบาลจุฬาลัตสามนะครับเบื้องต้นรับแจ้งว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับนำส่งจุฬาลัต
0: เพราะฉะนั้นคนที่บาดเจ็บก็คือเป็นคนที่มากับรถสองแถวแต่ว่าคนที่มากับรถบัสนี่คือมีแค่คนขับใช่ไหมคะที่ขับมา
1: ครับไม่ได้มีผู้โดยสารไม่มีผู้โดยสารนะครับมีเพียงคนขับเพียงคนเดียวคร
0: ับโอ้โหเรียนเห็นสภาพที่เขาชนแรงมากนะเพราะว่าสภาพด้านหน้าของรถบัสเองนี่กระจกแตกเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของรถสองแถวเองนี่ก็พังคือด้านหลังนี่คือร่องรอยของการชนก็คือเห็นชัดเลยว่าแบบชนแรง
1: ครับรถสองแถวก็เคลื่อนย้ายด้วยตัวเองไม่ได้นะครับต้องใช้รถยกครับ
0: อันนั้นเป็นหน้าตรงจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นเป็นอาคารเป็นอะไรอะคะ
1: จุดเกิดเหตุเป็นโรงเรียนภูเหล่าบางปลา
0: หน้าโรงเรียนแต่ตอนนั้นเด็กๆ เขาเรียนกันหมดแล้วใช่ไหมสารวัตร
1: ใช่ครับพื้นที่หมดแล้วไม่กีดขวางครับ
0: ค่ะคือหมายถึงว่าในจุดในช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนนั้นก็คือนักเรียนเข้าเรียนกันหมดแล้วไม่มีเด็กๆ
1: เข้าเรียนแล้วครับนักเรียนเข้าเรียนหมดแล้วครับ
0: นี่ถ้าแบบเกิดในช่วงเวลาที่เด็กๆกำลังมาเรียนหนังสือมันเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคค่ะตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยเปิดการจราจรได้แล้วนะคะ
1: การจราจรเปิดปกติแล้วคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: ครับดีครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆต้องขอบคุณรูปจากทางข่าวสารมือประการด้วยนะคะคือมีโอกาสได้เห็นภาพเนี่ยที่เป็นลักษณะของรถสองแถวกับรถบัสซึ่งชนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้การจราจรคือเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจากก่อนหน้านี้ซึ่งแบบติดจากกรณีของอุบัติเหตุรุนแรงนะเนี่ยรุนแรงไม่มีเรื่องของแอลกอฮอล์แต่กินยาเข้าไป นะคะแล้วก็เลยทำให้แบบเหมือนวูบแล้วก็เนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุไปชนนะคะรถบัสชน2แถวนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะถ้าดูนะคะในเรื่องของเส้นทางการจราจรอ่ะเดี๋ยวดูอีกจุดหนึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกติดหนักมากก็คือโซนแถวทางด้านของสมุทรปราการเส้นสุขุมวิทจากก่อนประมาณตอนช่วงเช้าๆต่อเนื่องมาประมาณสัก7นาฬิกากว่าๆที่เขาเปิดจราจรได้ตรงจุดที่มีการเปิดท่อร้อยสายตอนนี้ก็การจราจรดูดีขึ้นแต่วันนี้ดูคือรถมากนะสำหรับฝั่งทางด้านของสุขุมวิทผ่านแยกบางนามานี้ยังติดยาวๆมาถึงตรงช่วงของสุขุมวิท62เลยอะค่ะเออวันนี้แปลว่ายังหนักอยู่รถไฟสายเก่าเลี่ยงได้เลี่ยงส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณชนัญญาสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: คุณชนัญญาบอกว่าลืมของเอาไว้บนรถเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ลืมอะไรจำอะไรได้ไหมคะ
2: เป็นถุงสีเทาค่ะเป็นหน้าปกเป็นดาราค่ะตรงหน้าถุงเป็นรูปดารา2คนแล้วข้างในมีกระเป๋าตังค์มีพัดล
0: ม
2: หูฟังสายค่ะ
0: อืมแล้วลืมไว้บนรถแท็กซี่ทะเบียนสีอะไรจำได้ไหม
2: ทะเบียนไม่ได้รถสีเหลืองค่ะแต่ว่ารู้ชื่อคนที่โอนเงินไปอะค่ะคนที่โอนเงินไปชื่อคุณสมพรมูลมณีค่ะ
0: อ๋อก็คือโอนเงินให้ใช่ไหมคะโอนเงินให้คุณสมพรแล้วคือยังไงคะโดยสารแล้วคันนี้ตอนช่วงกี่โมง
2: ประมาณ7:40ที่ลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะ
0: ค่ะอ๋อแล้วพอลงมาถึงปุ๊บอ้าวกระเป๋าสตางค์หายไป
2: อ๋อมันหายทั้งถุงไม่ใช่ค่ะ
0: ลื
2: มทั้งถ
0: ุ
2: งไว้บนรถ
0: แล้วทำไมถึงได้ลืมได้มันก็เป็นของใหญ่เหมือนกันนะคุณชนัญญา
2: ดีว่าถือของหลายอย่าง
0: เข้าใจอืมแล้วพวกเอกสารพวกบัตรนี่ยังไม่ได้สั่งอายัดบัตรใช่ไหมพวก
2: ยังไม่ได้อายัดอะไรเลยค
0: ่
2: ะ
0: จำคนขับได้ไหม
2: คนขับจำไม่ได้ค่ะน่าจะผิวคล้ำๆมั้งคะ
0: ใจดี
2: อยู่กลางๆหน่อย
0: ใจดีไหม
2: ใจดีไหมคุยเก่งๆอะคะ
0: อะไรนะคะ
2: เขาก็คุยเก่งอยู่ค่ะ
0: คุยเก่งว่าน่าจะใจดีค่ะนี่คุณชนัญญาทราบอย่างว่ามีข่าวดี
2: เจอแล้วใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่เดี๋ยวคุยกับคุณสมพรคุณสมพรค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพร
3: ครับ
2: ที่มาส่งที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าใช่ไหมคะ
3: ผมจำได้เลยเพราะว่าอะไรนะพ่อผมต้องเปิดดูบัตรแท้ผมจะตามไม่ได้ไงผ
2: มไม่ได้ผมเลย
3: ต้องถือวิสาสะเปิดดูหาดูบัตรไงเพื่อที่จะได้หาข้อมูลไง
2: ได้ค่ะขอบคุณคุณสมพรมากไม่ได้ใจว่าพอจะนำส่งได้ไหม
0: เดี๋ยว
2: อย่า
0: พ
2: ึ่
0: งเดี๋ยวให้คุยเดี๋ยวให้คุยกันหลังไหมเดี๋ยวถามก่อนคุณสมพรมาเห็นตอนไหน
3: ผมรับงานทั้งสองรอบเลยนะน่ะที่บอกไว้ว่าที่แรกผมส่งเสร็จแล้วจังหวะผมก็ปวดรับงานอยู่ซอยบรมสุขเกียรติไงซอยบรมสุขเกียรติแล้วผมก็ไปรับลูกค้าเรียบร้อยแล้วผมก็ไปส่งที่แถวจะเดินลาดท่าสาทรนู้นนะครับไปอยู่นะแต่ผู้ตามคนที่กลับมองไม่เห็นว
0: ่
3: ามันอยู่ริมประตูไงคร
0: ับ ไว้ที่ไว้ไม่ได้วางไว้บนเบาะเหรอคะบนพื้นเหรอคะ
3: ก็วางไว้บนบอร์ดแต่คือไว้ชิดประตูครับ
2: นั่งริมใช่นั่งริมประตู
3: ใช่ครับแล้วสีกระเป๋ามันก็พังเนื้อบอร์ดพอดีไงแล้วจังหวะผมจงผู้โดยสารเสร็จแล้วผมก็รับงานอีกอยู่แถวไม่ตัดแถวสีลมนั่นแหละครับพอดีผู้โดยสารขึ้นมาเขาก็บอกเอ้าพี่นี่กระเป๋านี่เลยผมว่าสงสัยกระเป๋าผู้โดยสารเมื่อกี้ครับ
2: อะไร
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเอาไปส่งที่บ้านเขาได้เพราะว่าผมรีบทำเองปัดข้อมูลอยู่แล้วผมบอกเองครับ
0: คือตอนแรกคิดว่าเป็นของคุณชนัญญาไหมหรือคิดว่าเป็นคนถัดจากคุณชนัญญา
3: แต่ผมมั่นใจว่าลูกค้าที่ผมรับมาจากบรมซอย17ครับเพราะว่าเขาเพิ่งลงไปไง
2: มีอะไรที่สิ่งที่จะอยู่หลังเตาเจียว
0: ค่ะอ่ะยินดีด้วยคุณชนัญญา
2: ค่ะได้ค่ะโอเคไม่แน่ใจว่าจะพอจะรับได้ที่ไหนไหมคะ
0: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ว่าจะนัดเจอกันที่ไหนอะไรยังไงนะคะ
3: เอาง่ายๆครับตอนที่ผมปิดไฟผมก็ขี่ไล่มาเรื่อยๆผมจะเกี่ยวไปเซ็นทรัลหน่อยคร
0: ับ
2: ได้ค่ะเป็นปิดไฟมาก็ได้ค่ะแล้วก็ค่าโดยสารเท่าไหร่ก็
3: ผมปิดไฟมาแต่นู่นแล้วตั้งแต่พี่กับเจมส์แล้วตั้งแต่ผมติดต่อจะรอไว้แล้ว
0: ใช่เพราะว่าคุณสมพรน่ะแจ้งมาม
3: ันจะคารากระตังไงครับคุณน้อยครับอยู่กับผมแล้วผมก็ ไม่สบายใจไง
0: เข้าใจเข้าใจ
3: คือให้เรียบร้อยจะได
0: ้ข
3: ับรถแบบสบายใจไง
2: ได้ค่ะ
0: คุณชนัญญาจ้างมาตอนช่วง 7:55 นาที
2: ใช่ไหมพอดีว่าลงมาแล้วก็นึกได้เลย
0: แล้วก็เนี่ยพอหลังจากนั้นคุณสมพรก็แจ้งมาว่าเจอของค่ะก็เลยมาจับคู่กันดีใจด้วย
2: โดนไปแล้ว
0: เนี่ยสำคัญที่สุดต้องขอบคุณทางคุณสมพรนะคุณชนัญญา
2: ขอบคุณด้วยนะคะ
3: ครับแล้วเจอครับ
0: เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ว่าจะเจอกันตรงไหนยังไงคุณสมพรขับแท็กซี่สีอะไรทะเบียนอะไรคะ
3: สีเหลืองทอ
0: น
3: หา
0: ร2533
3: คร
0: ับ ทอนหาร2533คนดีของเราเลยงั้นเดี๋ยวคุณชนัญญากับคุณสุพรคุยกันหลังไมค์นะคะ
2: ได
0: ้ว่าจะนัดเจอกันตรงไหนยังไงนะคะ
2: ได้ค่ะ
0: นะดีใจด้วยดีใจด้วยคุณชนัญญา
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ชื่นชมทางคุณสุพรมากๆโอเคงั้นเดี๋ยวต้องวางสายก่อน
2: ดีใจค่ะ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยว
2: ขอบคุณมากเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเดี๋ยววางสายก่อนเลยทั้งคู
2: ่
0: นะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ไปคุยกันต่อหลังไมค์ว่าจะนัดเจอกันตรงไหนเรื่องราวดีๆสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ค่ะนะคะเรื่องราวของคนดีของเราเจอของแล้วก็แจ้งมาที่ทางจสร้อยนะคะอย่างที่บอกไปค่ะนะคะก่อนหน้านี้ก็ในส่วนของทางเจ้าของก็มีการแจ้งมากับทางจสร้อยด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยได้จับคู่กันมีหมายเลขโทรศัพท์ก็เลยจับคู่กันง่ายนะคะคือต้องขอบคุณทางคุณสมพรมูลมณีซึ่งขับรถแท็กซี่นะคะสีเหลืองททหารออ่าง2533กทมทะเบียนนี้จำง่ายเลยนะก็เรื่องราวดีๆคนดีของเราค่ะนี่มาอย่างนี้ทุกๆวันคือจริงๆนะในแต่ละวันเนี่ยพอเราดูจากข้อมูลย้อนหลังแจ้งเก็บของได้มีมาโดยตลอดค่ะแล้วก็นะคะในส่วนของแจ้งลืมของมีทุกวันแล้วก็ถ้าหากว่าดูในสองคนที่เก็บของได้คนขับแท็กซี่งั้นเลยนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมมากๆนะคะเพราะว่าเวลาที่ผู้โดยสารอย่างหนึ่งตะกี้ที่ฟังที่คุณชนัญญาบอกก็คือว่าคือพอลงมาจากรถทำไมถึงได้ลืมก็เนื่องจากว่ามีของมาเยอะไงคะนะคะวันนั้นมีของมาเยอะมันก็เลยทำให้ของที่จะหยิบมาเนี่ยมันก็มาไม่หมดนะคะแต่พอลงมาจากรถเนี่ยก็ถึงได้รู้แล้วก็เลยแจ้งมาทางจสร้อยนะคะก็ขอบคุณแล้วก็ดีใจด้วยมากๆกับคุณชนัญญาแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงกับคุณสมพรซึ่งขับแท็กซี่สีเหลืองทอทหารออ่าง2533กทมค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการ

0: กระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากล
1: วันนี้นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกหรือเบิร์ดไซต์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินโดยมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมนายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้แทนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนายพัทรพงษ์กล่าวว่าปัญหาอากาศยานชนนกนั้นเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ในปี2568นั้นเกิดเหตุอากาศยานชนนกถึง 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องบินออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันโดยได้ตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวมีนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานคณะทำงานมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนามาตรการเชิงวิทยาศาสตร์การประยุกต์ใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมยกระดับความปลอดภัยเส้นทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
0: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำโรคพิษสุนัขบ้าจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
2: คู่มือสุขภาพ
3: แพทย์แนะนำประชาชนระมัดระวังและป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าโดยใช้คาถา5ยอคือ1อย่าแย่อย่าแย่ให้สุนัขโกรธหรือโมโห2อย่าเหยียบอย่าเหยียบสุนัขหรือทำให้สุนัขตกใจ3อย่าแยกอย่าใช้มือเปล่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกัน4อย่าหยิบอย่าหยิบชามอาหารของสุนัขขณะที่มันกำลังกิน5อย่ายุ่งอย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้จักหรืออยู่นอกบ้านรวมถึงสุนัขที่ไม่ทราบที่มาและควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้าและไม่ควรชำแหละหรือรับประทานสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุหากประชาชนถูกสุนัข กัดข่วนหรือเลียแผลเพียงเล็กน้อยควรรีบล้างแผลใส่ยากักสุนัขหาหมอฉีดวัคซีนให้ครบคือให้รีบล้างแผลด้วยน้ำและสบู่นาน 10-15 นาทีใส่ยาฆ่าเชื้อรีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบชุดกักสุนัขเพื่อดูอาการอย่างน้อย10วันหากสัตว์เสียชีวิตให้เร่งส่งตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าและที่สำคัญอย่าชะล่าใจเพราะโรคนี้ไม่มีวัคซีนรักษาและแสดงอาการจะเสียชีวิตทุกรายเสียเวลาดีกว่าเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
4: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมเลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น.กรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ระดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเพียรยังอันป่าไว้ก็ชาวบ้านก็จักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมทรายแดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นหนท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ำลำธารในยอดน้ำนครจวงนี
0: ้ผู้รวมน้ำใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสำคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทำพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี่เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินเขาว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ของข้าพเจ
4: ้
5: า
4: ให้คงอยู
5: ่ให้คงอยู่
4: เพื่ออำนวยประโยชน
5: ์เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์ให้แก่ชุมชน
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
5: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

0: นี่มีข่าวมาบอกข่าวดีข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS Roy นะคะกำลังจะบอกว่าส่วนคนที่ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วก็เช่นเดียวกันกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS Roy โฉมใหม่นะคะ New Edition ค่ะในโทรศัพท์มือถือนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยค่ะจะมีการเปิดตัวกันนะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายนคือต้องมาบอกเพราะว่าในช่วงที่มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS Roy NewEdition เนี่ยนะคะมันจะเป็นแอปพลิเคชันโฉมใหม่แล้วก็จะมีการร่วมกิจกรรมกันด้วยซึ่งจะเป็นการร่วมกิจกรรมผ่านทางแอปพลิเคชัน JS Roy เวอร์ชันใหม่นะคะอันนี้จะใช้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นมากๆนะคะมันจะเป็นโฉมใหม่อะไรค่ะก็จะง่ายขึ้นก็พอเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยนะคะในหน้าแรกเนี่ยนะคะจะเห็นเลยในส่วนของตัวของฟีเจอร์ SOS อันนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็จะง่ายกับการที่จะขอความช่วยเหลือการกด SOS เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีการเปิดตัวกันในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ค่ะนะคะสับตัวของแอปพลิเคชัน JS Roy New Edition นะคะก็ดาวน์โหลดกันได้เอาไว้ติดตัวเลยค่ะพกจอสอร้อยไว้ติดตัวเป็นเพื่อนกับคุณในโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาอย่างที่บอกว่าเราจะมีการปรับโฉมใหม่นะคะปุ่ม SOS จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นเปิดเข้าไปปุ๊บแน่จะเห็นเลยปุ่ม SOS ชัดเจนขึ้นใหญ่ขึ้นเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินก็จะสั่งก็จะง่ายเลยนะคะกดปุ่ม SOS ที่ว่านี้นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เราก็จะมีอย่างเดิมค่ะเรื่องของฟีเจอร์ข่าวสารกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์นะคะหรือแม้แต่ในส่วนของแผนที่นะคะในแผนที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของเหตุการณ์จุดเสี่ยงจุดที่มีอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลนี่ก็จะรวมเอาไว้แล้วพอเราคลิกเข้าไปนะคะในแต่ละฟีเจอร์นี่ก็จะเห็นในส่วนของการแยกย่อยออกไปนะคะอย่างในส่วนของ Facebook นะคะ SIG TikTok YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะคะแล้วก็ปุ่มรับฟังจอสร้อยออนไลน์ค่ะเราก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องของเรดาร์ฝนนะคะแล้วก็แจ้งข้อมูลข่าวสารเรื่องของแจ้งของหายของได้คืนอะไรต่างๆก็ยังได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นโฉมใหม่ซึ่งจะง่ายขึ้นกับการใช้งานนะคะแล้วก็ห้ามพลาดเลยสำหรับคนที่มีนะคะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันโฉมใหม่คือถ้าเป็นคนที่มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวรออัปเดตนะคะส่วนคนที่ยังไม่เคยมีการดาวน์โหลดเอาไว้ก็รอดาวน์โหลดตัวของ JS Roy New Edition นะคะในวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันเรามีเกมมาให้ร่วมสนุกด้วยรุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks นะคะซึ่งกติกาเนี่ยง่ายมากนะคะกติกาเนี่ยง่ายมากแต่ดาวน์โหลดก่อนนะประเด็นคือต้องดาวน์โหลดกันก่อนนะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าตอนนี้ยังไม่ได้นะตอนนี้ยังดาวน์โหลดไม่ได้นะคะต้องรอเปิดตัวกันก็คือวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะแล้วเราก็มาดาวน์โหลดพร้อมกันสองคนที่ยังไม่เคยได้ดาวน์โหลดนะคะส่วนใครที่ดาวน์โหลดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็อัปเดตนะคะในส่วนของตัวของ JS Roy New Edition ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าในส่วนของคนที่เป็นสมาชิกใหม่เมื่อดาวน์โหลดนะคะJS Roy แอปพลิเคชันใหม่เวอร์ชันใหม่นะคะแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยอ้ออย่างหนึ่งถ้าคุณใช้ระบบ iOS ค่ะต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะคะระบบ Android ก็ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะคะแล้วก็เมื่อมีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยส่วนสมาชิกเก่าค่ะก็อัปเดตเวอร์ชันใหม่นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานนะคะหรือว่าถ้าหากว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันต้องลงทะเบียนต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็แอดไลน์ official at js roy ไปด้วยนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปใช้งานหน้าโซเชียลมีเดียค่ะแล้วก็กดรับชมไลฟ์สดในช่องYouTube นะคะต้องบอกว่าการที่จะดูนะคะในส่วนของทาง YouTube Live สดเนี่ยจะต้องเป็นการกดเข้าไปผ่านทางแอปพลิเคชัน JS Roy New Edition นะคะในช่วงระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแล้วเมื่อเห็นว่ามีแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอป JS Roy ขึ้นที่หน้าจอแคปภาพไว้เลยค่ะ นะคะรีบแคปภาพหน้าจอไว้ย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นการกดเข้าไปชมไลฟ์ผ่านทางตัวของแอป JS100 เวอร์ชันใหม่เท่านั้นนะคะคือไม่ใช่เข้าไปทางในช่องทางโซเชียลต่างๆไม่ได้นะจะต้องเป็นการที่เราจะต้องกดผ่านตัวแอปพลิเคชันเข้าไปแล้วก็แคปภาพหน้าจอแล้วก็ส่งภาพแบนเนอร์ที่แคปเอาไว้นะคะไปที่ LINE @JS100 ค่ะแล้วก็ระบุชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์คือต้องตรงกับที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาร่วมกิจกรรมแล้วมาลุ้นกันค่ะนะคะในส่วนของรางวัลที่เป็นบัตรกำนัน Starbucks ค่ะสำหรับคนที่จะได้มีโอกาสลุ้นก็ต้องเป็นคนที่ทำครบตามกติกาครบถ้วนถูกต้องนะคะแล้วนอกจากนี้อันนี้ยังไม่จบเรายังมีกิจกรรมทาง Facebook ให้ร่วมกิจกรรมด้วยนี่ก็ลุ้นรับของรางวัลอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าย้ำสำหรับคนที่จะร่วมกิจกรรมกันผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่นะคะที่เข้าไปร่วมกิจกรรมในการฟังหรือว่าการดูนะคะผ่านทาง YouTube เนี่ยนะคะของทาง JS100 เนี่ยเราก็แคปหน้าจอนะคะก็จะต้องย้ำเลยว่าภาพนะคะที่แคปออกมาแล้วก็ร่วมมาส่งมาร่วมสนุกนี่ต้องแคปจากหน้าจอ YouTube ที่เราดูผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 New Edition เท่านั้นนะคะที่เปิดใช้งานทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะอันนี้ต้องย้ำนะเรามีวิธีในการที่จะเช็คนี่คือเอามาบอกกันค่ะเพราะว่าเราจะมีการเปิดตัวของ JS100 New Edition โฉมใหม่ใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะในช่วงของวันศุกร์แล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะคะคนที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วก็รอที่จะอัปเดตนะคะในส่วนของตัวของ JS100 New Edition ส่วนใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 ไว้ในโทรศัพท์มือถือเตรียมเลยค่ะเตรียมมาดาวน์โหลดนะคะในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะเรียกว่าตัวของแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชันใหม่เมื่อวานนี้มีโอกาสได้เห็นนะคะในส่วนของรายละเอียดต่างๆรูปแบบอะไรต่างๆง่ายขึ้นเลยค่ะนะคะรูปแบบในการใช้หรืออะไรต่างๆเนี่ยจะง่ายกว่าในส่วนของตัวแอปพลิเคชันที่เป็นเวอร์ชันปัจจุบันเวอร์ชันเก่าใช้คำนี้ได้ไหมนะคะคือจะใช้ได้ง่ายกว่ามากแล้วก็โดยเฉพาะนะคะในส่วนของตัวของ SOS เนี่ยนะคะก็จะเห็นอย่างชัดเจนมากคือบอกไปอ่ะต้องคือจะไม่เหมือนกันกับการที่เราจะเข้าไปดาวน์โหลดเองนะคะหรือไม่เดี๋ยวรอดูกันในวันที่26มิถุนายนนี้นะคะในส่วนของตัวของแอปพลิเคชันใหม่นะคะนี่บอกไปเยอะนะคือถ้าถามว่าคุณดูภาพจากทางในคลิปที่เราขึ้นให้ทาง YouTube อันนั้นน่ะยังเป็นเวอร์ชันเก่าแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่โฉมใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดตัวกันวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะคะไม่แค่เปิดตัวให้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราติดตามกันนะคะว่าแต่จริงๆบอกเลยว่าใช้ง่ายมากนะคะใช้ง่ายมากแล้วก็เน้นเลยในเรื่องของการที่เราจะใช้เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะในส่วนของตัวของ SOS เนี่ยมันจะสะดวกมากขึ้นเลยค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราเน้นย้ำสำหรับคนที่ใช้ผ่านทางด้านของโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์มือถือเราจะได้แบบพกติดตัวจอ200กันไปได้นะคะในทุกที่ทุกเวลาไปด้วยกันเรียกว่าจอ200จะเกาะติดกับคุณผู้ฟังคุณผู้ติดตามจอ200กันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะในช่วงนี้นะคะ 10:22 นาทีมาอัปเดตกันต่อในเรื่องของการจราจรนะคะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของวงแหวนตะวันตกค่ะคุณสุพจน์นะคะคุณสุพจน์บอกว่าตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะรถเนี่ยจะเยอะนะคะในช่วงที่จะข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกหลายคันเลยขับแช่ในช่องทางขวานะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยจะชะลอตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าดูในฝั่งขาเข้าอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ฝั่งขาออกรถบรรทุกเยอะนะคะบอกว่าอยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกวดขันเพิ่มเติมได้เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้กรณีที่ทางคุณสุพจน์แจ้งมาเราก็มีแจ้งบอกว่าวิภาวดีนะคะมีเรื่องของรถจอดเสียค่ะตรงช่วงหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะ เป็นรถเก๋งจอดเสียแล้วอยู่เลนขวาเลนขวาของช่องทางคู่ขนานตอนนี้รถก็จะชะลอนะคะจากรถที่จอดเสียนะคะช่วงของแยกบางเขนมุ่งหน้าแยกราชวิภาแล้วก็ตรงช่วงของหน้าโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนของคุณวิมลนะคะคุณวิมลเนี่ยก่อนหน้านี้ใช้เส้นพัฒนาการบอกว่าช่วงของซอยพัฒนาการ30มุ่งหน้าแยกคลองตันแต่คุณวิมลเนี่ยแจ้งมาตอนช่วงก่อน10นาฬิกานะคะบอกว่าในช่วงเวลานั้นรถยังมากแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะรถยังมากแต่ว่าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆถ้าดูอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เส้นทางทางด้านของพัฒนาการนะคะพัฒนาการในฝั่งขาเข้าดูดีขึ้นนะคะดูดีขึ้นแต่เนี่ยคือพอถึงตรงช่วงของตรงเนี่ยตรงแถวคลองตันตรงแถวคลองตันเนี่ยตรงเนี้ยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของทองหล่อเนี่ยดูรถยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะใครมีเพิ่มเติมได้แต่ฝั่งขาออกเราไม่มีปัญหาคุณเอกคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณเอกใช้เส้นจราจรค่ะ
1: เส้นจราจรใช่การจราจรก็มันจะมาชะลอตรงบริเวณแถวๆตรงหน้ายันที
0: ค
1: ่ะนะฮะแล้วก็สรุปเจอแล้วก็คือตรงฝั่งขวามืออ่ะเขาแบบว่ามาทำไอ้ขุดดินตรงบริเวณตรงกลาง
0: ของเล่นกลางเลยเหรอคะ
1: เกาะกลางนะเกาะกลาง
0: เกาะกลาง
1: เขาขุดดินเนี่ยมันน่าจะทำเกี่ยวกับพวกต้นไม้นะฮะเสียไปหนึ่งช่องจราจรทำให้รถชะลอตัว
0: คือที่เสียอยู่นี่คือเป็นรถหมายถึงว่าจะมีพวกรถของทางเจ้าหน้าที่อะไรจอดอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่แล้วเขากั้นกลวยไว้ไงเขากั้นกลวยไว้แล้วเขาขุดดินเป็นจุดๆอ่ะแล้วเขาไล่ไปเรื่อยๆอยู่เงี้ย
0: ค่ะ
1: นะฮะทำให้รถที่มาข้างหลังน่ะเขาชะลอตัวนะครับพอเลยจากจุดนั้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือวิ่งกันได้ไม่มีปัญหาก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนฝั่งกับกันก็โอเคฮะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม6อ่ะผมมาจากทางด้านพิภาวดีใช่ไหมตรงถนนวงสว่างก่อนถึงแยกวงสว่างมันจะมีสะพานข้ามวงสว่างใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ท้ายแถวอ่ะทั้งบนสะพานทั้งข้างล่างติดยาวเลย
0: อันนี้คือผิดปกติไหมในช่วงเวลาเดียวกันคุณเอกปกติมันไม่น่าจะติดยาวขนาดนี้ไหมคะ
1: คือมันเหมือนเขาติดตรงสี่แยกอ
0: ่
1: ะแต่ว่าตรงเส้นที่มันขึ้นสะพานไปลงเลยตรงเลยวิภาวดีเนี่ยมันปกติอยู่แล้ว
0: ราชดาอืมค่ะ
1: ราชดาปกติแต่ว่าไอ้เส้นที่อยู่ตรงทางขนานทางคู่ขนานน่ะที่มันวิ่งเป็นสี่แยกนะ
0: ค่ะ
1: มันท้ายแถวยาวมากเลยนะแล้วก็รีบๆนะมันเหมือนว่าไฟก็เปิดน้อยอ่ะ
0: อ๋อจากสายยานไฟเหรอคะ
1: น่าจะใช่นะ
0: เพราะว่าท้ายแถวยังมีรถดูประมาณวงสว่างเท่าไหร่19แต่ตอนนี้ดูคือถึงแม้ว่าจะดูรถเยอะแต่ยังมีช่องว่างคือดูดีขึ้นแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ดูรถมากช้ามากเหมือนกันนะเนี่ย
1: น่ากลัว
0: ใช่
1: ติดยาวถ้ามันสะสมอย่างเงี้ยมันก็จะถึงพระราม6แน่ๆ
0: ค่ะ
1: มันสะสมอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มาถึงจรัง35แล้วครับ
0: ค่ะ
1: โอเคครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ค่ะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับโอเคครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดิฉันก็เลยดูต่อเนื่องให้เลยจากที่คุณเอกบอกมาวงสว่างที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชดาสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะอันเนี้ยวันเนี้ยดิฉันว่ามันผิดปกติอะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในช่วงเวลาเอ้ยวันนี้จะมีหลายเส้นทางที่ดูแล้วผิดปกตินะคะคือรถเนี่ยยังมีรถเยอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้เนี่ยฝั่งวงสว่างต่อเนื่องรัชดาภิเษกท้ายต้องสั้นมากกว่านี้แล้วในขณะเดียวกันฝั่งของรัชดานะคะในฝั่งขาออกเนี่ยอย่างที่บอกอะตรงช่วงที่มันตัดกับตรงสะพานตรงช่วงวงสว่างอะค่ะตรงนี้ท้ายแถวยาวนะคะสำหรับวงสว่างท้ายมันมาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของรัชดานี่ก่อนหน้านี้มันมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมคะ เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของสะพานพระราม7อ่ะมาได้แต่ว่าไอ้รถที่มาจากฝั่งของวงสว่างนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7อ่ะติดนิ่งเลยใครใช้เส้นทางนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้มันผิดปกติมากจะบอกว่าจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะคะเพราะว่าตรงจุดที่มีการทำงานตะกี้ที่บอกว่ามีการทำตรงช่วงเกาะกลางมันจะเป็นฝั่งของจรัญแต่นี่คือฝั่งของเส้นทางทางด้านของวงสว่างนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณปุษบงมีอัปเดตกันเรื่องของการโกงนะคะโกงข้อสอบนะคะที่บอกว่าเป็นก่อนการโกงแล้วเป็นครั้งใหญ่มากล่าสุดมีคำสั่งของทางด้านของท่านนายกค่ะคุณปุษบงสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณปุณยนุชคะก็ต้องบอกว่าช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอัครสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เป็นประเด็นหลังจากที่เมื่อวานนี้แถลงกระบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นน
0: ะ
2: ซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทแล้วก็มีคำสั่งย้ายนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะเข้ากลุ่มเขาเรียกว่าเข้ากลุ่มนะมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งในการประชุมค่ะนายกก็บอกว่าเป็นการเรียกประชุมกระทันหันเพื่อว่าทุกคนคงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นว่ามีความสำคัญและเป็นที่น่าที่สนใจและกังวลของประชาชนจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปท.ฝ่ายปกครองปปช.นะคะมารับฟังที่มาที่ไปและสิ่งที่ต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำคนทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตต้องลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะทีนี้ประเด็นสำคัญนั่นก็คือผลสอบล่ะแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยเข้าไปเป็นข้าราชการแล้วจะต้องทำยังไงนะคะนายกบอกว่ายกเลิกหมดยกเลิกผลสอบทั้งหมดเพราะว่าเมื่อกระบวนการมันผิดอ่ะก็เท่ากับเป็นทฤษฎีผลไม้พิษ
0: ก็ต้องจัดการ
2: ที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกไปนะคะใครที่ได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่เบี้ยวเองเพราะว่าจะมาใช้คำว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วแต่เมื่อกระบวนการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะหากว่าเราทุกคนดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษาก็มีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนะคะก็ต้องบอกว่าคนที่มานายกก็ย้ำเนาะคนที่มาจากกลไกนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติจึงก็ต้องเล่นแบบนี
0: ้
2: เพราะว่าผมจะไม่รับใครที่เสนอขึ้นมาแล้วบอกว่าผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไปแบบนี้ไม่ได้เพราะมันมาจากการกระทำทุจริตนะคะซึ่งต้องขอชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ชมเชยในการทำงานของทุกหน่วยงานที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วเฉียบขาดและไม่มีการดำเนินการรั่วไหลคือไม่มีข่าวรั่วเลยอ่ะ
0: ใช่คือมาทีเดียวก็คือจบเลย
2: ล็อกเมื่อเดียวเรื่องล็อกเมื่อจะไปตาม MOU ที่เซ็นกันไว้ที่จะป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทุจริตทุกรูปแบบและทุกอย่างก็เก็บเป็นความลับได้ดีนะคะก็บอกว่าขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
2: นะที่นายพออยู่น่ะแล้วบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยนะให้ดำเนินการในพื้นที่ที่เพราะว่าเป็นพื้นที่ต้องสงสัยแล้วก็ถูกกล่าวหา
0: เขาถูกขุดคุยจนคำว่าไม่มีอะไรมันไม่ใช่นะ
2: ไม่มีอะไรจะเหลือแล้วใช่ไหม
0: ไม่มีอะไรจะเหลือ
2: แล้วให้ใช้จากหน้าที่โดยเร็วที่สุดนะคะ
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: คำว่าเร็วที่สุดก็คงเข้าใจดีว่าคืออะไรนะคะการที่จะให้ข้าราชการเข้ามาบริหารประเทศมาปกครองประเทศต้องเริ่มจากการกระทำที่ถ้าเกิดเริ่มจากการทำทุจริตตั้งแต่วันแรกนะคะมันไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะคนที่ตั้งใจสอบตั้งใจดีจะเจอพวกนี้มาแทรกนะและที่หนักกว่านั้นนายกใช้คำว่าคนที่ชั่วกว่าก็คือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ปล่อยให้มีกระบวนการนี้เกิดขึ้นเป็นสิ่งต้องปราบปรามป้องกันและดำเนินไม่ให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำร้ายประเทศชาติขายชาติขอให้เชื่อว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพทำอย่างเต็มที่ไม่ต้องกักให้มันรู้ไปว่าจะทำตรงนี้และจะไม่มีใครปกป้องได
0: ้
2: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรากำลังทำสิ่งที่ดีให้มันเกิดขึ้นเพราะข้าราชการไทยมีความสำคัญมากค่ะ
0: นี่มันกระทรวงมหาดไทยเลยใช่ไหม
2: กระทรวงนายกเองอะแหละ
0: ใช่นายกรัฐมนตรีว่าการ
2: ควบนะนายกจับต้องจัดเต็มจัดหนัก
0: หลายเคสแล้วนะ
2: จัดมา
0: คือจริงๆนี่มันก็มองว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งนี
2: ้แล้วถูกนัดขึ้นมาเนาะ
0: ใช่นี่กำลังมองว่านี่คือมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามีการทุจริตอย่างนี้อย่างแน่นอนนะคุณบุษบง
2: ก็พอๆกับกระทรวงพลังงานที่เก็บค่าไฟอ่ะ
0: ค่าไฟทางใช่ไหม
2: ใช่ป่ะค่าไฟทางอ่ะ
0: ค่าไฟทาง
2: คืออันนี้ก็เก็บมาหลายสิบปี
0: อึ้งนะอึ้งมาก
2: เออพี่เหมือนกันนะนานๆมีข่าวให้เราอึ้งอย่างนี้บ้างก็ดี
0: อ่ะกัดกระดุมเม็ดแรก
2: เม็ดแรก
0: นับได้ก่อนเลยอย่างที่บอกไว้นะกัดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ต้องจัดการ
2: เลยทั้งหมดใช่ไ
0: หม
2: แต่เสื่อมจะเริ่มขึ้นเพราะว่ากระดุมมันผิดไม่เริ่มก็เหลื่อม
0: อ่ะเอาให้จัดการให้เรียบร้อยนะคะ
2: ค่ะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ข
0: อบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากขึ้น 10x นะคะขึ้น 10x ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วมาถึงณเวลานี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ใน 10x ค่ะนะคะโกงสอบท้องถิ่นยังเป็นอันดับหนึ่งยังอยู่ในความนิยมนะคะแล้วเวลาที่เราอยากจะรู้ว่าวันนี้มันมีเรื่องอะไรที่ทางไหนนะไปดูใน X ได้เลยอะไรที่ขึ้นเทรนด์นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแฉจนไม่มีอะไรจะเหลือละนักสืบโซเชียลนะเขามีการเข้าไปขุดจนไม่มีอะไรจะเหลือแล้วล่ะคนที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้เนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงคนที่สอบได้นะคะบอกคะแนนสูงมากอย่างบางคนคะแนนเต็ม100ได้97นะคะนี่ถึงกับขั้นต้องมีการปิด IG เปลี่ยนชื่อ IG ไปเรียบร้อยนี่ฉันก็ส่องดูจากในโซเชียลนี่แหละที่เขามีการมาแฉหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีการเปิดรายชื่อด้วยนะว่าคนโกงสอบท้องถิ่นเนี่ยจังหวัดไหนมากที่สุดนะคะแล้วมีการแฉกันในแต่ละจังหวัดแต่ละคนนะคะเรียกว่าคือเป็นเรื่องซึ่งจริงๆไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ที่เหนือความคาดหมายคือสามารถที่จะจัดการได้นี่แหละสามารถที่จะแบบเขาใช้ว่าขุดรากถอนโคนหรืออะไรต่างๆกระทั่งมาถึงในวันนี้ได้อันนี้ต้องชมที่ว่าเป็นความลับมากกระทั่งมาเปิดเอาอย่างเมื่อวานแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสอยู่ในเทรนด์นะคะแล้วก็เรื่องของการทุจริตนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นเหมือนกับเป็นใช่คำว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันแย่มากในสังคมไทยมานะคะมาโดยตลอดเลยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรภาครัฐแล้วมันนำมานะคะซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในบ้านเรานะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเพราะว่าอย่างล่าสุดอันนี้คุณบุษบงนะคะอัปเดตรายงานให้ทราบกันว่านายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ยกเลิกผลสอบทั้งหมดนะคะหลังจากที่มีการพบโกงข้อสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีการบรรจุเข้าทำงานไปแล้วเพราะว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
5: Bangkok Boat Bangkok Boat เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Boat Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Boat เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok Boat มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: ในช่วงนี้นะคะ 10:42 นาทีค่ะทางด้านของธนาคารออมสินก็ฝากมาบอกนะเกี่ยวกับในเรื่องของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่ค่ะ1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระค่ะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้นะคะหรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2569ค่ะที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ gsb.or.th ค่ะหรือไม่ก็เข้าไปได้เลยธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยนะคะที่ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็มาฝากบอกต่อกันเกี่ยวกับในเรื่องของสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะคะย้ำเลยดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกแล้วก็เริ่มต้นเนี่ย 3.99% ต่อปีนะคะสอบเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันในเรื่องของการจราจรถ้าดูมอเตอร์เวย์สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก่อนหน้านี้ตรงจุดที่มีผลกระทบจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะตอนนี้การจราจรน่ะดีขึ้นนะคะก็น่าจะมีการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วสำหรับกรณีของอุบัติเหตุคือต้องใช้คำว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นรถใหญ่2คันชนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีของที่บรรทุกมาเนี่ยหล่นลงมาจากรถด้วยแล้วก็มีผลกระทบมากในเรื่องของการจราจรนะคะตรงประมาณกิโลเมตรที่74กว่าๆแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะการจราจรโดยภาพรวมนะคะใช้ได้นะคะก็แปลว่าน่าจะเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นกีดขวางแล้วนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกค่ะส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีลูกแมวนะคะลูกแมวตัวเล็กๆเลยที่ไปติดอยู่ตรงช่วงของ โครงป้ายสะพานภูมิพลนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณสัก8นาฬิกากว่าๆนะที่รับแจ้งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการประสานแจ้งในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะของทั้งสะพานภูมิพลเองแล้วก็ในส่วนของทางมูลนิธิด้วยนะคะล่าสุดบอกว่าช่วยเหลือได้แล้วใช่ไหมคะไปที่คุณสิริพงษ์สายตรวจบางหวายอุตสาหกรรมสวัสดีค่ะคุณสิริพงษ์
8: ครับสวัสดีครับ
7: เอาลงมาได้ยังไงอะคะ
8: คือว่าเอากระเช้าขึ้นไปรับตัวแมวลงมาครับ
7: โอ้ค่ะแล้วเขายอมลงมาแต่โดยสงบโดยดีไหมคะ
8: ไม่ใช่ครับเขาถือว่าแมวตัวนี้ครับโชคดีมากเลยครับตอนที่รับกระเช้าอะเอากระเช้าขึ้นไปอะครับแล้วตอนนี้ครับเผอิญนะเจ้าที่อะครับเขากำลังจะจับแล้วตอนนี้เผอิญแมวเขากระโดดลงมาใส่กระเช้าพอดีเลยครับ
7: โอ้คือเหมือนกับเขาตกใจใช่ไหมก็เลยกระโดดโอ้โหแต่ลงไปในกระเช้าโหดิฉันเห็นจากในรูปมันสูงมากเลยนะคะ
8: ใช่ครับใช่ครับ
7: โอ้โหแล้วตอนนี้นำเขาไปไว้ที่ไหนอะคะ
8: ตอนนี้มีคนใจบุญรับเลี้ยงไปแล้วครับพี
7: ่อ๋อนี่ดูเขาตัวเล็กแล้วก็ผอมมาก
8: ใช่ครับเล็กมากแล้วก็ผอมมากเลยคร
7: ับ เล็กแล้วก็ผอมมากโอ้ไม่รู้ขึ้นได้ยังไงด้วยนะคะ
8: ครับ
7: โอ้แล้วไม่รู้ว่าขึ้นไปนานแล้วหรือยังด้วยคุณสิ
8: ริใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าขึ้นไปนานหรือยังครับแล้วตรงนั้นมันร้อนมากเลยครับยืนอยู่ตรงแผ่นเหล็กครับ
7: โอ้โหใช่มันเป็นแผ่นเหล็กใช่ไหมคะตรงนั้น
8: ใช่ครับ
7: โอ้วันนี้แดดก็แรงแรงด้วย
8: ใช่ครับแดดแรงมากเลยครับ
7: โอ้โหท่าทางมันคงจะหิวมากด้วยหรอคะพอตอนลงมาได้
8: ใช่ครับผมว่าน่าจะหิวครับ
7: นี่ยังดีนะที่มีคนเห็นนะตาดีมากที่มองเห็นเขาได้
8: ไม
7: ่
8: ใช่ครับพี่ตอนแรกครับพี่เขาไม่ได้เห็นก็หรอกครับพี่เขาได้ยินเสียงครับ
7: ค่ะ
8: แต่ได้เสียงแมวร้องครับเขาเพื่อแจ้งทางผอ.กรมทางหลวงครับให้เข้ามาดูหน่อยครับเลยได้รับแจ้งมาว่าให้ผมเข้ามาประสานงานแล้วก็เข้ามาดูครับ
7: แล้วอย่างคนที่ได้ยินเสียงนี่คือเขากำลังขับรถผ่านเหรอคะ
8: เขาเดินครับเขาเดินอยู่ครับ
7: เดินอยู่หมายถึงเขาอยู่ด้านล่างเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
8: ใช่ครับเขาเดินอยู่ข้างล่างคร
7: ับ โอ้โหหูดีมากเลยนะเนี่ยดูป้ายแล้วแปลว่าต้องใช้กล้องซูมใช่ไหมนี่ต้องซูมขนาดหนักมากเลยนะถึงมองเห็น
8: ใช่ครับ
7: โอ้โหนี่ทุกคนได้ทำบุญกันแบบตั้งแต่เช้าเลยค่ะได้ช่วยเหลือเขาแล้วคนที่เอาไปเลี้ยงนี่คือเป็นคนที่เห็นด้วยไหมหรือว่าเป็นใคร
8: น่าจะเป็นประชาชนแถวนั้นนะครับ
7: ค่ะค่ะนี่ถามทางคุณสีพงค่ะจริงๆอ่ะถ้าดูแล้วมันน่าจะปีนขึ้นไปได้ยังไงคะเนี่ย
8: อันนี้ครับผมเป็นคำถามที่ผมตอบไม่ได้ครับผมก็ถามกับทุกคนนะครับว่าแมวตัวนี้ครับมาจากไหนครับแล้วปีนขึ้นไปได้ยังไงครับ
7: เพราะมันสูงมาก
8: ใช่ครับมันสูงครับสูงครับ
7: แต่ว่ามันน่าจะขึ้นมาจากบนพื้นสะพานนั่นแหละมันไม่น่าจะมาจากด้านล่างแล้วไม่น่าจะเดินขึ้นไป
8: ใช่ครับ
7: โอ้โหแต่เขาปลอดภัยคือเขาไม่ได้มีร่องรอยบาดแผลหรืออะไรก่อนหน้าน
8: ี้ใช่
7: ไห
8: มไม่มีครับไม่มีครับ
7: ถ้าว่าสมมติว่าเขาตกลงมาจากรถคันอื่นที่กำลังใช้ถนนเส้นนี้ก็ต้องน่าจะมีบาดแผลมีอะไรบ้างแต่นี่คือไม่มีบาดแผลอะไรเลย
8: ไม่มีครับไม่มีเพียงแต่ว่าผมว่าตัวเล็กก็ผอมไปหน่อยนึงครับคงจะไม่ได้กินอาหารนะครับ
7: น่าจะมากกว่าวันนึงไหม
8: หรือ
7: ว่าน่าจะเป็นแมวจรค่ะค่ะมันน่าจะอายุประมาณสักเท่าไหร่ได้อะคะคุณสิ
8: อะไรนะครับพี
7: ่มันน่าจะอายุเท่าไหร่ได้เนี่ยแมวตัวนี
8: ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตัวเล็กมากเลยอะคร
7: ับ ตัวเล็กมากคราวนี้มันได้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วค่ะ
8: คร
7: ับนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ไปช่วยเหลือเขาเพราะหลายคนถามเหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหม
8: คร
7: ับ ขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะ
8: คร
7: ับขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะข
8: อบคุ
7: ณ
8: ค่ะ
7: คุณสิริพงษ์เนี่ยคือเป็นสายตรวจของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะเราก็จะได้เห็นถึงการให้ความช่วยเหลือนะคะในส่วนของรถกระเช้านะคะที่เขาต้องคือกลางกระเช้านะแล้วก็คือกลางจากด้านล่างเนี่ยนั่นดูจากในคลิปนะของทางศูนย์ข่าวของศูนย์ข่าวเขื่อนขันนะคะแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นของทางกรมทางหลวงชนบทนะคะก็จะเข้าไปอยู่ในกระเช้าด้วย นะคะแล้วก็กระเช้ายกขึ้นไปอย่างที่คุณสิพงศ์บอกว่าคือพอกระเช้ายกขึ้นไปถึงปุ๊บเขาตกใจใช่ไหมเขาก็เลยกระโดดแต่การกระโดดของเขาอะคือยังดีกระโดดลงไปในกระเช้านี่ถ้าพลาดนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเลยเนี่ยนะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะช่วยเหลือได้ด้วยความเรียบร้อยนะคะมีคนที่อยู่ในกระเช้าเนี่ย2คนนะคะในรถกระเช้าแล้วเขาก็กางแขนแล้วก็ขึ้นไปอู้มีกระเช้านี่มันสูงมากเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะก็อยู่ในกระเช้าแล้วก็เข้าไปคือตัวของรถนี่จะอยู่ด้านล่างนะไม่ได้อยู่ด้านบนสะพานมหาอุตสาหกรรมนะคะจะอยู่ตรงถนนด้านล่างมันจะเป็นช่วงเหมือนกับเป็นเชิงทางขึ้นนะคะนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ปลอดภัยนะคะเนี่ยชูมือชูนิ้วอ่ะเรียบร้อยแล้วช่วยได้แล้วนะคะคือจุดที่เขาอยู่นี่ขึ้นไปอยู่สูงเลยนะอยู่ตรงอะไรเป็นคานเนี่ยอยู่ตรงด้านบนเลยนะคะของไอ้ตัวโครงเหล็กนะคะซึ่งตัวนั้นน่ะมันจะเป็นป้ายที่จะบอกเรื่องของจราจรหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆฝ่ายเลยนะคะที่ช่วยเหลือกันทุกชีวิตมีค่าค่ะนะคะต้องบอกเลยว่าทุกชีวิตมีค่าจริงนะคะสำหรับในส่วนของชีวิตทุกชีวิตก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่ให้ความช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้นะคะในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเจ้าลูกแมวตัวน้อยๆน่ารักนะคะตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วค่ะแล้วก็มีฝากมาอีกเรื่องนึงอ่ะอันนี้ก็ต้องบอกเหมือนกันเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางนะคะทางด้านของรฟม.ค่ะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าในส่วนของรฟม.นะคะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาออกค่ะบริเวณห้างเมอรี่คิงเพื่อเป็นการขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูลาดบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกซึ่งก็จะมีการทำงานกันนะคะในช่วงวันที่25-29 มิถุนายนในช่วงกลางวันย้ำว่าทำงานกันในช่วงกลางวันก็คือตั้งแต่9 นาฬิกาถึง13 นาฬิกานะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะคนที่ใช้ในฝั่งขาออกก็จะใช้ได้1ช่องจราจรแล้วก็ในฝั่งขาเข้าใช้ได้2ช่องจราจรค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ค่ะต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะโดยผู้ที่ใช้เส้นทางก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลข0843565211 0843565211ค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลโครงการได้ทั้งทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage แล้วก็ทาง LINE @ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูลาดบูรณะนะคะย้ำว่าตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกบริเวณห้างเมอรี่คิงนะคะตรงนี้เป็นงานขนย้ายวัสดุก่อสร้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างสถานีวงเวียนใหญ่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะย้ำว่าทำงานกันในวันพรุ่งนี้25 มิถุนายนถึง29 มิถุนายนแล้วก็ทำเฉพาะในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนะคะช่วง9 นาฬิกาถึง13 นาฬิกาค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหาแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามบอกไม่ต้องกลัวใครฟ้องชี้หากผลออกมาทุจริตคนชั่วกว่าคือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ย้ำกลไกเช่นนี้ถือเป็นการขายชาติคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโดยได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือหลังการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายมากกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้เกิดการยกย้ายนายธีรุตสุภาวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวช่วงแรกในการประชุมระบุว่าวันนี้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังที่มาที่ไปและสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนผิดมาลงโทษหรือการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทำทุจริตนี้และการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อาจจะมีหน่วยงาน

0: อื่นมากกว่านั้นซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ตลอดจนหาแนวทางแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องของการสอบครั้งนี้คงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกแม้จะมีการประกาศผลไปแล้วก็ตามแต่ก็จะต้องหาวิธีเพราะในเมื่อที่มาที่ไปไม่ถูกต้องใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไล่บี้เองเพราะจะมาใช้คำว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เพราะกระบวนการสอบผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะหากพวกเราทุกคนดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างอย่างเรียบร้อยและมีคำพิพากษามีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานได้เพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ทุกคนถือว่าไม่มีคุณสมบัติอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประชุมบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวแทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เข้าร่วมการประชุมมณฑลทหารบกที่37จำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตติดตามกับคุณธมรัตน์ขันธวินหุค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: โครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37จำหน่ายผลผลิตผักปลอดสารพิษจากแปลงปลูกในค่ายทหารออกจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเน้นจำหน่ายในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายและตลาดนัดของหน่วยทหารต่างๆทั่วประเทศเช่นผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศอีกทั้งยังมีสินค้าที่แปรรูปอาหารพื้นเมืองหลากหลายรูปแบบทั้งนี้เป็นการพึ่งพาตนเองรวมถึงสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์โครงการที่มีการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและกำลังพลได้แสดงให้เห็นว่าประชาชนที่มาใช้บริการมีความพึงพอใจอย่างยิ่งได้รับประทานผักปลอดสารพิษและราคาถูกอีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารสมรัฐขันธวิหุรายงานค่ะ
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของปตท.ค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะคะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยในปีนี้2569นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.ค่ะจึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทซึ่งก็จะมีประกอบไปด้วยนะคะในส่วนของโครงการแรกเป็น PTT Arts Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลนี่คือเขาจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่41นะคะสัปปีนี้รวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ประเภทผลงานค่ะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมนะคะแล้วอีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการที่2ใน PTT Digital Arts 2026ค่ะก็เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลนะคะจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตก็กำหนดส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569ปตท.ก็เลยชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกคนเลยค่ะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นนะคะซึ่งก็จะมีการมอบรางวัลกันนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมที่บ้านเจ้าพยาเราก็สามารถที่จะสอบถามและเพิ่มเติมกันได้ทาง Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพยาค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุษบงเพราะว่าทางด้านของสปสช.ค่ะเขามีในเรื่องของการแจ้งเรื่องของการให้บริการฮอร์โมนเพศสภาพนะคะเดี๋ยวจะมีการให้บริการและมีการเบิกจ่ายอะไรกันยังไงต้องไปตามรายละเอียดกับทางด้านของคุณบุษบงปุษปวนิชค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: ค่ะคุณปุญญนุชครับก็เป็นประเด็นกันนะเรื่องการบริการฮอร์โมนเพศสภาพเบิกจ่ายนะ
1: คะ
2: ซึ่งทางด้านของสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะก็ออกมาชี้แจงเพื่อเป็นการยืนยันนะคะเรื่องการใช้การบริการฮอร์โมนเพศสภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้ไปตามระบบโปรโตคอลนะคะการเบิกจ่ายสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะนายแพทย์นิติวัฒน์แสงเรืองรองเลขาธิการสปสช.นะคะบอกว่าหลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็กังวลเกี่ยวกับการบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนะคะในส่วนของเด็กเนี่ยนะคะทางด้านของสปสช.ก็บอกว่าการดำเนินการในปัจจุบันเป็นไปตามโปรโตคอลที่กำหนดไว
1: ้
2: ชัดเจนนะ
1: คะ
2: กลุ่มเป้าหมายของบริการก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยนะที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รว
1: ม
2: จากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วด้วยนะคะโดยผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการสามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตัวเองหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมันมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญการกว่านะคะโดยทางด้านของรองเลขาธิการสปสช.ย้ำนะคะว่าบริการนี้ไม่ใช่การแจกยาไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามและไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือว่าเยาวชนเข้าถึงยาโดยไม่มีระบบกำกับนะคะแต่เป็นการบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นซึ่งในขณะนี้โปรโตคอลที่เบิกจ่ายได้ครอบคลุมผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปและจากการตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายไม่พบนะคะว่ามีผู้ที่มาขอเบิกจ่ายเนี่ยเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งหากมีอายุต่ำกว่าไม่เข้าเกณฑ์ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะโด ดยย้ำถึงขั้นตอนในการให้บริการฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพไม่ได้เริ่มจากการให้ยาโดยทันทีค่
1: ะ
2: ต้องผ่านกระบวนการก่อนนะคะต
1: ั้
2: งแต่การให้คำปรึกษาสุขภาพองค์รวมด้านกายและด้
1: านใจ
2: จ
1: ิ
2: ตใจสังคมนะรวมไปถึงข้อมูลภาพรวมของกระบวนการยืนยันเพศสภาพด้วยนะคะหลังจากนั้นต้องมีการประเมินวินิจฉัยภาวะอัตลักษณ์ทางเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดนะ
1: คะ
2: ซึ่งอ้างหลักเกณฑ์การวินิจฉัยนะคะตาม DSM 5นะคะและก็ข้อที่3นั่นก็คือการประเมินสุขภาพต้องประเมินอยู่แล้วนะคะและการให้บริการฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพและการตรวจติดตามหลังการให้บริการฮอร์โมนเพศสภาพอย
1: ่
2: างต่อเนื่องค่ะโดยการย้ำนะคะว่าการบรรจุบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเป็นสิทธิประโยชน
1: ์
2: มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้บุคคลข้ามเพศและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมีความจำเป็นต
1: ้
2: องได้รับบริการสามารถเข้าถึงการดูแลที่ปลอดภัยในระบบบริหารบริการสุขภาพนะคะลดความเสี่ยงจากการซื้อฮอร์โมนใช้เองนอกระบบ
1: แล้วก็
2: ซึ่งและจะต้องมีการติดตามผลจากบุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสมด้วยนะคะซึ่งสปสช.ก็ย้ำเลยล่ะค่ะว่าเข้าใจข้อห่วงใยข้อกังวลของสังคมโดยเฉพาะประเด็นความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนนะ
1: คะ
2: จึงขอยืนยันว่าการให้บริการในปัจจุบันมีกรอบกำกับชัดเจนเป
1: ็
2: นบริการสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปที่มีความจำเป็นทางการแพทย
1: ์
2: และต้องผ่านการประเมินวินิจฉัยให้คำปรึกษาและติดตามผลโดยบุคลากรทางการแพทย
1: ์
2: ไม
1: ่
2: ใช่การให้ยาอย่างเสรีหร
1: ือ
2: ไม่มีการควบคุมค่ะ
1: คือเข้าใจเลยว่าทุกอย่างมีการตรวจมีการเช็คท
2: ุ
1: กอย
2: ่
1: างเงื่อนไขเป็นไปตามระบบเป็นตามขั้นตอน
2: ถ้าไม่มีตัวการตรวจเนี่ยถ้าเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา
1: ค
2: นที่อนุมัติหรือคนที่เซ็นจ่ายยาก็มีความผิด
1: ก็ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมนะคะ
2: ก็เพิ่มเติมกันค่ะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบง
2: ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริการนะคะในส่วนของทางสปสช.นะคะซึ่งก็เป้าหมายสำคัญอย่างที่ทางคุณบุษบงบอกค่ะก็คือให้ผู้ที่จำเป็นจะต้องใช้ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยแล้วก็อย่างหนึ่งคือในเรื่องของการลดการซื้อยาใช้เองนอกระบบแล้วก็ได้รับการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์นะคะพร้อมทั้งระบบติดตามผลตามมาตรฐานนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการจราจรการรับแจ้งราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุวันนี้เนี่ยราชพฤกษ์นี่มีหลายเคสนะตั้งแต่ในช่วงเช้ามาอะไรล่าสุดราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าช่วงตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะคะเป็นรถ SUV ค่ะชนกับรถแท็กซี่ชนกันในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานคนเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะถนนตำรุบางพลีนะคะช่วงบริเวณแยกคลอง9พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการมีอุบัติเหตุค่ะเป็นรถกระบะเสียหลักชนแบเรียร์ในช่องทางทางด้านขวาจุดนี้ก่อนหน้านี้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรบอกว่าท้ายแถวนี่ยาวประมาณสัก1กิโลเมตรได้นะคะถนนตำรุบางพลีนะคะเอาเป็นว่าถ้าว่าใครอาจจะผ่านตรงจุดนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยว่าล่าสุดนะคะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเราหรือยังหรือว่ามีผลกระทบในเรื่องของการจราจรมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูเปิดก็ไปดูอัปเดตล่าสุดตอนนี้ผ่านได้แล้วแปลว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุพ้นกีดขวางแล้วแน่ๆเลยนะคะคือมันไม่ได้ดูแบบติดนิ่งหรือว่าอะไรนะคะก็อาจจะมีรถเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงกับแบบติดขัดหยุดนิ่งอ๋อตรงนี้ไหมมันจะมีอยู่จุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตรงจุดที่จะดูแล้วติดก็คือจะเป็นฝั่งของเทพารักษ์นะคะฝั่งของเส้นทางทางด้านของเทพารักษ์นะคะที่จะมามุ่งหน้ามาตัดกับถนนบางพลีตำรุนะคะเอ๊ะจุดเดียวกันไหมแต่ว่าชื่อน่าจะมุนเปลี่ยนจุดเปลี่ยนมุมนะคะฝั่งที่ดูติดแล้วก็ฝั่งที่มีอุบัติเหตุเนี่ยเป็นฝั่งของเทพารักษ์นะคะเทพารักษ์นะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าออกมานะคะทางด้านของแยกบางพลีตำรุเนี่ยอันนี้ท้ายแถวยังจะยาว นะคะจากกรณีของอุบัติเหตุจริงตรงจุดนี้มันก็จะมีเรื่องของสัญญาณไฟหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรแล้วก็ในส่วนของเส้นทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ในช่วงเวลานี้ถ้ามาจากทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วก็เข้ามาใช้ฝั่งของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงจุดนี้จะมีท้ายแถวค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะก็ตรงนี้เป็นจุดที่มีการทำปรับปรุงผิวไหมคะหรือว่ามีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรไหมมาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้ถ้าว่าใครที่กำลังใช้ฝั่งของทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ขึ้นมานะคะจากทางด้านของถนนเทพรัตน์นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านเพชรบุรีอันนี้ต้องย้ำเป็นข้อมูลเลยนะคะโดยเฉพาะโซนแถวทางด้านของราชปารภวางแผนกันดีๆถ้าว่าใครจะเข้าไปโซนทางด้านนี้นะคะเพราะว่ารถเยอะรถแน่นเดี๋ยวเราไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุชครับสวัสดีท่านผู้ฟังชาวสองร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค
3: ่ะปุญญนุชเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นนะรายงานยอดผู้เสียชีวิตเยอะมากเป็นประวัติการเลย
1: เท่าไหร่คะคุณหมอ
3: 66ชีวิตเมื่อวาน
1: เดี๋ยวนะทำไมมันเยอะมากขนาดนั้น
3: ช่วงเจ็ดวันอันตรายด้วยซ้ำไป
1: ค่ะ
3: เจ็ดวันอันตรายไม่เคยถึง66เลยนะครับ
1: ค่ะ
3: มันนี
1: ่ค่ะ
3: แต่ของเมื่อวานนี้เป็นของวันอังคารซึ่งก็ไม่น่าจะเยอะปกติจะเยอะสุดก็วันจันทร์เนี่ยนะครับรูปรวมของเสาร์อาทิตย์มาด้วยแต่ว่าโอ้โหเมื่อวานไม่รู้เกิดอะไรขึ้นทั่วประเทศ66ชีวิตที่ผมเห็นแล้วข้อมูลเราตกใจเลย
1: ตกใจมากใช่แต่เขามีระบุมาด้วยไหมคะว่ามันจะเป็นโซนทางด้านไหนพื้นที่ทางด้านไหนที่ดูมาก
3: มันก็กระจายทั่วเลยนะคร
1: ับค่ะ
3: ก็ไม่ได้เป็นวันอะไรพิเศษอะไรเลยนะครับแต่ว่าชีวิตจริงๆนะครับทำให้23วันที่ผ่านมาเนี่ยยอดขึ้นไปถึง788นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะถึงพันนะ
1: คือแซงไปอย่างรวดเร็วมากกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน
3: ถูกต้องครับมาดูเลยครับภาพรวมนะของปีนี
1: ้
3: ปี69เนี่ยขึ้นไปถึง 6,206 ชีวิตแล้วนะครับความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนฆ่าชีวิตคนในประเทศไปถึง 6,206 ชีวิตถ
1: ้
3: าคิดเทียบกับปีที่แล้วเนี่ย
1: ค่ะ
3: 6,038 ชีวิตนะ
1: ค่ะ
3: ลบกันแล้วในปีนี้ช่วงนี้ห่างมากกว่านะครับมากกว่าปีที่แล้วไปถึง168ชีวิตนะครับ
1: ค่ะ
3: 168ชีวิตโอ้โหเป็นอะไรนะยอดสูงสุดที่ห่างอะไรนะเนี่ยมันเริ่มจะไม่ไหวแล้วคุณผู้ชม
1: ค่ะ
3: เพราะปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับยังน้อยกว่าปี67ตั้ง600เนี่ยไม่น่าเชื่อมันก็เกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: แต่แปลกใจมากเลยอย่างเมื่อวานนี่ถ้าแบบว่า60กว่าชีวิตถือว่าสูงมาก
3: สูงมากครับสูงมากก็ดูสิครับในกรุงเทพตั้ง3ชีวิตครับเป็นจังหวัดเดียวนะครับ3ชีวิตยอดในกรุงเทพก็ขึ้นไปเกือบ400นะครับ398ชีวิตครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ยังเป็นความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนบนความปลอดภัยในการเดินทางใช้คำนี้ดีกว่าเพราะจริงๆตัวถนนเองเนี่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่คนที่ไปใช้เนี่ยนะครับตรงนี้แหละคุณปุญญนุชเรายังพบพฤติกรรมที่เสี่ยงทำให้ผู้อื่นเนี่ยบางครั้งถึงกับชีวิตเลยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: บางทีก็นึกว่าอีกนิดเดียวนะครับแค่ขับย้อนสอนไปนิดเดียวเท่านั้นเองนี่นะครับที่ก็ทำให้ผู้อื่นเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วก็มีนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่วินัยในเรื่องของการจราจรนี่สำคัญมากเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าจะดูวินัยของคนในชาติเนี่ยให้ไปที่ประเทศนั้นแล้วดูว่าเขาขับรถกันยังไงอุบัติเหตุเยอะไหมนะครับพฤติกรรมเป็นยังไงตรงนี้จะสอนให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในประเทศในภาพรวมกายวินัยของคนในประเทศ
1: ยิ่งเดี๋ยวนี้เราจะมีโซเชียลแล้วบางคนเนี่ยที่เขาก็จะมาโพสต์แล้วมาพูดถึงวิธีการขับรถของเขาคือพอฟังแล้วตกใจแมนคือผิดแต่เขาบอกว่านั่นคือถูก
3: ตัดกะนะคุณนรุษเนี่ยคือสุดท้ายไปลงที่ว่า การเวลาเขาทำผิดไปแล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ได้โดนลงโทษนะไปหลายๆครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งหนึ่งตำรวจไปดำเนินการโ
1: อ
3: ้เอ้าแบบนี้ทำนี้ทุกวันเอ้าก็ผิดทุกวัน
1: คืออย่างรถอย่างเห็นนะรถประเภทที่เขาส่งของส่งสินค้าอันนี้บางคันนะเมื่อวานเปิดไปดูมันปัดไปแล้วไปเจอไงแล้วบอกคนขับว่าที่การที่เขาขับปัดมาซ้ายไปขวาไปซ้ายแล้วปัดให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดคือสิ่งที่เขาทำคือถูกแม้แต่การที่จะแซงซ้ายแซงไหลทางด้วยความเร็วเขามองว่านี่คือสิ่งที่แบบมันเป็นปกติที่คนเขาทำกันเพื่อมันเป็นการคือแข่งกับเวลาโอ้ฟังแล้วโอ้
3: มันไม่ใช่เลยครับ
1: มันไม่ใช่ค่ะ
3: ต้องบอกอย่างน
1: ั้
3: นแต่ทำไมอ่ะทำไมเขาคิดไปว่ามันใช่เหรอครับเพราะเขาทำ
1: อันนี้คือ
3: ทำจนเป็นอะไรฮะเป็นปกติหรือเปล่าวะ
1: นั่นเนี่ยสิฮะ
3: นะคุณพจนุสเมื่อบางครั้งเนี่ยพอทำมันเป็นจนปกติแล้วเนี่ยก็เลยนึกว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดอ่ะไอ้มันถูก
1: มันถูกใช่
3: ใช่ไหมเนี่ยวันก่อนผมดูในข่าวเนี่ยมีทหารคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาไปลบที่ชายแดนทั้งหมดตั้งสองส่วนที่ผ่านมา
1: แล้วมาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใช่ไหมคะ
3: เขายังไม่เป็นไรเลยถ้
1: า
3: เขามาขับรถเนี่ยโดน
1: อี
3: กคันนึงเนี่ยวิ่งเข้ามาชนเขาอ่
1: ะ
3: เสียชีวิตเลยนะครับมีคนตั้งคำถามบอกว่าเอ้ยสนามรบกับถนนในบ้านเราเนี่ยอะไรอันตรายกว่ากันเน
1: ี่
3: ยก็ฝากท่านผู้ฟังให้ช่วยกันมองตรงนี้นิดหน่อยครับว่าโอ้บางทีเราอยู่ในที่ที่อันตรายกว่าในสนามรบ
1: เลยนะจุดที่เกิดเหตุนี้คือหน้าค่ายทหารด้วยใช่ไหมฮะบอกว่าขับจักรยานยนต์ออกมาจากค่ายทหารเพื่อจะข้ามถนนไปรถกระบะขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนเต็มที
3: ่นั่นแหละนะเดี๋ยวเขาไปรบมาตั้งสองสนามรบน
1: ะ
3: ทอดมาได้เลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: แต่ครับแต่เนี่ยพอเข้ามาขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เนี่ยต้องมาเสียชีวิตมันเป็นอะไรที่มันสะท้อนจริงๆนะ
1: จริงแล้วอย่างหนึ่งคือประเด็นคือคนที่ชนนี่ก็เป็นคนข้าราชการด้วย
3: ระดับสูงซะด้วย
1: ระดับสูงด้วยใช่ไม่จริงๆแล้วเราต้องมองย้อนกลับแล้วว่าในความเป็นจริงแล้วคนเราเข้าใจในเรื่องของกฎหมายจราจรกันมากน้อยแค่ไหนรู้ไหมว่าตรงจุดไหนที่คุณต้องชะลอหรือว่าจุดไหนที่สามารถที่จะใช้ความเร็วได้อย่างที่เราเคยคุยกันแม้แต่ในซอยเล็กๆรถยังขับกันด้วยความเร็วสูงเลยค่ะคุณหมอ
3: ไม่ละ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าใช้ความเร็วเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับเพราะต้องจำกัดทุก
1: ใช่หน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ย
3: จะบิดเท่าไหร่ก็บิดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับเขามีกำหนดว่า
1: ใช่มีกำหนดความเร็วไว
3: ้แต่ผมเชื่อเลยครับคุณมนุษย
1: ์
3: รู้แต่ไม่ทำเพราะว่าเอ๊ะก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะใครๆอีกประโยคหนึ่งที่ผมได้ยินบ่อยใครๆเขาก็ทำแบบนี้ทำไมจะต้องมาจับผมคนเดียวตำรวจเนี่ยบ่นให้ฟังอย่างนี้นะครับแหมเขาก็ทำหน้าที่เขาอย่างดีที่สุดแล้วนะครับต้องเรียนว่าที่เขาดำเนินคดีหรือจับคุณได้เนี่ยนะครับบางทีเนี่ยถ้าเขาปล่อยไปเนี่ยคุณอาจจะไปชนคนอื่นเขาเสียชีวิตหรือคุณอาจจะเสียชีวิตเองก็ได้นะ
1: ค่ะ
3: เออคิดในแง่นี
1: ้ค่ะ
3: ปล่อยผ่านนะครับฝากเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: นี่เมื่อกี้ที่คุณหมอพูดถึงนี่คือจ่าเข้มนะต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยคือบอกว่าจ่าเข้มนี่ไปรับใช้ชาติที่ชายแดนถึง2ครั้งไม่เป็นอะไรแต่ว่ากลับต้องมาเสียชีวิตจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะเห็นบอกว่าจ่าเข้มนี่มีแผนจะแต่งงานกับแฟนสาวเร็วๆนี้ด้วยขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆแต่คนที่ชนเขาไม่ได้หลบหนีนะเขาก็ยืนรอมอบตัวอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากที่จะให้เกิดขึ้นเริ่มต้นที่ตัวเราค่ะจริงๆทุกอย่างนะเริ่มต้นที่ตัวเราขับรถกันเพิ่มความระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นแล้วอย่างหนึ่งเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุก็โทรศัพท์มาสอบถามได้นะเพราะว่ามีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ก็สอบถามได้ที่02150088 021500088บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนคือต้องบอกเลยว่าโครงการนี้เราทำขึ้นมาเพราะเราคาดหวังว่าจะช่วยกันในเรื่องของการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะถ้าว่าคนที่ทำประกันภัยไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้อย่างที่บอกว่าทำดีก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะก็มีเงินกองทุนคืนให้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของเบี้ยประกันพิเศษด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่เข้าทำประกันภัยประเภทนี้นะคะก็ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกมีรถให้ยืมใช้ได้ด้วยนะคะมีรถสำรองให้ยืมใช้แต่ว่าไม่เกิน20วันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นรถที่เป็นเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารถของคุณไม่เข้าเงื่อนไขของการทำประกันภัยประเภท1เรามีประกันภัยประเภท3นะคะซึ่งก็มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ผ่อนได้นะคะ 0% 3เดือนนะคะซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท3กับทางโครงการก็มีทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็ถามได้ที่021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งทางวิริยะฝากมาเพราะว่าคือในช่วงนี้นะคะทางวิริยะประกันภัยเขาร่วมกับกรมการขนส่งทางบกค่ะจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381นะคะซึ่งในช่วงนี้เปิดรับสมัครอยู่นะคะแล้วก็จะรับสมัครถึงวันที่26มิถุนายนและจะมีการอบรมกันนะคะในช่วงวันเสาร์และวันที่27แล้วก็28มิถุนายนนะคะที่อาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซึ่งต้องการขอรับอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกของการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมทั้งรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีค่ะหลังจากที่ผ่านการอบรมและทดสอบนะคะโดยในโครงการอบรมอย่างที่บอกนะคะว่าเปิดรับสมัครกันในช่วงนี้ถึงวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะก็หลักสูตรของการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้นะคะทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมไปถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ยังเสริมความรู้นะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากทางวิทยาประกันภัยนะคะแล้วก็ผู้ที่สนใจอย่างที่บอกนะว่าเข้าร่วมโครงการเข้าร่วมโครงการได้สมัครกันได้ในช่วงนี้ถึงวันที่26มิถุนายนก็คือในช่วงของวันศุกร์นะคะจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็ไม่เคยมีอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้นะคะก็จะประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มีใบรับรองแพทย์นะคะตามแบบแพทยสภารับรองซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะคะก็ยื่นเอกสารต่างๆได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข021298888 021298888แล้วก็ต่อนะคะ7419หรือ7422หรือ7443นี่ก็ฝากมาจากทางด้านของวิริยะประกันภัยค่ะย้ำนะว่ารับสมัครการถึงวันที่26มิถุนายนก็คือในวันศุกร์นี้แล้วก็จะมีการอบรมกันในช่วงของวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่27ถึง28มิถุนายนจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถยนต์มาก่อนค่ะ ส่วนในช่วงนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมให้ยืนยันว่ากรณีของอุบัติเหตุมอเตอร์เวย์เคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่มีผลกระทบใดๆในเรื่องของการจราจรนะคะคือจุดนี้เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ากิโลเมตรที่74+800ค่ะที่เป็นรถบรรทุก2คันชนกันคือคันนึงเนี่ยนะคะจอดอยู่ไหลทางส่วนอีกคันนึงนะคะก็คือขับมาชนเบียดแพงด้านข้างแต่การเบียดไม่ได้เบียดกันเบาๆเพราะเบียดแรงนะคะทำให้รถคันที่มาเบียดรถที่จอดอยู่เนี่ยคือพุ่งไปอยู่ด้านชนกับในส่วนของขอบนะคะขอบเบรกเออร์ค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ของที่เขาบรรทุกมาเนี่ยหล่นกระจายเต็มถนนก็จะเป็นกล่องนะคะข้างในกล่องก็จะมีน้ำพวกชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น้ำไอ้ขวดน้ำชาเขียวที่ว่าก็กระจายอยู่เต็มถนนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายรถเคลื่อนย้ายของอะไรต่างๆก็มีผลหนักมากในของการจราจรแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้ไม่มีปัญหาละนะคะเพราะว่าเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นขีดขวางแล้วค่ะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัติกา
1: อะไรนะคะดิฉันปุญญานุชค่ะ
4: ปุญญานุชครับผมจะลืม
1: ค่ะ
4: คุณปุญญานุชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยเมื่อสักครู่ผมไปใช้เส้นทางถนนหน้ารามคำแหงมา
1: อ๋อเป็นไงบ้างคะ
4: ตอนไม่มีปัญหานะ
1: ค่ะ
4: คือจุดเริ่มต้นออกจากที่พักก็ได้ผู้โดยสารมาเรื่อยๆก็ใช้ประดิษฐ์มนุษย์ทำแล้วก็ส่งผู้โดยสารรามที่11
1: ค่ะ
4: 21แล้วก็ออกมาหน้ารามก็วิ่งยาวๆมาถึงมหาไทยไม่มีปัญหา
1: ใช้ได้โดยตลอด
4: ใช้ได้โดยตลอดแต่ว่าดีนะตรงมหาไทยเนี่ยช่วงเวลากลางวันอย่างเงี้ยมันไม่มีรถจอดครับมันจะมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรจอดตรงข้ามสนามกีฬาคร
1: ับ
4: แต่ว่าช่วงเวลานี้ไม่มีปัญหาเข้ามาไทยก็โล่ง
1: ค่ะ
4: สองฝั่งแล้วก็ออกมาลาดพร้าวตอนนี้ผมมาถึงแยกรัชดาลาดพร้าวแล้ว
1: ค่ะ
4: จุดหมายปลายทางจะไปที่รถตู้หมอชิดครับผม
1: อ๋อโอเคค่ะค่ะ
4: เขียวก็น่าจะผ่าน
1: ค่ะขอบคุณมากเลยคุณชัยรัตน
4: ์ครับผมขาออกใช้การได้ดีครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
4: ขอบคุณค่
1: ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคุณพันคุณพันเนี่ยใช้เส้นพระราม4นะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณลิลิ่นครับสองร้อยสองคุณยายกลับบ้าน
1: อยู่ช่วงไหน
5: ค่ะ
1: จาก
5: แยกวันหลังไม่ได้แยกมาแล้วก่อนต่อเนื่องมุ่งหน้าอย่าวราด
1: ค่ะ
5: รถร้อนต้องเบรคครับติดแก้สัญญาณ
1: ค่ะ
5: ข้อที่หนึ่งไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
5: ตอนนี้ผมจะใช้ครับอาจารย์วุฒิมหาพุทธรามครับผมออกสี่พยา
1: ค่ะ
5: ก็ทำการเจอเรื่องเวลาครับจะเดือดร้อนนะครับคุณมือรถ
1: ค่ะ
5: สาวที่หกองศาครับผม
1: โอ้ร้อนมาก
5: ตอนนี้ก็มีลูกปั้นม้าอยู่ตรงนี้ครับอยู่กลางถนนตรงเจริญกรุงตลาดน้อยครับแม่ดาว
1: ลูกปั้นม้าเหรอฮะ
5: ลูกม้ามีม้าที่เชื่อมเป็นรถรถอะไรเงี้ยครับทำเป
1: ็
5: นอ๋อ
1: ค่ะ
5: เป็นรถป่าครับเป็นรถป่า
1: ค่ะ
5: แต่เรื่องลงสาวเดินเยอะครับสี่พยาตลาดน้อย
1: แดดร้อนจ้าขนาดนี้เนี่ยยังมีคนเดินอยู่อะคะค
5: ่
1: ะ
5: นี่นี่แล้วสาวเดินอยู่ครับ
1: ค่ะ
5: ตรงนี้ตลาดน้ำเมย์ครับ
1: ค่ะ
5: จะเดินแล้วนะครับส่งบินไปดูรถกลับบ้านเลยคร
1: ับ
5: ที่เดินสามสิบเก้านาทีแล้วผม
1: ค่ะ
5: ตอนนี้ติดไฟแดงอยู่เรื่อยสี่พยาตัดเจริญกรุงครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากโอ้นี่มาไม่แค่ตัวเดียวนะที่เป็นลูกบ้านมาย่านเจริญกรุงอ่ะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีรถบัสค่ะติดคานสะพานพุทธโอ้เดี๋ยวมีผลแน่ๆเรื่องของการจราจรนะคะคือจุดเนี้ยเนี่ยเขามีป้ายชัดเจนมากเลยว่าห้ามรถสูงเกิน 3.80 เมตรนะคะลอดใต้สะพานแต่ปรากฏว่ารถคันนี้สูงกว่าที่เขาบอกก็เลยไปติดคานสะพานเดี๋ยวอาจจะได้มีอัปเดตกันแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะพักกันก่อนค่ะ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
7: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
8: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากเคล ลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
7: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
12: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metergrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
11: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
13: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
14: เรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
14: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
17: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
18: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: มีแจ้งของคุณธนัญญานะคะบอกว่าใช้เส้นรัตนาธิเบศในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ตรงช่วงของกลางสะพานพระนั่งเกล้ามีรถเก๋งจอดอยู่นะคะในช่องทางทางด้านซ้ายแล้วคนขับเนี่ยลงมาเปิดฝากระโปรงหลังรถแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ไม่แน่ใจว่ารถเสียหรือว่าจอดทำอะไรแต่ว่าฝากเตือนเพื่อนร่วมทางให้เรามาระวังกันนี่เพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะของคุณธนัญญาถ้าหากว่าใครผ่านตรงจุดนี้ก็ระมัดระวังกันแล้วถ้าหากว่ามีเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะช่วงแยกบ้านบุค่ะตำบลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งแต่ว่าจุดนี้ชนรุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตถึง2คนคือเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุอันหนึ่งแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งนะคะก็ทำให้อุบัติเหตุตรงจุดนี้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนผู้ชาย1ผู้หญิง1นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายทั้งหมดพ้นจุดเกิดเหตุไปแล้วนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีผลในเรื่องของการจราจรนะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุค่ะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของถนนตำรุบางพลีที่บอกว่าช่วงแยกถนนเทพรัตน์ที่จะออกมาทางด้านของสุขุมวิทสายเก่าดูจากในรูปใน Facebook ของทาง JS100 Radio เนี่ยนะคะคือต้องบอกเลยว่างงไหมมาได้ยังไงแต่ดูแล้วดูจากสภาพของรถเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแน่นอนนะคะกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้ค่ะสภาพของตัวของรถกระบะนี่คือเขาใช้คำว่าอะไรเอียงไปคาอยู่กับตัวของบาริเออร์นะคะประมาณสัก30องศาประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเขาเลี้ยวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก็เลยทำให้มันไปคาอ๋อเสียหลักใช่ไหมแล้วไปคาอยู่กับตัวของบาริเออร์ก่อนหน้านี้ก็ทำให้มีผลกระทบไปในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูถ้าเป็นเส้นนะคะเส้นทางด้านของถนนตำรวจบางพลีไม่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็ดูจากใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะนี่มีการโพสต์คลิปของอุบัติเหตุเมื่อวันที่17มิถุนายนตอนช่วง 20:57 นาทีเป็นโพสต์เพิ่มเติมอะค่ะนะคะนี่เข้าไปดูได้นะใน Facebook ของทาง JS100 คือการขับนะคะอุบัติเหตุอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนเจ็บหรือว่ามีอะไรยังไงด้วยไหมแต่ว่าลักษณะอย่างหนึ่งที่เห็นนะคะก็คือรถเก๋งเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยคือเขาขับนะคะขับมาเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนเขาขับแล้วเขาก็เบี่ยงแล้วเขาไปชนกับรถตู้นะคะแล้วลักษณะของการชนจากตรงจุดที่ชนก็ถลายไปไกลเหมือนกันนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงของคืนวันที่17มิถุนายนนะคะก็ดูคลิปได้ผ่านทาง Facebook ผ่านทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะคอมเมนต์เข้ามาเยอะเหมือนกันสำหรับกรณีของอุบัติเหตุตรงจุดนี้นะคะอย่างเช่นคุณอาบอกว่าอย่าบอกนะว่าประมาทร่วมนะคะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคุณเก่งกาก็บอกว่าเห็นรถวิ่งมาจากข้างหลังตั้ง30วินาทีแล้วก็มีทีท่าว่าจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ประมาทร่วมแน่นอนนะคะเห็นบอกว่าคืออย่างรถตู้เนี่ยควรที่จะหลบหรืออะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ไปดูคลิปนะคะแล้วอ่านคอมเมนต์แล้วบอกว่าคือมีคนบอกว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยมีอยู่คันหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าการขับเนี่ยเหมือนกับเป็นการแช่อยู่ในช่องทางทางด้านขวาแต่คนบอกว่ารถตู้ไม่ได้แช่ขวานะแต่ว่าแซงอีกคันหนึ่งขึ้นไปยังไม่ทันที่จะเข้าซ้ายนะคะอีกคันหนึ่งก็มาปาดแล้วก็เลยเอาไม่อยู่นะคะแล้วก็เลยกระแทกนะคะไปที่รถตู้รอบที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเติมกันจากในคอมเมนต์แป๊บๆนี่คอมเมนต์เยอะเนี่ย105คอมเมนต์แล้วค่ะแล้วแชร์ไปเนี่ยคือ45ครั้งแล้วมีคนเข้ามาดูนะโพสต์เนี้ย 60,000 แล้วเหรอโอ้แป๊บๆไม่ถึงชั่วโมงนะคะไปดูได้ใน Facebook ของทาง JS100 Radio นะคะคือก็จะพยายามดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเขามายังไงแต่ก็คือกรณีนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะ ไม่แน่ใจว่าจะมีคนเจ็บด้วยไหมเดี๋ยวพยายามหาข้อมูลเก่าให้แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเราไปเพิ่มเติมกันก่อนกรณีของรถบัสซึ่งไปติดเข้ากับคานสะพานตรงจุดกับรถใต้สะพานพุทธนะคะเดี๋ยวเราไปที่สิบตำรวจเอกกฤษดาวัยเวทานะคะสน.พระราชวังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้มีการดำเนินการยังไงคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าที่เกิดเหตุครับไม่พบแล้วครับเบื้องต้นรับแจ้งจากประชาชนบริเวณโดยรอบเขาแจ้งว่าได้ถอยออกจากคานเหล็กไปแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางรถขึ้นก็ปกไว้เรียบร้อย
0: ถอยออกมาได้แล้วใช่ไหมค่ะ
1: ครับถอยออกได้แล้วครับ
0: แต่ป้ายนี่ก็บอกชัดมากเลยนะคะ
1: ติดนิดเดียวครับมันเหมือนกับว่าถุงลมท้องเพื่อมาต่อติดเดียว
0: อาจจะ
1: ลงออกได้ไม่ได้รับความเสียหาย
0: อย่างดีอย่างดีที่เขาก็แบบยังถอยออกมาได้หรืออะไรนะคะค่ะแต่จริงๆแล้วจุดนี้มันไม่ค่อยจะมีรถไปติดอยู่ตรงคานใช่ไหมไม่เคยได้ยินข่าวเลย
1: ติดบ่อยคร
0: ับอ๋อติดบ่อย
1: ครับใช่ครับ
0: ติดบ่อยเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: คือตรงนี้มีการปรับถนนอะไรยังไงเพิ่มขึ้นไหมหรือจริงๆถนนก็อยู่ในระดับปกติเพิ่มไม่ได้
1: มันระดับปกติครับแต่ก็คือถ้ารถมันเข้ามามันจะติดคล้องสะพานพุทธครับมันก็เลยทำให้เหมือนรถจะต้องจอดหลงเข้ามาบ่อย
0: ย้ำเลยว่า
1: ต้องจอดหลงเข้ามาบ่อย
0: ย้ำไว้เลยว่าอย่าเกินใช่ไหมถ้าเกิน 3.80 ไม่ได้ติดแน่นอน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่ตอนแรกนึกว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเลยนะในเรื่องของการดำเนินการอะไรต่างๆกรณีของรถบัสคันนี้ขอบคุณนะคะทางสิบตำรวจเอกกฤษดาวัยเวทาสน.พระราชวังค่ะก็อัปเดตเพิ่มเติมกันให้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะอยู่ที่ไหนยังไงก็เพิ่มเติมได้นะคะเพิ่มเติมกันได้ที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio คุณธันวรินทร์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณธันวรินทร์ใช้ถนนราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุตรงจุดไหน
2: ตรงพอเราลงจากสะพานที่ตัดเส้นบรมมา
0: ค่ะ
2: สะพานข้ามทางรถไฟมาแล้วก็เบี่ยงเข้าคู่ขนาน
0: ค่ะ
2: เบี่ยงเข้าคู่ขนานมาสักประมาณเกือบ5เลย500เมตรอ่ะ
0: อืม
2: ก็จะมีรถกระบะรถเก๋งชนท้ายรถกระบะที่มีอะไรนะมีคอก
0: ค่ะ
2: แต่รถเก๋งอ่ะเสียหายเยอะ
0: โอ้ต้องยกต้องลากใช่ไหมค่ะ
2: ลากไหมไม่แน่ใจไม่น่าจะถึงกับลากอ
0: ่ะ
2: แต่ว่าฝากระโปรงเขาเปิดอ่ะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็รถแต่รถกระบะไม่ค่อยเห็นจะมีรอยอะไรเลยอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็เลยโอ้ยน่าสงสารรถเก๋งแล้วรู้สึกรถเก๋งจะเป็นผู้หญิงค่ะ
0: อ้าวแล้วตอนนี้เขาอยู่นอกรถกันทั้งคู่เลยไหมคะหรือยังไง
2: ใช่
0: ค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ใช่ไหม
2: ยังไม่มีอ่ะเพิ่งชนได
0: ้
2: ใน
0: ที่
2: ตอนที่ผ่านน่าจะเพิ่งชนเลยแหละ
0: ค่ะงั้นได้เลยเดี๋ยวเรารีบประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ก่อนเลยค่ะคุณธันวรินทร
2: ์แล้วตอนนี้อากาศข้างนอกก็ร้อนมาก39องศา
0: แถวนั้นมีเมฆบ้างไหมคะ
2: โอ้ฟ้าสีฟ้าสวยเลย
0: อืมค่ะ
2: สีฟ้าสีขาวฟ้าสวยเลยถ่ายรูปมาสวย
0: ใช่ถ่ายรูปมาสวยแต่อย่าถามถึงเรื่องของอุณหภูมินะเรื่องของแดดร้อนมากค่ะโอเคต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณธันวรินทร์นะคะ
2: แล้ววันนี้รถเส้นราชพฤกษ์จากรัตนาธิเบศรเข้าราชวิมานหูติดมาก
0: วันนี้ราชพฤกษ์มีใช่มีอุบัติเหตุมีอะไรด้วยเป็นระยะเหมือนกันแล้วราชพฤกษ์วันนี้ให้เป็นเส้นทางที่ดิฉันว่าน่าจะมีอุบัติเหตุมากที่สุดในเช้าวันนี้แต่บางทีก็เป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไงคะมันไม่ถึงขั้นกับรุนแรงหรืออะไรมาก
2: ก็ผ่านเข้ามาตั้งแต่ 8:30
0: ค่ะ
2: พอดีว่าจะไปทางสวนผักแต่กว่าจะมาถึงจุดที่เราจะเลี้ยวเข้าสวนผัก
0: อือ
2: ใช้เวลาวันนี้เยอะเลยอ่ะ2ชั่วโมง
0: เวลาเดิมเวลาเดียวกันใช่ไหมที่ออกมา
2: ใช่วันนี้ใช้เวลาเยอะมาก
0: ค่ะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้อัปเดตด้วยนะคุณธันวรินทร
2: ์ได
0: ้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเนี่ยมีการจองตัวกันล่วงหน้าไว้เลยค่ะ เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้เป็นยังไงพรุ่งนี้อัปเดตด้วยนะคุณธานุริน
2: ได้
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคนเข้าไปดูเยอะมากส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีติ๊กชิโร่นักร้องดังเมาแล้วขับชนคนตาย2รายจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ศาลพิพากษาจำคุก2ปีติ๊กชิโร่ไม่รอลงอาญาพร้อมเพิกถอนใบขับขี่คดีเมาแล้วขับชนคนตาย2ศพเมื่อปลายปี2567คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: ที่ห้องพิจารณาคดี301ศาลอาญามีนบุรีพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังจำเลยในคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2ศพบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567โดยศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุกจำเลย4ปีในคดีขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพคงเหลือจำคุก2ปีถึงแม้ว่าจำเลยจะมีความสำนึกไปร่วมงานศพและแสดงความเสียใจพร้อมทั้งมีการเยียวยาในเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถตกลงค่าชดเชยกันได้รวมถึงพฤติกรรมของจำเลยไม่มีการหลีกเลี่ยงเรื่องของการขับรถซึ่งเป็นการกระทำที่ร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งเพิกถอนใบขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการที่ทนายความจำเลยยื่นประกันตัวและอุทธรณ์ในคดีอย่างไรก็ตามในคดีนี้จำเลยได้มีการเยียวยาในเบื้องต้นแล้วรวมทั้งสิ้น3ล้านบาทแต่ทางโจทก์ได้มีการฟ้องแพ่งโดยเรียกค่าเสียหาย21ล้านบาทก่อนจะต่อรองเหลือเพียง18ล้านซึ่งทางจำเลยมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปในคดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลท่านมีนบุรีซึ่งวันนี้จำเลยสามารถรับเงิน500,000 บาทที่ทางจำเลยมายื่นเยียวยาต่อหน้าส

0: ฐานกลับไปได้เลยแต่เงินส่วนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีแพ่งพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
1: พรรคเศรษฐกิจแฉขบวนการอากงหัวงบกทมอ้างใช้ช่องโหว่จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่า 500,000 บาทเอื้อทุจริตเสนอแก้กฎหมายตั้งองค์กรปราบปรามคอร์รัปชันกรุงเทพโดยเฉพาะคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
2: นายคิดโปตนันสสบัญชีรายชื่อและประธานพรรคเศรษฐกิจแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตในกรุงเทพมหานครโดยระบุว่าหลังจากที่พรรคได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมการซื้อขายตำแหน่งและการทุจริตในสำนักงานเขตเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการต่อเนื่องทั้งการแจ้งความดำเนินคดีการยื่นเรื่องต่อปปช.และการร้องเรียนต่อกระทรวงแรงงานในประเด็นที่มีการเรียกรับผลประโยชน์จากแรงงานต่างด้าวโดยนายคิดกล่าวว่าปัญหาสำคัญอยู่ที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครโดยอ้างว่ากว่า 92% ของงบจัดซื้อจัดจ้างมูลค่ากว่า 43,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่ไม่ผ่านการประมูลพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้มีวงเงินต่ำกว่า 500,000 บาทเพื่อหลีกเลี่ยงการประกวดราคาและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตนอกจากนี้พรรคเศรษฐกิจยังเสนอแก้ไขกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยเห็นว่าปัจจุบันให้อำนาจผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากเกินไปขณะที่กลไกตรวจสอบยังไม่เพียงพอพร้อมเสนอจัดตั้งองค์กรอิสระปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะไม่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าหรือปลัดกทม.พร้อมกันนี้พรรคเศรษฐกิจได้เปิดเผยข้อมูลโครงการและรายชื่อบริษัทเอกชนที่ได้เข้ารับงานบางส่วนและเรียกร้องให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่ต่างๆชี้แจงต่อประชาชนถึงการใช้งบประมาณและความคุ้มค่าของโครงการที่ดำเนินการทั้งนี้ข้อกล่าวหาดังกล่าวยังเป็นข้อมูลจากฝ่ายผู้ร้องเรียนซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ถูกพาดพิงสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ตามกระบวนการต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียงหมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพ บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปากได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปากเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวบอกก่อนแอปพลิเคชันเจซอย
2: ครับ
1: นี้เรากำลังจะเปิดตัวต้องใช้ก็เป็นเวอร์ชันใหม
2: ่
1: นะคะ JS100 New Edition นะคะแต่อย่าเพิ่งดาวน์โหลดนะเพราะว่าจะปล่อยให้ดาวน์โหลดกันคือวันที่26มิถุนายน
2: ครับ
1: นะคะส่วนคนที่เคยมีอยู่แล้วเดี๋ยวมีการอัปเดต
2: ครับ
1: ก็คืออัปเดตการในวันที่26มิถุนายนแล้วไม่ใช่เพียงแค่การเปิดตัวแล้วยังมีให้ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะร่วมสนุกกันเนี่ยแหละผ่านทางตัวของแอปพลิเคชัน JS100 New Editionนะคะต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของคนที่เคยดาวน์โหลดไว้แล้วก็อัปเดตส่วนคนที่ไม่เคยก็มาอัปเดตมามีตัว JS100 Application New Edition เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะคะเป็นในส่วนของการที่จะร่วมกิจกรรมคือเข้าไปดูนะคะเพราะว่าในตัวของ Application อันใหม่อันนี้เราก็จะสามารถที่จะคือไม่ได้แทบจะไม่ได้แตกต่างกับของเดิมแต่ว่าเราจัดรูปแบบหน้าเนี่ยให้มันดูง่ายขึ้นเรื่องของการใช้ต่างๆนะคะโดยเฉพาะอย่างในส่วนของฟังก์ชัน SOS เข้าไปถึงปุ๊บเลยโหเด่นเลยเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดนะคะในเรื่องของรูปแบบต่างๆมันก็จะเป็นระเบียบในการที่จะเข้าไปดูแบบได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของการร่วมกิจกรรมก็คือเมื่อสมัครแล้วอัปเดตแล้วนะคะก็สำหรับคนที่เป็นสมาชิกใหม่ก็สมัครนะคะในส่วนของการที่จะเป็นสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะเพราะถ้าจะมาร่วมกิจกรรมก็ต้องมีการสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยอ๋อแต่อย่างนึงนะถ้าเป็นระบบ iOS นะต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะแล้วก็ถ้าเป็นระบบ Android เนี่ยต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมก็คือการเข้ากดนะคะกดเข้าไปผ่านแอปพลิเคชันย้ำนะคะแล้วก็ไปชมไลฟ์ของทาง YouTube ของทางJS100นี่แหละผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็แคปหน้าจออันนี้บอกคร่าวๆนะคะบอกคร่าวๆไว้ให้เตรียมตัวกันแต่ว่าอันดับแรกเลยเตรียมตัวไว้ก่อนในการที่จะดาวน์โหลดตัวใหม่นะคะต่อ JS100 New Edition กันก่อนนะคะห้ามพลาดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันคือมีทั้งผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วก็ผ่านทางด้านของ Facebook ของทาง JS100 Radio ด้วยมันมีหลายกิจกรรมให้ร่วมเป็นการเปิดตัวนะคะ JS100 New Edition ค่ะอันนี้ต้องบอกนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะในเรื่องของการจราจรวันนี้รถจะแน่นในหลายๆเส้นทางนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยจะมีอยู่หลายจุดแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งซึ่งเป็นอุบัติเหตุใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการนะคะเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่คือตอนนี้ทั้งหมดก็เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วเป็นเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกคือเป็นอุบัติเหตุนะคะในส่วนของรถบรรทุก6ล้อชนกับรถบรรทุกพ่วงซึ่งจอดอยู่ข้างทางจอดอยู่ในช่องทางฉุกเฉินนะคะที่มีโอกาสได้คุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะของมอเตอร์เวย์ที่เล่าให้ฟังนะคะก็บอกว่าคือไปชนมันก็เป็นการเบียดนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยรถบรรทุก6ล้อก็คือไปชนเข้ากับแบรีเออร์แล้วก็พลิกในส่วนของตัวของไอ้ตัวของที่เขาบรรทุกมานะคะก็จะหล่นลงมาจากตัวท้ายพ่วงนะคะก็เป็นกล่องข้างในก็จะมีพวกชาเขียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะก็ต้องใช้ระยะเวลาในเรื่องของการดำเนินการทั้งการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าสิ่งของต่างๆโหแบบติดนิ่งมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเคลื่อนย้ายเรียบร้อยใช้เวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันกว่าที่จะดำเนินการได้เรียบร้อยนะคะตรงจุดนี้นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แล้วก็ถ้าดูในเรื่องของอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาวันนี้ถือว่าเยอะนะคุณเสมาทั้งหมดน่ะคือ25รายเยอะมากนะคะคือบางจุดก็เป็นอุบัติเหตุที่ชนกันแต่ว่าก็คือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องมีในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแต่ว่าบางจุดนี่ก็อย่างมีอยู่จุดนึงนะคะเป็นพื้นที่ของสมุทรปราการบอกว่าคือคนขับเขากินยามาแล้วเหมือนกับวูบไปชนเข้ากับรถ2แถวนะคะก็ในรถ2แถวนี่ก็จะมีผู้โดยสารอยู่ในรถด้วยก็คือได้รับบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บกัน2คนกรณีของมอเตอร์เวย์นี้บาดเจ็บ2เหมือนกันคือคนขับรถบรรทุกคันที่ไปเบียดคันที่จอดอยู่ข้างทางนะคะคือบอกว่าอย่างรถคันที่จอดข้างทางคนนั้นน่าจะเจ็บมากกว่าเพราะว่า คือเขากำลังจะก้าวขึ้นรถอะแล้วเขาลงมาจากรถแล้วกำลังจะก้าวขึ้นรถแล้วก็มาถูกรถบรรทุก6ล้อเนี่ยเบียดแล้วก็ชนเนี่ยนะคะก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเรื่องราวดีๆอยู่เรื่องหนึ่งนะคะคือมีแจ้งของคุณของคุณสมพรแจ้งบอกว่าอะเจอของที่บริษัทลืมเป็นถุงผ้านะคะแล้วก็เลยแจ้งมาทางจอสอร้อยซึ่งปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณชนัญญาเนี่ยแจ้งมาด้วยเหมือนกันว่าลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่แต่ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถแต่ว่าทราบชื่อคนขับเนื่องจากว่าใช้วิธีการโอนเงินให้อะค่ะนะคะปรากฏว่าตรงกันก็เลยให้คุยกันนะคะแล้วก็มีการนัดหมายกันเรียบร้อยแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะไปเจอกันที่ไหนยังไงคิดว่าตอนนี้อาจจะเจอกันเรียบร้อยแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่คุยออกอากาศเนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะคุณสมพรก็บอกว่าในกำลังขับรถจะไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะเพราะว่าของคุณชนัญญาเองเนี่ยก็คือเป็นลงที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมนะคะทางด้านของคุณสมพรมูลมณีซึ่งขับรถแท็กซี่สีเหลืองท้อทหารอ่าง2533กทมนะคะเมื่อวานนี้มีแจ้งคนพัดหลง
2: ครับ
1: ใช้ช่องคุณไหมนะคะที่มีคุณหมอแจ้งอะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ใช่บอกล่าสุดเจอแล้วนะ
2: ครับ
1: นะคะเจอแล้วเมื
2: ่
1: อใช่เมื่อตอนช่วงเช้าคุณหมอน่ารักมากเลยนะเพราะว่าคุณหมอเองก็แบบพยายามตามหากันมาโดยตลอดทั้งคืนเหมือนกันนะคะคือเป็นคนที่เคยทำงานด้วยก
2: ับ
1: ทางคุณหมอองอาจนะคะแล้วก็อัปเดตคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนตามแล้วตอนช่วงเช้านะคะเนื่องจากว่ามีคนแจ้งเบาะแสนะคะคุณหมอก็เลยไปตามแถวในพื้นที่นะคะที่มีคนแจ้งมานะคะแถววงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็ไปเจอคือคุณการนี่มีเรื่องของปัญหาเรื่องของความจำเรื่องของสมองเสื่อมอะไรต่างๆด้วยนะคะก็ดีใจด้วยปลอดภัยนะคะแล้วคุณหมอเองก็บอกว่าจริงๆคุณหมอเองก็มีประสบการณ์ของการที่เคยต้องดูแลคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็เคยมีอาการสมองเสื่อมเหมือนกันก็เลยเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะช่วยดูแลคุณการจนาซึ่งเคยทำงานด้วยกันมานะคะก็ขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยที่แจ้งเบาะแสอะไรต่างๆเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าค่ะงั้นเดี๋ยวส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ช่องทางการติดต่อหลักนะครับหมายเลขดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทั้งระบบเครือข่าย AAS รวมไปถึง True Dtac นะครับสามารถกดผ่านโทรศัพท์มือถือดอกจัน1808หลังจากนั้นกดโทรออกแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับนอกเหนือจากช่องทาง FM 100แล้วนะครับทางวิทยุเรายังมีทางโซเชียลมีเดียครับเยอะแยะมากมายหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางทีมงานจสร้อยของเรานะครับเริ่มต้นด้วยรับชมผ่านทาง YouTube JS100 Radio Official นะครับสามารถร่วมพูดคุยพิมพ์คอมเมนต์สดๆเข้ามาถามตอบสภาพการจราจรนะครับสอบถามข้อมูลต่างๆได้ง่ายๆเลยผ่านช่องทางคอมเมนต์พูดคุยกันได้จัดรายการไปพร้อมๆกันได้นะครับผ่านทาง YouTube JS100 Radio Official รวมไปถึงทาง Facebook Fanpage ทาง IG Instagram ทาง TikTokทางเว็บไซต์ทาง X นะหรือว่าทาง Twitter ทาง LINE @jsr100@js100 รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันที่ล่าสุดเมื่อสักครู่นะครับที่ต่อเวรกันมาว่าเรากำลังจะอัปเดตเป็น new version แล้วฝากติดตามด้วยนะครับทางแอปพลิเคชัน JS100 ของเราท่านใดที่ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้แล้วก็เดี๋ยวรอวันนะครับอัปเดตตัวแอปพลิเคชันสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดก็เดี๋ยวรอเวอร์ชันใหม่ดาวน์โหลดติดเครื่องโทรศัพท์มือถือท่านไว้อุ่นใจกว่าคราวนี้แหละได้เห็นฟังก์ชัน SOS นะครับทำศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับมาติดตามกันได้สำหรับตัวฟังก์ชัน SOS ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน JS100 ของเราจริงๆมีฟังก์ชันเยอะนะครับเดี๋ยวรอดาวน์โหลดวันศุกร์นี้ที่จะถึงนี้ก็ลองศึกษาลองเล่นดูก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันก่อนกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะศาลอาญามีนบุรีค่ะนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นายมนัสวินนันทเสนหรือว่าติ๊กชิโร่นะคะนักร้องชื่อดังเป็นจำเลยคดีขับรถขณะเมาสุราชนผู้อื่นเสียชีวิต2รายบนสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่10ตุลาคม2567นะคะโดยวันนี้ค่ะติ๊กชิโร่เดินทางมาพร้อมกับภรรยานะคะนางพันธิรานันทเสนแล้วก็ทนายความค่ะส่วนฝ่ายผู้เสียหายนะคะมีคุณจิรวัฒน์ศิวพรพิทักษ์และก็นางหฤทัยอิ่มเอิบนะคะผู้เป็นบิดามารดาของผู้เสียชีวิตมาฟังมาร่วมฟังคำพิพากษาค่ะในฐานะโจทร่วมนะคะโดยในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยได้ชดใช้เยียวยาแก่โจทก์ไปแล้วนะคะเป็นเงิน 3.5 ล้านบาทนะคะแต่เรื่องของความเสียหายทางแพ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้ค่ะโจทก์มีการฟ้องร้องทางแพ่งนะคะเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน21ล้านบาทก่อนที่จะต่อรองกันเหลือ18ล้านบาทซึ่งทางจำเลยก็มองว่า18ล้านบาทยังเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปจึงขอต่อรองเหลือ7ล้านบาทแต่ทางโจทก์ไม่ยอมนะคะคดีนี้จึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งมินบุรีค่ะส่วนศาลอาญามินบุรีวันนี้นะคะพิเคราะห์และพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291พระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522มาตรา43วรรควงเล็บ2วงเล็บ4นะคะ163วรรค4ค่ะกระทำการกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวแต่ว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทนะคะให้ลงโทษฐานขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90นะคะจะให้จำคุก4ปีแต่ว่าจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงโทษจำคุก6ปีพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีและก็รายงานสืบเสาะและก็พินิจของจำเลยแล้วเห็นว่าแม้ว่าจำเลยจะรู้สึก นะคะจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ญาติของผู้ตายแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ประกอบกับจำเลยขับรถขณะเมาสุราจำเลยย่อมเข้าใจดีว่าจะทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลงจำเลยสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ก็ไม่กระทำและการขับรถดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง2คนถือว่าเป็นพฤติการร้ายแรงจึงไม่รอการลงโทษกับให้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ของจำเลยและก็ให้แจ้งคำสั่งนี้แก่นายทะเบียนทราบส่วนที่โจทร่วมขอให้มีการริบรถยนต์นั้นเนื่องจากคำฟ้องของโจทไม่มีคำขอให้ริบของกลางโจทร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้กรณีนี้จึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ศาลยกคำร้องกรณีริบรถนะคะขณะนี้นะคะทางทนายความของคุณติ๊กได้เตรียมยื่นประกันตัวกำลังยื่นไปแล้วนะคะขอประกันตัวนายติ๊กชิโร่ค่ะเพื่อที่จะสู้คดีระหว่างอุทธรณ์นะคะมาอีกเรื่องนึงคุณเสมาอันนี้เป็นข่าวเมื่อวานนี้ที่ดิฉันรายงานไปเรื่องของทุจริตแก้ข้อสอบเนี่ยนะคะ
0: ครับ
2: เป็นเรื่องที่โอ้โหแบบมันทั้งดังมันทั้งรู้สึกใครฟังก็รู้สึกแย่นะคะทำให้เสื่อมเสียภาพพจน์แล้วก็ช่วงเย็นก็มีการเด้งนะคะทางอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ากรุหรือเข้ากระทรวงมหาดไทยนะคะวันนี้ค่ะคุณธีรุตสุภวิบูลผลนะคะอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าไม่กลัวเรื่องของการถูกเด้งฟ้าผ่านะคะเพราะว่าเปิดเผยว่าในสัญญากระบวนการแต่งตั้งกระบวนการตั้งแต่ออกข้อสอบเลือกสถานที่สอบตลอดจนถึงการตรวจข้อสอบกรมท้องถิ่นไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเราจะรับเรื่องตอนสุดท้ายคือตอนส่งคะแนนเป็นไฟล์แล้วและตัวผมเองก็ไม่ได้เข้าไปเป็นประธานการสอบแต่ก็มีกสทหรือว่าคณะกรรมการการสรรหาโดยมีอดีตรองผู้ว่าเป็นประธานซึ่งก็ได้ตั้งไว้ก่อนแล้วก่อนที่ผมจะมารับตำแหน่งนะคะซึ่งประกาศแต่งตั้งสถานที่สอบรายชื่อผู้สอบตลอดจนประกาศคะแนนผมไม่ได้เป็นคนเซ็นเลยนะคะตอนเห็นข่าวก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็หลังจากเห็นข่าวก็ได้ติดต่อไปที่โรงพิมพ์ว่าจะขอเข้าไปดูห้องความมั่นคงแต่ก็ไม่ได้แต่เข้าไปไม่ได้นะคะเพราะกรมไม่ใช่คู่สัญญาต้องให้มหาวิทยาลัยแจ้งนะคะจึงจะเข้าไปดูได้ซึ่งเมื่อวานโรงพิมพ์ก็มีการให้ข้อสังเกตว่ากระดาษที่เห็นในข่าวไม่ใช่กระดาษคำตอบตัวจริงเพราะตัวจริงมีการตัดมุมไว้นะคะแต่ที่เห็นในข่าวก็น่าจะเป็นการปริ้นออกมาจากไฟล์นะคะจึงตัดประเด็นลงพิมพ์ไปได้เพราะกระดาษไม่น่าจะใช่ของลงพิมพ์นะคะจึงต้องรอกระบวนการสอบของสอบสวนกลางกับทางปปช.ว่าจะมีใครเกี่ยวข้องบ้างยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนที่ถูกระบุถึงในข่าวซึ่งตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งได้ช่วงแรกก็เกิดเห็นน้ำท่วมหัดใหญ่ซึ่งก็อยู่ตรงนั้นเกือบเดือนไม่ได้เข้ามาวุ่นวายในการสอบนะคะแต่ก็มีการสั่งการไว้และก็บอกว่าแทรกแซงไม่ได้เพราะมีการระบุไว้ใน TOR ซึ่งระบุว่าหากพบการทุจริตมสว.จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบนะคะตอนนี้พอมีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของปปช.และก็ตำรวจสอบสวนกลางต่อไปและขอชี้แจงอีกว่าข้าราชการของสท.คือท้องถิ่นจังหวัดและปฏิบัติหน้าที่และที่ปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลข้าราชการท้องถิ่นที่อยู่กับเทศบาลอบต.อบจ.ไม่ใช่ข้าราชการของกรมแต่จะขึ้นอยู่กับนายกอบต.อบจ.นะคะและปลัดดังนั้นยืนยันว่ากรมไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบในกระบวนการสอบเข้าใจว่าในอดีตคงมีบทเรียนมาว่ากรณีที่กรมหรือว่าหน่วยงานรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็อาจจะดูไม่ค่อยโปร่งใสจึงได้กันตัวเองแล้วก็กำหนด TOR ให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในการจัดการทั้งหมดป้องกันข้อครหาใช้อำนาจโดยมิชอบนะคะหลังจากที่มีข่าวออกมาเมื่อวานก็งงว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรกระดาษคำตอบออกมาจากไหนนะคะก่อนที่จะทราบว่านั่นไม่ใช่กระดาษตัวจริงนะคะ
0: ครับ
2: ซึ่งไม่คือแบบถ้าฟังข่าวเรื่องนี้ไม่ว่าจะจัดสอบเองหรือใครจะสอบมันโกงกันแบบว่าน่าเกลียดมากนะ
0: ครับ
2: ก็รายที่บอกว่าท่านนายกก็บอกว่าจะให้ยกเลิกการสอบเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ
0: ครับ
2: มาอีกเรื่องนึงเรื่องต่อเนื่องกันนะคะทางด้านของคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายนะคะ ก็บอกว่ามองว่าการจับกุมกระบวนการนี้ได้ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเป็นการเปิดโปงนะคะจะได้ไม่เกิดกรณีเช่นนี้อีกแล้วก็ย้ำว่าในแง่ของตนเนี่ยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะทำให้การวางระบบในอนาคตเนี่ยจะทำได้อย่างถูกต้องและก็จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นมาอีกนะคะทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมถึงขยายผลเพื่อที่จะหาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดเมื่อเราเป็นสมาชิกของ OECD หรือว่าองค์การระหว่างประเทศใดๆเขาจะได้เชื่อมั่นว่าเราโปร่งใสในการทำงานจริงและมีระบบตรวจสอบได้เมื่อถามว่าในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.นะคะจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะคุณประกรณ์บอกว่าการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแต่ส่วนตัวที่รับผิดชอบดูแลกพ.ก็ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบนะคะที่จะต้องให้ปิดระบบนะคะเพื่อไม่ให้ให้เป็นระบบปิดขออภัยให้เป็นระบบปิดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลที่ดำเนินการไปแล้วได้นะคะแต่ถ้าออกแบบให้เป็นระบบเปิดก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลภายหลังได้ซึ่งก็อาจจะทำให้มีปัญหาก็ได้กำชับไปแล้วว่าให้ดูแลตรวจสอบให้ดีในกรณีลักษณะเช่นนี้นะคะและยืนยันว่าระบบการสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะคะซึ่งเป็นคนละระบบกันและในเบื้องต้นได้รับรายงานว่ากพ.จากกพ.ว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหเรียกว่าสะเทือนไปทั่ววงการข้าราชการต้องบอกแบบนั้นนะคะ
3: ครับ
2: ค่ะมาดูเรื่องของราคาทองนะคะน้ำมันแล้วก็หุ้นนะคะหุ้นไทยมาดูเรื่องของทองคำก่อนนะคะทองคำในประเทศวันนี้นะคะปรับไปแล้ว14ครั้งค่ะคุณเสมานะคะตั้งแต่เช้าเปิดตลาดครั้งแรกลบไป200บาทนะคะแล้วก็14ครั้งนี่คือบวกนะคะบวก7ลบ7ค่ะตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่นะคะลบ350บาทค่ะนะคะตอนนี้ลบอยู่350บาททำให้ทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 64,250 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,450 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ62,959.48 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 65,250 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,079 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.37 บาทนะคะทางหัวเซ็งเฮงค่ะวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะก็บอกว่าทองโลกมีการปรับตัวลงจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องก็สืบเนื่องมาจากทาง Fed Watch Tool ของ CME Group นะคะบ่งชี้ว่านักลงทุนให้น้ำหนักถึง 50.6% ว่า Fed อาจจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน2026แล้วก็คาดการณ์อีกว่า 34.6% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมเดือนมกราคมปี2027นะคะหลังจากการประชุมเฟดที่เควินวอชนะคะซึ่งทำหน้าที่ประธานครั้งแรกเนี่ยได้กล่าวว่าเฟดมีความมุ่งมั่นที่จะฉุดเงินเฟ้อให้กลับสู่ระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของเฟดจากปัจจัยข้างต้นทำให้ตลาดยังคงกังวลดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยลบแก่ทองคำนะคะอย่างไรก็ตามค่ะประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความทางทรูทโซเชียลเมื่อวันอังคารระบุว่าน้ำมันจำนวน19ล้านบาร์เรลนะคะได้ถูกขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่นายอาลีบาเรนีนะคะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาติที่เจนีวาสวิตเซอร์แลนด์กล่าวในวันอังคารว่าช่องแคบฮอร์มุสเปิดให้เรือพาณิชย์สัญจรได้อย่างเต็มรูปแบบโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางเป็นเวลา60วันนะคะจากปัจจัยข้างต้นก็ได้ทำให้ราคาน้ำมันเงินเฟ้อดอกเบี้ยเฟดอาจจะลดลงได้ในอนาคตนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ตอนนี้ขายทองคำออกอีก 4.57 ตันค่ะมาดูราคาน้ำมันบ้างนะคะน้ำมันของเวสเท็กซัสล่าสุดนี่นะคะลดลงไปอีก 55เซนค่ะตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 72.66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนเบรนท์ค่ะคุณเสมา
0: ครับ
2: เบรนท์ลดลงไปอีก59เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 76.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะดัชนีอยู่ที่ 1,550.96 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 10.06 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่ 34,750.56 ล้านบาทค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะกระทรวงกลาโหมของสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนะคะได้แจ้งต่อวุฒิสภาอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 80,000 ดอลลาร์นะคะ80,000 ล้านไหมคะดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านค่ะซึ่งในพีเทสเซตรัฐมนตรีกลาโหมนะคะมีการพบปะกับสมาชิกรัฐสภาหลายคนในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยสื่อของสหรัฐรายงานว่าความพยายามของกระทรวงกลาโหมกำลังเผชิญกับความไม่เห็นด้วยจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำสงครามกับอิหร่านค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังตั้งเป้าหมายนะคะที่จะจัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมไว้ถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์นะคะในปีงบประมาณ 2,569 แล้วก็เพิ่มขึ้นเกือบ50%จากระดับงบประมาณของปีงบประมาณปัจจุบันนอกเหนือจากเงินงบประมาณสำคัญสำหรับการชดเชยเรื่องของสงครามอิหร่านแล้วนะคะพรรครีพับลิกันยังหวังที่จะได้รับเงินประมาณ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณปกตินะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะต้องมีการสนับสนุนจาก2พรรคการเมืองถึงจะได้รับการอนุมัตินะคะนอกจากนั้นก็ยังหวังว่าที่จะได้รับเงินเพิ่มนะคะอีก 350,000 ล้านดอลลาร์ค่ะในปลายฤดูร้อนนี้ด้วยนะคะจำนวนเงินที่กระทรวงกลาโหมเรียกร้องนั้นสูงกว่าประมาณการค่าใช้จ่ายสงครามนะคะที่ 29,000 ล้านดอลลาร์ที่นายเฮกเซตแจ้งต่อสภาคองเกรสเมื่อเดือนที่แล้วส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดหากระสุนเพิ่มและการซ่อมแซมอุปกรณ์รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษากองกำลังประจำการในพื้นที่ขัดแย้งแต่ก็ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือสร้างฐานทัพสหรัฐที่ได้รับความเสียหายในภูมิภาคใหม่ขึ้นใหม่ด้วยนะคะทดแทนกับอันที่มันสูญเสียแล้วก็พังไปนะคะซึ่งก็เห็นไหมคะว่าเรื่องของสงครามเนี่ยมันไม่มีอะไรดีเลยนะนอกจากสูญเสียเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินต่างๆเนี่ยก็ยังจะต้องได้รับความเสียหายแล้วก็มีการซ่อมแซมซึ่งก็จะต้องมีการเสียเงินในการซ่อมแซมอีกมากมายที่เป็นล้านล้านนะคะ
0: ครับ
2: ค่ะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
3: ไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอ็นจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: สวัสดีทักทายในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าเป็นคุณอนุกูลคุณกระปุกแดงคุณพัชนีนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความนะครับเพิ่มเติมพูดคุยกันได้พี่พัชนีบอกว่าทางด่วนสุขุมวิท62ขาเข้าปริมาณรถมากแต่ก็ยังคล่องตัวเส้นพระราม2ยังคล่องตัวนะครับขนาดรายงานอยู่แถวมหาชัยยังคล่องตัวทั้งไปและกลับปลายทางอยู่ที่เพชรบุรีค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับพี่พัชนีครับคุณอนุกูลมารอเล่นเกมแม่ประนอมแล้วหลังบ่ายโมงนะครับพี่อนุกูลนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการ38องศาดัชนีความร้อน43องศาก่อนหน้านี้มีทางคุณณภัทรสอนนะครับแจ้งแทนแฟนชื่อคุณเรืองเจริญแฟนเนี่ยได้ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายนะครับข้างในก็มีเงินสดแล้วก็มีบัตรประชาชนมีบัตรเครดิตอื่นๆนะปรากฏว่าขึ้นรถแท็กซี่จากดอนเมืองครับที่สนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปลงที่ประชาสงเคราะห์20ก็เลยติดต่อมาคราวนี้เขามีสีแต่ว่าเขาจำได้แค่หมดตัวเลขแต่จำหมดตัวอักษรไม่ได้นะครับก็เลยแจ้งมากับทางจสร้อยนะมาปรึกษาเจ้าหน้าที่เรานะเจ้าหน้าที่เราก็เลยบอกว่าลองให้ติดต่อทางสนามบินดอนเมืองดูนะครับล่าสุดผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณณภัทรสอนสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ได้ของคืนไหม
1: ได้เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ว้าวแล้วไปได้คืนยังไงอะครับ
1: พอดีว่าติดต่อไปที่สนามบินนะคะแล้วก็ทางสนามบินน่าจะติดต่อทางแท็กซี่อะไรให้ค่ะแท็กซี่เลยโทรกลับมาค่ะ
0: อ๋อเป็นแท็กซี่ที่อยู่ข้างในสนามบินดอนเมืองใช่ไหมครับ
1: ใช่เราเรียกผ่านดอนเมืองอะค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยของอยู่ครบไหม
1: ครบค่ะเรียบร้อยค
0: ่
1: ะ
0: ไปรับคืนมาเรียบร้อยเนาะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับยังไงขอบคุณมากแล้วอะไรทำให้นึกถึงจอสร้อยครับตอนแรก
1: ทุกคนก็บอกค่ะว่าของหายในบนรถแท็กซี่โทรจอสร้อยค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เคยทำของหายบนรถแท็กซี่มาก่อนไหม
1: ไม่ค่ะนี่ครั้งแรกค่ะ
0: โชคดีมากเลยดีใจด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับได้คืนแล้วนะครับดีใจด้วยกับทางคุณณภัทรสอนแล้วก็แฟนนะครับคุณเรืองเจริญก่อนหน้านี้เขาโทรมาปรึกษาจสร้อยแล้วก็จะฝากให้จสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเราก็เลยแนะนำเจ้าหน้าที่หลังไมค์ก็เลยแนะนำไปว่าเอาลองติดต่อทางดอนเมืองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีรายละเอียดเพราะว่าเป็นรถแท็กซี่สังกัดภายในสนามบินปรากฏว่าได้คืนจริงๆครับก็ลองติดต่อไปทำตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็สุดท้ายก็ติดต่อคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้นะครับเห็นบอกว่าจำได้แค่ว่าเขียวเหลืองตัวอักษรเนี่ยจำไม่ได้จำได้แค่ตัวเลข8838นะครับได้คืนไปที่เรียบร้อยแล้วดีใจด้วยนะครับคุณนพวรรณแจ้งแทนคุณพ่อณรงศักดิ์คุณพ่อณรงศักดิ์ลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายสีกรมท่าตั้งแต่ 11:00 น.ของวันนี้นะครับข้างในมีบัตรประชาชนมีบัตรผู้พิการมีเงิน100กว่าบาทแล้วก็มีบัตรของคลินิกเวชกรรมพุทธาดาบางบอน1นะครับเขาบอกว่าขึ้นจากตรงคลินิกไปลงที่คลินิกมิตรสัมพันธ์บางบอน5เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้เหตุเกิดวันนี้ตอน 11:00 น.นะครับบัตรประชาชนนะบัตรต่างๆเนี่ยจะระบุชื่อของคุณพ่อชื่อคุณณรงศักดิ์แสงสวัยนะครับคุณณรงศักดิ์แสงสวัยถ้าคนขับรถแท็กซี่ท่านใดฟังอยู่นะครับแล้วเกิดคุ้นว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่ารับผู้โดยสารจากคลินิกเวชกรรมพุทธาดาบางบอน1แล้วก็ไปลงที่คลินิกมิตรสัมพันธ์บางบอน5ตอน 11:00 น.ติดต่อกลับมาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808ดอกจัน1808นี่โทรฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณอารยานะครับบอกว่าลืมเป็นถุงกับข้าวนะมีพวกน้ำพริกมีพวกขนมปังเป็นถุงพลาสติกใสๆนะครับมีขนมปัง3-4ชิ้นมีน้ำพริก1กิโลกรัมนะลืมไว้บนรถแท็กซี่นะก็บอกว่าเบาะข้างคนขับรถแท็กซี่ขึ้นมาจากบางลำพูไปลงที่ BTS สะพานควายเป็นรถแท็กซี่ EV สีขาวไม่ทราบทะเบียนแต่ว่าคนขับเขาบอกว่าจำได้ว่าชื่อคุณวชิรจักรภูณทรัพย์คุณวชิรจักรภูณทรัพย์ถ้าฟังอยู่นะครับสามารถติดต่อกลับได้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราช่วยประสานงานกับเจ้าของกระเป๋าให้นะครับคุณวิชัยก่อนหน้านี้บอกว่าอยู่ถนนวิทยุหน้าสถานทูตอเมริการถติดมากเลยแล้วก็มีรถพยาบาลติดอยู่ด้วยด้านหลัง1คันเราก็เลยแจ้งไปทางสน.ลุมพินีสน.ลุมพินีบอกว่ารถมากอย่างเดียวนะส่วนเรื่องของสัญญาณไฟที่มีรถพยาบาลติดอยู่เนี่ยตอนนี้ช่วยปรับสัญญาณไฟให้แล้วนะครับขอบคุณทางคุณวิชัยแล้วก็ทาง สน.ลุมพินีด้วยการจราจรรถมากนะครับจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้คุณพ่อน้องจอยอยู่ซอยสุขาประชาสรรค์2ที่นนทบุรีนะครับแถวปากเกร็ดหน้ามินิบิ๊กซีมีรถบรรทุก4ล้อจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับอันนี้อยู่ภายในซอยนะภายในซอยสุขาประชาสรรค์2มีรถบรรทุก4ล้อจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายฝากให้ระมัดระวังนะครับการจราจรคุณพ่อน้องจ่อยบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณชัยรัตน์งามวงวานขาออกพงเพชรมุ่งหน้าแครายชะลอตัวหน้าห้างเท่านั้นทั้ง2ฝั่งถ้าผ่านพ้นห้างไปก็จะดีขึ้นนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อหลัง 13:00 นแล้วอย่าลืมนะเตรียมตัววอร์มนิ้วมือให้พร้อมเลยเพราะว่าหลังบ่ายโมงวันนี้วันพุธพบกับกิจกรรมสนุกๆครูตัวแม่จากแม่ประนอมช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชันจีนให้บริการในไทยแกะรอยผู้ถือหุ้นเชิงลึกและสถานะธุรกิจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบแอปพลิเคชันจีนให้บริการในไทยโกคูเฟยเซียงและอีเกตแกะรอยผู้ถือหุ้นเชิงลึกและสถานะธุรกิจ
3: นายพูนพงษ์ไนยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรณีที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสัญชาติจีนที่ให้บริการสั่งอาหารและบริการประเภทอื่นๆในประเทศไทยขณะนี้กรมได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของทั้ง3รายว่าดำเนินการธุรกิจไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ารายละเอียดของนิติบุคคลทั้ง3รายประกอบด้วยบริษัทโกคูออนไลน์จำกัดแอปพลิเคชันอูคงไหว้ไม้มีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยจดทะเบียนนิติบุคคลปี2563มีผู้ถือหุ้นเป็นไทย 80% บริษัท The Fly Holding Thailand จำกัดแอปพลิเคชันเฟยเซียงจดทะเบียนปี2564มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 51% สถานะเป็นนิติบุคคลไทยผู้ถือหุ้นคนไทยมีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลอื่นอีก4บริษัทโดยเป็นการร่วมทุนกับคนต่างด้าวและ3คือบริษัท E-Gate Technology ประเทศไทยจำกัดแอปพลิเคชัน E-Gate จดทะเบียนนิติบุคคลปี2566ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติกัมพูชา 90% มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามพรบ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์ซและแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับบริการสั่งซื้อขายและจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและที่เกี่ยวข้องในธุรกิจบริการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการดิจิทัลและได้รับหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวแล้วทั้งนี้กรมอยู่ระหว่างการประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนอำนาจการบริหารเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือไม่ทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: วุฒิสภาสหรัฐมีมติ50ต่อ48เสียงเห็นชอบมติอำนาจสงครามที่ผ่านการลงมติในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนนับเป็นการสะท้อนให้เห็นความกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่สมาชิกริพับลิกันบางส่วนโดยมติดังกล่าวเป็นการสั่งการให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยุติปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสภาสูงและสภาล่างของสหรัฐผ่านมติที่สั่งการ

0: ให้ประธานาธิบดีถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่สู้รบภายใต้พระราชบัญญัติอำนาจสงครามแม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าผลการลงคะแนนครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างไรแต่มีแนวโน้มที่จะเป็นเพียงการลงคะแนนเชิงเสียงสัญลักษณ์เท่านั้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐโพสต์ Truth Social ไม่พอใจวุฒิสภาลงมติจำกัดอำนาจการทำสงครามโดยระบุว่าเขากำลังต้อนให้อิหร่านจนมุมซึ่งขณะนี้อิหร่านกำลังระส่ำระสายพร้อมที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องของสหรัฐทุกประการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงอพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนกว่า300คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมายังคงต้องเฝ้าระวังคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
1: ว่าที่ร้อยตีธวัชชัยแสงแฟงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ร่วมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังเรศวรคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริงรองรับสถานการณ์การสู้รบจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านให้มีความพร้อมช่วยเหลืออพยพนักเรียนกว่า300คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมทั้งการประสานส่งต่อหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์เป็นโรงเรียนตั้งอยู่แนวชายแดนไทยเมียนมาปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน337คนครู24คนเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในฝั่งเมียนมาโจมข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์พบว่ากองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมามีการวางกำลังเผชิญหน้ากันและมีความเสี่ยงเกิดการปะทะในทุกเมื่อไพฑูรย์ สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
0: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: คุณพัชนีครับมีอุบัติเหตุถนนพระรามสองฝั่งขาออกรับแจ้งมาตอน 13:11 นะครับเมื่อสักครู่นี้พี่พัชนีบอกว่าพระรามสองฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานตรงบริเวณต่างระดับบ้านแพ้วนะครับหลักกิโลเมตรที่38มีรถบรรทุกน้ำมันไม่ทราบคู่กรณีแล้วก็มีไฟไหม้ด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าเพลิงได้สงบลงแล้วครับมีการปิดการจราจรไม่ให้ขึ้นตรงสะพานต่างระดับที่จะวนไปบ้านแพ้วนะครับ375เนี่ยไม่ให้ขึ้นนะเราก็เลยแจ้งไปทางพื้นที่สภ.เมืองสมุทรสาครท่านร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครท่านก็เพิ่มเติมให้ครับบอกว่าเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์บรรทุกน้ำมันพืชไปชนกับรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเครื่องในปลาและแล้วเศษโอ้โหอันนี้คือที่เห็นอยู่แดงๆเป็นเลือดๆนี่คือเครื่องในปลานะครับที่อยู่ข้างๆรถเนี่ยคือกระจายเต็มพื้นไปหมดเลยอ่ะใครที่รับชมผ่านใน YouTube อยู่จะได้เห็นเหตุการณ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับรับชมผ่านใน YouTube นี่จะได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดเหตุนะว่ามันกระจายหนักขนาดไหนเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องปิดบริเวณเชิงทางขึ้นตรงต่างระดับบ้านแพ้วพระประโทน นะครับพระรามสองขาออกที่จะขึ้นไปบ้านแพ้วนะครับตอนนี้ต้องปิดนะเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นรถบรรทุกน้ำมันแล้วก่อนหน้านี้เห็นคุณพัชนีผ่านมาพี่พัชนีบอกว่ามีไฟไหม้ด้วยแต่เจ้าหน้าที่ควบคุมได้แล้วนะครับแล้วก็มีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเชิงทางขึ้นต่างระดับบ้านแพ้วพระรามสองขาออกครับเนื่องจากเป็นอย่างนี้ครับเป็นพวกเศษเครื่องในปลาเต็มไปหมดเลยกระจายเต็มเลยครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องล้างทำความสะอาดก่อนเพราะตอนนี้มันลื่นมากนะบริเวณจุดดังกล่าวแล้วมันกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยอะเห็นบอกว่าล่าสุดที่เปิดการจราจรได้แล้วนะเข้าดำเนินการได้ไวมากนะอันนี้เป็นภาพก่อนที่เขาจะเข้าล้างนะฮะแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ก็เพลิงสงบแล้วนะมีรถเห็นบอกว่าดับเพลิงมาช่วยกันดับเอาไว้ได้นะครับขอบคุณทางท่านร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์ด้วยนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครเป็นรถบรรทุกเทลเลอร์บรรทุกน้ำมันพืชนะฮะแล้วก็ชนกับรถบรรทุก6ล้อบรรทุกเครื่องในปลามาเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะแล้วก็มีการล้างทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เปิดการจราจรได้แล้วแต่ยังคงมีรถติดขัดสะสมอยู่เล็กน้อยในพื้นที่นะครับขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะครับเดินทางผ่านทางไปพอดีนะก็เลยแจ้งกลับมานะฮะคุณยมพญายังสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มากลางสะพานเลยครับเป็นฝั่งขาเข้านะที่จะข้ามมาสาทรจักรยานยนต์กับเก๋งอยู่เลนซ้ายนะครับเราประสานงานสน.ปากคลองสานรับทราบแล้วการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับได้เวลาแล้วนะครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะครับช่วงนี้ไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะครับแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: คำถามคือสำหรับท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดท่านชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมมากที่สุดเพราะอะไรแค่นั้นเองโทรเข้ามาคุยครับแค่มีเสียงท่านออกอากาศหน้าไมค์ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับกิฟต์เซตจากแม่ประนอมทำการสุ่มนะครับทำการสุ่มหาผู้โชคดีจำนวน2ท่านในแต่ละสัปดาห์ทั้ง2ท่านจะได้ชุดกิฟต์เซตเป็นของรางวัลจากแม่ประนอมไปเหมือนกันมีผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมทั้งหมด9รายการรวมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบทั้งหมด10รายการพอดีโทรเข้ามาได้เลยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมมากที่สุดเพราะอะไรแค่เท่านั้นครับก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังว่าในชุดกิฟต์เซตนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างทำการสุ่มแรนดอมหาผู้โชคดีจำนวน2ท่านในแต่ละสัปดาห์นะครับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยมีทั้งหมด84รายการด้วยกันท่านคิดว่าท่านถูกใจตัวไหน ของแม่ประนอมมากที่สุดนะฮะเอาความคิดเห็นของท่านนี่แหละนะท่านรู้สึกผูกพันกับแม่ประนอมตัวไหนใช้แล้วรู้สึกติดอกติดใจถูกใจเพราะอะไรถึงชอบเพราะอะไรถึงใช้นานโทรมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ครับนึกถึงบ๊วยดองบ๊วยดองนี่นอกจากจะทำเป็นของคาวได้แล้วนำมาผสมโซดาเย็นชื่นใจเลยครับน้ำแข็งหน่อยโซดาซ่าๆหน่อยใส่บ๊วยดองลงไปนิดนึงโอ้โหดับกระหายได้ดีมากยิ่งอากาศร้อนๆแดดแรงๆแบบนี้นะได้บ๊วยดองโซดาเย็นๆซ่าๆบ๊วยดองของแม่ประนอมนะฮะใส่แกงจืดก็ได้อย่างที่บอกของคาวก็ได้ปลานึ่งบ๊วยก็ได้หรือว่าจะชงใส่น้ำตาลนิดนึงเติมโซดานิดหน่อยนะฮะก็อร่อยเย็นชื่นใจสดชื่นเลยอากาศร้อนๆแบบนี้ช่วยดับกระหายได้ดีนักแลนะฮะหรือว่าจะเป็นประเภทพวก อยากจะทานมะม่วงเปรี้ยวๆนะฮะอยากจะทานกับกะปินี่เขาก็มีนะฮะใช้ทำน้ำพริกกะปิก็ได้ข้าวคลุกกะปิก็ได้กะปิของแม่ประนอมนะครับใช้ทำได้หลากหลายเมนูเลยแล้วแต่ท่านจะสร้างสรรค์นะสามารถนำไปประกอบอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมไม่ใส่ผงชูรสและไม่ใส่วัตถุกันเสียครับนี่แหละครับของดีจริงของแม่ประนอมเชื่อแม่อร่อยทุกอย่างนะฮะคุณพันนีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมครับที่ติดใจเป็นพิเศษเลย
2: อ๋อที่บ้านจะมีติดตลอดเลยคือต้มยำกุ้งค่ะคือน้ำพริกเผา
1: ครับผมต้องเป็นสูตรไหนไหมฮะน้ำพริกเผาเนี่ย
2: สูตรต้มยำค่ะ
1: สูตรผสมต้มยำ
2: จะเข้มข้นกว่าธรรมดา
1: อ๋อ
2: เราจะใช้ตลอดอยู่ติดตู้เย็น
1: ปกตินี่ทำเป็นน้ำข้นหรือน้ำใสใส่อะไรบ้างฮะ
2: อ๋อใส่ข่าตะไคร้พริกขี้หนูใบมะกรูดตำแล้วก็รากผักชีแล้วก็ไอ้เครื่องต้มยำลงไปค่ะแล้วก็ใส่กุ้งใส่ปลาแล้วแต
1: ่แล้วแต่เลยเนาะเนื้อสัตว์ตามใจต้องการติดตามแม่ประนอมนานแค่ไหนแล้วครับพี่พันนี
2: อ๋อหลายปีแล้วค่ะก็ค่ะก็ฟังแล้วก็ตอบคำถามแต่ไม่ค่อยได้รางวัล
1: เอ้าหรอโอ
2: ้ตานมากเลยเล่นทุกครั้งแต่ว่าไม่ค่อยได
1: ้ได้เคยได้หรือยังล่าสุดเมื่อไหร
2: ่อ๋อเป
1: ็
2: นป
1: ี
2: แล้วค่ะ
1: เป็นปีแล้วใช่ไหมโอ้เอาพยายามนะคะเอาใจช่วยนะพี่พันนี
2: ชอบเล่น
1: ชอบเล่น
2: สน
1: ุ
2: กด
1: ีได้
2: ลุ้น
1: โอ้ยินดีเดี๋ยวได้ลุ้นเลยเดี๋ยวได้ลุ้นเลยนะคะนอกจากตัวน้ำพริกเผาผสมต้มยำของแม่ประนอมมีอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นผลิตภัณฑ์ของแม่
2: น้ำจิ้มไก่
1: น้ำจิ้มไก่
2: อยู่ติดตู้เย็นตลอดน้ำจิ้มไก่แล้วก็บ๊วยเจี๋ยอะไรเนี้ยที
1: ่น้ำบ๊วยเจี๋ยใช่ไหม
2: จิ้มอาหารน้ำจิ้มก็ใช้หลายตัว
1: ใช้หลายตัวเหมือนกันนะโอ้โห
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะอ้าวได้
2: ก็ใช้มานานแล้วต้มยำของเลี้ยงก็จะ60แล้วใช้กับแม่ประนอมตลอด
1: ครับครับแต่ฟังเสียงแล้วยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับคุณพันนี
2: โอ้ค่ะออกกำลังกาย
1: อ๋อเหรอฮะโอ
2: ้ก็จะดูแข็งแรง
1: รักษาสุขภาพ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สายแรกคุณพันนีจริงๆเขาใช้หลายอย่างนะแต่ว่าที่ถูกใจถ้าถามว่าอะไรถูกใจที่สุดก็จะเป็นน้ำพริกเผานะครับผสมต้มยำนะของแม่ประนอมนะฮะเขามีนะน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำของแม่ประนอมอันนี้ก็ถือเป็นสูตรเด็ดเลยทีเด็ดเลยหลายท่านชอบมากนะฮะแต่ว่าบางท่านชอบแบบออริจินอลแบบดั้งเดิมมากกว่าที่เป็นน้ำพริกเผาไทยสูตรดั้งเดิมอันนี้ก็ตัวฮิตเลยอ่ะตัวแบบตัวชูโรงของแม่ประนอมเขาเลยนะฮะจริงๆมีหลากหลายตัวนะนะฮะเมื่อสักครู่คุณพันนีก็มีทั้งน้ำจิ้มไก่ที่ใช้น้ำบ๊วยเจี๋ยนี่ก็ชอบเหมือนกันนะ คุณปราโมทสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับติดใจตัวไหนแม่ประนอมฮะ
3: ผมก็ยังเป็นโลโก้ฮะก็สูตรดั้งเดิมของพี่สาวแม่ประนอม
1: เ
3: ป็นอยู่ถึงทุกวันนี้
1: ทำไมเราถึงถูกใจตัวดั้งเดิมตัวออริจินอล
3: แกงมันเป็นดั้งเดิมนะครับแต่จริงๆของเขามันมีหลายตัว
1: ใช่
3: แล้วแต่สูตรนี้คือสูตรที่ว่ามันแฮปปี้ดีนะกินเพราะผมกินมาตั้งแต่สมัยเรียน
1: อ
3: ่ะ
1: กี่ปีแล้วพี
3: ่ก็ตอนนี้ผมจะ60แล้วครับ
1: โอ้โห40 50ปีต้องมีแล้วเนาะ
3: ครับติดตามเดิมเลยอ่ะพอเครื่องแกงมันถึงมันเป็นเครื่องแกงไทยๆจริงๆแล้วมันก็มีหลายตัวนะฮะ
1: ครับ
3: น ้งจิ้มไก่อย่างเงี้ยเอามาทำทอดมันจิ้มกับทอดมันไก่ทอดนะแล้วก็เครื่องแกงไทยของพริกแม่ประนอมเนี่ยมันมีหลายตัวเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำพริกจะเด่นที่สุดเลยฮะ
1: ชอบใช่ไหม
3: เป็นดั้งเดิม
1: แล้วปกติเราใส่เนื้อสัตว์เป็นพวกอะไรอ่ะพี่เป็นทะเลเป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไร
3: ใช่ฮะต้มยำคลุกข้าวอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าทำกับข้าวไม่ทันก็คลุกข้าวกินก่อนแน่นอนที่สุด
1: เอาง่ายเนาะสะดวกรวดเร็ว
3: ครับ
1: ได้ๆขอบคุณมากพี่ปาโมดเดี๋ยวรอลุ้น
3: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณศรีวิชัยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสุดหล่อ
1: สวัสดีครับพี่ศรีวิชัยไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะช่วงเนี้ย
4: ครับผมไม่ค่อยได้คุยครับเพราะผมคุยแต่ข้างสายนำสายใน
1: คุยแต่หลังไมค์คร
4: ับ หลังไมค์ครับ
1: พี่ศรีวิชัยชอบอะไรของแม่ประนอม
4: ผมก็ชอบของเดิมๆเพราะรักเมียเก่าอยู่เลยอ่ะ
1: โอ้โหน้ำพริกเผาไทย
4: เมียใหม่ยังไงก็สู้เมียเก่าไม่ได้หรอก น้ำพริกถ้วยเก่ายังไงมันก็อร่อย
1: น้ำพริกแม่ประนอมยังไงก็อร่อยอยู่แล้วส่วนใหญ่ทำกับอะไรฮะผสมอะไรทำยังไง
4: ไม่ส่วนใหญ่ผมจะทำต้มยำปลาช่อน
1: ครับผม
4: ก็พริกเผ็ดๆหน่อยแล้วก็สดน้ำร้อนก็ใส่ใบกะเพราหน่อยมันไล่
1: ลม
4: ทุกอย่างนี่คือสูตรต้มยำปลาช่อนนะ
1: ก็ใส่สมุนไพรไทยลงไปด้วยเนาะ
4: คร
1: ับ ได้เลยเดี๋ยวลองครับว่าไงครับ
4: สบายดีไหม
1: สบายดีครับพี่ศรีวิชัยสบายดีไหมครับ
4: ผมสบายดีแต่ไม่ถูกหวยสักทีเลยวะ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับรักษาสุขภาพนะครับ
4: สุขภาพมัน80แล้วสวยมาก
1: โอ้แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่ยังมีแรงคุยกับผมอยู่ก็ยังโอเคแล้ว
4: มีแรงเสียงยังหล่ออยู่
1: ใช่
4: ฝากถึงคนฝากถึงคนสวยๆรูปหล่อๆแล้วก็เสียงหล่อๆอย่างผมนี่ใช่ได้ไหม
1: ได้สิครับ
4: โอ้เอาวันนี้ขอโชคสักชุดหนึ่ง
1: ขอบคุณนะครับ
4: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวาสนาสวัสดีครับคุณวาสนาครับอยู่ไหมเอ่ยสายหลุดเหรอครับไม่เป็นไรนะคุณวาสนาถือว่าได้ตอบแล้วถ้าสะดวกนะครับโทรกลับมาใหม่ก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรจะมีชื่อร่วมลุ้นจับฉลากนะคุณวาสนาไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลยังไงใส่ชื่อจับฉลากให้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าถือว่าท่านได้ตอบแล้วหลังใหม่เพียงแต่ว่าตอนรอสายมันขัดข้องนิดหน่อยสายก็เลยหลุดต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่ามีชื่อร่วมลุ้นของรางวัลแน่นอนนะไม่ต้องห่วงคุณสมบูรณ์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ครับตอบว่าอะไรครับพี่สมบูรณ์
5: น้ำพริกเผาครับ
1: ทำไมถึงเป็นน้ำพริกเผาครับ
5: ก็พี่สาวซื้อมาให้ทานครับผมอยู่คนเดียวครับอยู่บ้านปกติก็ไม่ทำกับข้าวแล้วไม่ได้เป็นพ่อครัวนะฮะก็ส่วนมากอาหารตามสั่งร้านค้าฮะตอนนี้ก็ไปซื้อตลาดมั่งอะไรมั่งส่วนมากกินกับไข่ต้มอะไรพวกนี้ครับ
1: พี่สมบูรณ์อยู่แถวไหนครับ
5: ลาดกระบังครับ
1: อ๋อตอนนี
5: ้เราเห็นแล้วชัดระบักโฆษณาน้ำพริกแม่ประนอมสีน้ำเงินนะฮะข้างๆรถ
1: อ
5: ่ะ
1: หรอเดี๋ยวรอลุ้นนะพี่สมบูรณ์นะ
5: ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ครับ
1: คุณอ้วนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
1: โอ้พี่อ้วนชอบอะไรของแม่ประนอมครับ
6: ก็ส่วนมากจะเป็นน้ำพริกเผา
1: สูตรไหนอ่ะ
6: ไม่รู้สูตรอะไรขอเป็นของแม่ประนอมนี่ก็ใช้ได้หมดเลยครับ
1: คือทานได้หมดขอให้เป็นของแม่ประนอมสูตรอะไรก็อร่อย
6: สูตรก็อร่อยหมดครับผม
1: โอเค
6: เ
1: ย
6: ่ครับ
1: พี่อ้วนวันนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหม
6: ก็สบายดีครับผม
1: ฝนตกไม่แน่อยู่แถวไหนเนี่ยวันนี
6: ้วันนี้ก็พอดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงวันนี้วันพุธก็เลยอยากจะเสียงโชคกับคุณเสมาซะหน่อยก็เลยโทรมาครับผม
1: ได้ครับ
6: วันนี้อยู่พระโขนงครับผม
1: เป็นไงบ้างครับรถเยอะไหม
6: รถก็โอเคก็เยอะแต่ก็ไปได้เรื่อยๆครับ
1: รักษา
6: ตัวดี
1: รักษาสุขภาพนะพี่อ้วน
6: ครับผมขอบคุณมากนะครับที่เรียกพี่นะครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าเวลามีน้อยนะครับค่อนข้างจำกัดนะสำหรับท่านใดที่ไม่ทันพลาดไปไม่เป็นไรนะครับแม่ประนอมยังคงอยู่กับจสร้อยไปอีกอย่างยาวนานเลยสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆคู่ครัวตัวแม่ของแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงชุดกิฟต์เซตทั้ง2ท่านผู้โชคดีที่จะได้ระหว่างนี้รอด้านนอกแรนดอมสุ่มหาผู้โชคดีจับฉลากกันใครดวงดีได้ไปนะฮะชุดกิฟต์เซตทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้องเดินทางมารับที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยหากท่านไม่สะดวกเดินทางมาตอนที่เจ้าหน้าที่ทีมงานเขาโทรไปหาท่านว่าท่านเป็นผู้โชคดีเนี่ยท่านถามเขาได้เลยว่าสามารถส่งคนนู้นคนนี้คนนั้นมาแทนได้ไหมให้คนนั้นมารับแทนได้ไหมต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ที่โทรไปหาท่านได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับเองที่ตึกไทยเจาะคลองเตยที่จสร้อยของเราอ่ะชุดกิฟต์เซตของแม่ประนอมนะครับอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ย10รายการเป็นผลิตภัณฑ์ใน9รายการแล้วก็รวมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบก็เป็น10รายการพอดีมีน้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัมน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัมน้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัมน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัมน้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัมน้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมทั้งหมดจะถูกบรรจุไว้ในกระเป๋าสารของแม่ประนอม1ใบเท่ากับ10รายการพอดีที่ผู้โชคดีทั้ง2ท่านจะได้ไปต้องเดินทางมารับเองที่ตึกไทยคลองเตยจสร้อยของเรานะครับผู้โชคดีประจำวันนี้ทั้ง2ท่านอยู่บนหน้าจอผมแล้วท่านแรกผู้โชคดีท่านแรกประจำวันนี้ได้แก่คุณศรีวิชัยคุ้มทองครับดีใจกับคุณศรีวิชัยด้วยนะครับผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ได้แก่คุณพันนีตั้งสถิตรพักดีครับดีใจกับคุณศรีวิชัยและคุณพันนีด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีทางทีมงานจากจสร้อยติดต่อกลับไปอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงเนื่องจากว่าเราเรียงตามคิวนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราสำหรับท่านใดที่พลาดไปวันนี้ไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่าสามารถติดตามกิจกรรมร่วมลุ้นรับของรางวัลสนุกๆแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธนะครับกับแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ติดตามข่าวกันนะครับกับทางคุณบุษบงบุษปาวดิษฐ์นะครับทางมสว.ออกแถลงการปมคดีทุจริตสอบท้องถิ่นครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเสมา
0: ครับ
1: มาติดตามกันเรื่องร้อนๆ นะคะที่เกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นหรือว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะ
0: ครับ
1: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทั้งกรมสอบทางด้านของปปช.นะคะแล้วก็ทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางนะแล้วก็ปปท.เข้าไปตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วไปเจอเต็มเลยเอกสารหลักฐานกำลังคีย์เลยคีย์คำตอบใหม่เลยว่าคนนั้นจะได้อย่างนี้คนนี้จะได้อย่างนั้นนะคะซึ่งก็ไปสาวไปถึงว่าแล้วใครเป็นคนที่เป็นคนดูแลระบบก็คือทางด้านของเป็นการทำ TOR กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทางด้านของ อธิบดีกรมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ที่ถูกยกย้ายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ต้องไปทันทีเลยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วมสว.ต้องรับผิดชอบเพราะว่าที่ตำรวจเข้าไปเจอเนี่ยมันกลายเป็นไปถ่ายเอกสารมาแล้วเอามาขีดเพราะว่ามันมีรอยตรงหัวมุมอ่ะที่เวลาแม็กอ่ะมันจะเป็นรอยเป็นสามเหลี่ยมไงแต่ว่ามันเป็นพอในข้อสอบที่เขากำลังขีดกันนะมันเป็นเอกสารเพราะว่ามันเป็นรอยหัวมุมมันก็เลยเป็นเอกสารที่ซีหลอกออกมาเพื่อมาแก้มันทำเป็นกระบวนการแล้วก็มีเงินที่ได้ผลประโยชน์อ่ะรวมแล้วกว่า 4,500 ล้านบาทนะคะซึ่งล่าสุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะได้ออกแถลงการค่ะแล้วก็ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนนอกจากนั้นการดำเนินการดังกล่าวยังเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมและภายใต้กรอบของกฎหมายที่ระเบียบเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะคะ
0: คร
1: ับ โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการคำนึงถึงผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประชุมพร้อมกันแล้วก็นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งว่าให้ยกเลิกผลการสอบในประเด็นนี้ทั้งหมดก็คือสอบไม่หมด 6,000 กว่าตำแหน่งอ่ะยกเลิกหมดเลยเพราะว่าเป็นผลไม้พิษมันเป็นผลไม้พิษนะคะเช่นเดียวกับนายธีรุตสุภาวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองการปกครองส่วนท้องถิ่นก็เปิดเผยหลังถูกยกย้ายอย่างกระทันหันเพื่อเส้นการทุจริตสอบท้องถิ่นก็เรียกร้องว่าหากพบการทุจริตมสว.จะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเนื่องจาก TOR ที่ให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวกลางในการจัดการทั้งหมดเนื่องจากป้องกันข้อครหาในการใช้อำนาจโดยมิชอบซึ่งไม่ใช่เป็นอธิบดีไม่ใช่กรมเป็นคนดำเนินการนะคะมี TOR ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับประมูลไปนะคะก็เป็นประเด็นร้อนไม่รู้จะลงยังไงเลยแต่ที่แน่คนที่สอบได้แล้วอ่ะแล้วก็ไปบรรจุทำงานไปแล้วเพราะอันเนี้ยมันตั้งแต่ปีที่แล้วไงบางคนก็แล้วเขาทำไงอ่ะแล้วหลายคนก็บอกว่าเอาแล้วคนที่เขาสอบได้จริงๆเขาไม่ได้มีคือในรายชื่อที่ไปจับได้มีวัน 2,000 รายชื่อนะที่กำลังกรอกข้อมูลไปแต่ว่าคนที่ไม่ใช่ 2,000 นี้หรือว่าไม่ใช่ 3,000 นี้เนี่ยที่ติดสินบนเนี่ยมันน่าจะเอาแต่เฉพาะกลุ่มนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นกระแสในโซเชียลมีเดียที่ว่ากันมานะคะก็เป็นเรื่องร้อนที่ต้องติดตามกันต่อละค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษปาวันดิษนะครับติดตามความคืบหน้ากันได้กับทางจสร้อยของเรานะครับทางธนาคารออมสินครับมาพร้อมกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นนะครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไป ผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนครับพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center ครับ1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับข้อมูลจากธนาคารออมสินครับคุณ AA บอกว่าแถวสายไหมแดดแรงมาก36องศาร้อนมากเลยนะครับคุณจิรทีพบอกว่าอยู่แถวหลวงแพ่ง37องศาแดดเปรี้ยงเลยฟ้าใสแจ๋วเลยคุณตู่ระยองนะครับทักทายเข้ามาคุณอนุกูลคุณกระปุกแดงคุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกันได้กับทางโซเชียลมีเดียจอสร้อยของเราคุณชัยรัตน์มีรถจอดเสียนะครับอยู่ที่ราชพฤกษ์ขึ้นมาจากอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเล็กน้อยขาเข้าราชพฤกษ์มีเก๋งจอดเสียยางแตกอยู่เลนซ้ายอยู่ในช่องทางหลักฝากเตือนให้ระวังด้วยนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็งามวงวานก่อนหน้านี้บอกว่าชะลอตัวช่วงพงเพชรที่จะมุ่งหน้าไปแครายก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดทั้งสองฝั่งชะลอตัวหน้าห้างท่านร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์ท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ดำเนินการเสร็จแล้วเหรอครับพระราม2ตรงนั้น
2: อ๋อตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล้วครับ
0: มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรไหมครับผู้กอง
2: มีคนขับรถบรรทุก6ล้อที่ไปชนท้ายรถเทเลอร์บรรทุกน้ำมัน
0: เขาทำไมถึงไปชนได้เขาบอกไหมครับ
2: คือรถเทเลอร์ที่บรรทุกน้ำมันพืชเนี่ย
0: ครับ
2: มันจอดเสียอยู
0: ่ครับ
2: แต่มันก็ไม่ได้กีดขวางอะไรหรอกแต่เขาจะเลี้ยวขึ้นมันเป็นยูเทิร์นไง
0: ครับ
2: แต่รถ6ล้อนี่เขามาเขาจะเลี้ยวขึ้นยูเทิร์นแต่เขาคงเกินหรือยังไงเขามองไม่ทันก็เลยไปชนช่วงท้ายหน่อยนึง
0: บาดเจ็บเยอะไหมครับ
2: ก็เจ็บเล็กน้อยครับเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่มาก
0: อ๋อเป็นผู้ชายเหรอครับอายุเยอะหรือยังครับ
2: อายุประมาณ40กว่า
0: อ๋อฮะแล้วก่อนหน้านี้เห็นบอกมีเพลิงไหม้ด้วยเหรอครับรถ
2: ไม่มีนะฮะ
0: ไม่มีหรอ
2: ไม่ได้ไหม้
0: อ
2: ๋
0: อไม่ได้ไหม้อ๋อฮะ
2: เพราะว่าแค่ว่าไอเครื่องในปลาที่บรรทุกมาหกบนถนนมันก็ทำให้แล้วก็เลยเอารถดับเพลิงของบางกะเจ้าอ่ะ
0: มา
2: ล้างพื้นถนนเรียบร้อยครับ
0: อ๋อ
2: เรียบร้อยตอนนี้เปิดการจราจรปกติแล
0: ้
2: ว
0: ไม่มีท้ายอะไรสะสมนะครับผู้กอง
2: ไม่มีแล้วครับคล่องตัวครับ
0: โอ้ขอบคุณมากเลยครับเพิ่มเติมให้ครับผู้กองสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกไพโรจน์อินทิพย์นะครับท่านรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองสมุทรสาครอ่ะสรุปไฟไม่ได้ไหม้นะที่เห็นรถดับเพลิงเนี่ยน่าจะเอามาฉีดล้างอ่ะแหละนะครับขอบคุณทางผู้กองด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็มีการเปิดการจราจรเป็นปกตินะครับสำหรับจุดนั้นบริเวณเชิงทางขึ้นตรงต่างระดับบ้านแพ้วพระราม2ฝั่งขาออกตอนนี้ดำเนินการแล้วเสร็จนะฮะเจ้าหน้าที่บอกว่ารถไม่ติดแล้วตอนนี้ใช้การได้แล้วนะครับติดตามข้อมูลจากทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับเห็นบอกว่าร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกมีการจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381เปิดรับสมัครแล้วนะครับ28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2569บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับกรมการขนส่งทางบกครับจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่381ระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายน2569ณอาคาร4ชั้น3กรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมรับใบอนุญาตขับรถยนต์ทันทีหลังผ่านการอบรมและทดสอบโดยโครงการอบรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึง26มิถุนายน2569ครับสำหรับหลักสูตรการอบรมผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่ การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลเบื้องต้นครับโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากฟิลิยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ e-exam และการทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันและเวลาราชการครับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์ตามแบบแพทยสภารับรองอายุไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารนะครับสามารถยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมโทรศัพท์หมายเลข02-129-8888ต่อ7419หรือ7422หรือ7443ครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณนิดบอกว่าอยู่ที่ซอยสุขุมวิท19การจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับเป็นด้านที่จะมุ่งหน้าไปตัดถนนสุขุมวิทแต่ว่าฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณเล็กเอกชัยมอเตอร์เวย์สาย7เป็นฝั่งขาเข้าครับช่วงโค้งมาจากสุขุมวิท100เมตรเข้ามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ามีรถ Fortuner ชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับกีดขวางอยู่1ช่องทางฝั่งซ้ายการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับชะลอตัวการบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณกลวิทย์ใช้ทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออกช่วงกลางสะพานข้ามแยกรามคำแหงมีรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบกีดขวางช่องทางขวาครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณพันธ์ราชปารภฝั่งขาเข้าเลยซอยราชปารภ20มาเล็กน้อยครับเห็นรถแท็กซี่สีขาวไม่แน่ใจว่าชนกับอะไรแต่ว่าสภาพเขาคือหมุนขวางลำเลยนะอยู่เลนกลางแต่ว่าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับการจราจรชะลอตัวกันที่เกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ารถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆแล้วพี่พันธ์ก็ผ่านมาตรงหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์อโศกดินแดงขาออกก็มีอุบัติเหตุอีกคู่หนึ่งเป็นปิกอัพกับเก๋งอยู่เลนซ้ายนะครับจุดนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บคาดว่าอยู่ระหว่างรอประกันกันอยู่การจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณนันทพัฒน์ฝากประชาสัมพันธ์ลืมถุงผ้าของธนาคารออมสินไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะครับข้างในถุงผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นถุงผ้าสีขาวน้ำตาลมีตราของธนาคารออมสินข้างในมีโทรศัพท์ Oppo สีดำเป็นเครื่องเปล่าไม่มีซิมมีที่ชาร์จแบตแล้วก็มีบวกอีก1ใบแล้วก็มีของกระจุกกระจิกนะครับขึ้นมาจากสวนจตุจักรไปลงที่โชคชัย4ซอย12ตอน 11:30 นของวันนี้นะครับคุณจักรพันธ์ลืมเป็นผงเครื่องปรุงนะครับอยู่ในถุงพลาสติกสีขาวห่อใหญ่คือหล่นหายใส่ไว้ท้ายรถจักรยานยนต์นะเส้นทางราชบุรณะจากวัดสนมุ่งหน้าวัดราชบุรณะตอน 10:30 คุณละอองลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Maxตัวเครื่องสีเทาใส่เคสสีแดงจำสีจำทะเบียนได้นะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5875กทม.ครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5875กทม.ถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถของท่านนะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่5875กทม.สามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงครึ่งนะครับขึ้นมาจากโรงพยาบาลรามามาลงที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยตรงบางซื่อนะครับตอนเที่ยงครึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่ 5875กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่ช่วยติดต่อกลับหน่อยครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีทางคุณสุวรรณทองสวัสดีพี่สุวรรณทองด้วยนะครับบอกว่าภาษีเจริญวันนี้มีเมฆเป็นหย่อมๆแดดแรงพอได้เลยนะฮะคุณ 3M อยู่แถวเสนานะครับบอกว่าอยุธยานี่แดดเปรี้ยงเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับทุกข้อมูลเลยที่ช่วยกันเพิ่มเติมให้วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแดดแรงในหลายพื้นที่ฝนยังไม่มีนะครับเดี๋ยวปิดท้ายเรื่องของฟ้าฝนให้ละกันหลายท่านแจ้งมาเรื่องของสภาพอากาศแดดค่อนข้างแรงอากาศค่อนข้างร้อนเป็นพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยขออภัยประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้นะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรื่องของพายุไต้ฝุ่นเมฆขลานะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ย 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 นะฮะแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในช่วงวันที่ 25-27 มิถุนายน 2569 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับส่วนในช่วงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2569 ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นและยังคงมีกำลังปานกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยแจงหากพบผิดทุจริตสอบท้องถิ่นไม่ได้ยกเลิกผลสอบเหมาเข่งใครผิดว่าตามผิดพร้อมโยนตำรวจสอบคลิปเสียงโยงรัฐมนตรีช่วยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบใครผิดยกเลิกผลสอบย้ำไม่ได้เหมาเข่งขีดเส้น7วันรู้ผลลุยแจ้งความเอาผิดผู้เกี่ยวข้องต้องสร้างความมั่นใจให้ประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายอมรศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยระบุว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ปปช.และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดพร้อมด้วยพยานหลักฐานวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเรียกมาสั่งการในที่ประชุมให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะหาตัวผู้กระทำผิดให้ได้ทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนายอมรศิษย์ระบุว่าจะต้องมีการแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ในความผิดซึ่งได้ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนเมื่อวานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตนมอบอำนาจให้ทางสำนักงานกฎหมายไปดำเนินการขณะเดียวกันก็ได้มอบอำนาจให้กับนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันตามความต้องการของนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่ออย่างไรก็ตามนายอมรศิษย์ย้ำว่าหากไม่ถูกต้องต้องดูว่าส่วนไหนบ้างเพราะว่าการสอบท้องถิ่นมีหลายตำแหน่งฉะนั้นหากไม่ถูกต้องทั้งกระบวนการก็จะต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงไปเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกให้ยกเลิกการสอบทั้งหมดนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่ากระบวนการในการยกเลิกมีขั้นตอนอยู่ว่าต้องทำอย่างไรซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องดำเนินการให้ชัดเจนฉะนั้นหากผิดก็ต้องยกเลิกแน่นอนพร้อมแจ้งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบส่วนผู้ที่บริสุทธิ์และไม่ได้โกงข้อสอบจะทำอย่างไรเรื่องนี้จะต้องไปดูคนที่สอบมีจำนวน300,000กว่าคนต้องไปดูว่าใครได้หรืออยู่ในกระบวนการบ้างยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นอกจากนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดโดยนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและเด็ดขาดซึ่งคลิปเสียงดังกล่าวได้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วส่วนเจ้าของเสียงในคลิปเป็นใครให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนขณะที่หากผู้สอบไปฟ้องศาลปกครองนายอมรศิษย์กล่าวว่าจะมีคณะกรรมการดูความชัดเจนอยู่แล้วโดยมีกรรมการกลางของท้องถิ่นที่จะแจ้งไปยังกรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการอย่างไรซึ่งขณะนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่เราจะดูให้ดีที่สุดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากปิดล้อมตรวจค้นอพาร์ตเมนต์กลางเมืองแม่สอดจับกุมแอดมินเว็บ

0: นันชาวไทยและเมียนมารวม9คนพร้อมของกลางจำนวนมากพบเงินหมุนเวียนกว่า 7-8 ล้านบาทคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกชินกรอัศวภูมิผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมหมายสารจังหวัดแม่สอดเข้าปิดล้อมค้นอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจากการตรวจค้นพบคนไทย2รายและต่างด้าวเมียนมา7รายกำลังทำหน้าที่แอดมินเว็บพนันนั่งป้อนข้อมูลหน้าจอคอมพิวเตอร์โฆษณาชวนเชื่อเข้าเล่นการพนันออนไลน์โดยพบหลักฐานในการชักชวนหน้าเว็บไซต์และกล่องข้อความทีนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ13ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก7เครื่องโทรศัพท์มือถือ33เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร29เล่มบัตรกดเงินสด26ใบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากมีเงินหมุนเวียน 7-8 ล้านบาทพร้อมนำตัวผู้ต้องหาทั้ง9คนส่งดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรแม่สอดตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
2: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทุ่งครองชีพตั้งอยู่ในตำบลนาปะขออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผู้ชมยอมควันจงช่วยกันเลี้ยงโลกเพื่อให้ตุกโตและโลกไทยควันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจมากไม่ไกลกองบาท
0: พิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดิน ให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำกลับมาเลี้ยงชีวิตไทยได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

0: สหวานมันเค็มจากสสส.ช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของ PEA นะครับมาเพิ่มเติมกันครับทางหวัดดีแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ครับชักชวนติดตั้ง PEA Smart Plus ปลอมอย่างเด็ดขาดนะครับแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของแท้เนี่ยต้องดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นนะครับก่อนติดตั้งอย่าลืมตรวจสอบชื่อแอปและผู้พัฒนาให้ถูกต้องเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวและทรัพย์สินของท่านหากพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับสวัสดีคุณอภิชาติด้วยนะครับคุณอาร์ตนะฮะคุณ 3M คุณสวรรณทองคุณ AA คุณกระปุกแดงนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube เทพรักษ์สมุทรปราการ35องศาวันนี้แดดแรงนะครับค่อนข้างร้อนในหลายพื้นที่เลยรับแจ้งบอกว่าแดดเปรี้ยงเลยนะครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมการจราจรนะครับคุณทองอินคุณทองอินอยู่เจริญกรุงครับบอกว่าช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลบางรักมีคราบน้ำมันมันหกอยู่เลนกลางเลยนะระยะทางประมาณ20เมตรมีรถจักรยานยนต์นำกรวยมาวางกั้นช่องทางไว้ให้แล้วเราประสานงานศูนย์อมรินทร์ให้แล้วนะครับมีเจ้าหน้าที่รับทราบสำหรับจุดดังกล่าวแล้วแล้วก็คุณพยาไกล27นี่ก็ผ่านทางมาแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลให้เช่นเดียวกันนะครับประสานงานให้ละจุดเดียวกันนะจุดเดียวกับที่คุณทองอินแจ้งเข้ามาเมื่อครู่นี้การจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝากระวังเรื่องของคราบน้ำมันหน้าเซ็นทรัลบางรักนะบอกมีคราบน้ำมัน6อยู่เลนกลางเลยระยะทางประมาณ20เมตรฝากระวังด้วยนะครับคุณธนานันอยู่ซอยสวนผัก4เขาบอกว่ารถติดเนื่องจากว่าติดตรงขนส่งนี่แหละตรงตลิ่งชันนี่แหละนะฮะ เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณธนานันให้ข้อมูลไว้หลังไมค์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งมีซ้อมอพยพหนีไฟนะครับตั้งแต่ช่วงเวลานี้นะจนถึงประมาณเกือบ15นาฬิกาเขาบอกว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ14นาฬิกา40นาทีโดยประมาณเป็นอาคารชุดไบค์วงเวียนใหญ่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแขวงบุคโลเขตธนบุรีจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับคุณโชคชัยลืมกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าเอกสารหนังสีดำนะครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีพวกอุปกรณ์การเรียนเอกสารต่างๆมี iPad ด้วย1เครื่องขึ้นมาจากรถตู้ตรงข้ามกับเดอะมอลล์งามวาแล้วก็ไปลงที่มอเกษตรตอน11โมงถึง11โมง20วันนี้นะครับเขาบอกว่าตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยโอนไปที่บัญชีนายสลาวุฒินินเลื่อมนะครับนายสลาวุฒินินเลื่อมถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจส.ร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าหนังไว้บนรถของท่านนะฮะเห็นบอกมี iPad ด้วยนะแล้วก็แท็กซี่เขียวเหลืองนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5875กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือคุณละอองนะครับเขาลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 13 Pro Max ตัวเครื่องสีเทาใส่เคสสีแดงขึ้นมาจากโรงพยาบาลรามาแล้วก็ไปลงที่แถวบางซื่อนะรบกวนติดต่อกลับหน่อยนะแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่5875กทม.นะครับติดต่อกลับได้ที่ดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับโทรฟรีนะดอกจัน1808พยาไกร27เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับน้ำมัน
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องมาดูแลเลยครับ
0: โอ้มันลักษณะมันเป็นคราบมันเป็นทางยาวมากน้อยแค่ไหนอยู่เลนไหนอะฮะตรงนี
1: ้บริเวณใกล้เคียงตรงนั้นมันจะมีจุดตรงทางเป็นคล้ายๆแบบทางข้ามถนนข้ามทางนะจากฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งแต่ดูจากคราบน้ำมันเป็นคราบน้ำมันเครื่องนะฮะแต่ที่คือตอนนี้ที่เป็นห่วงอะไรเหลืออีกแค่ไม่กี่ สิบนาทีและอะไรข้างหน้าเนี่ยก็จะมีโรงเรียนใกล้
0: ๆใช่ใช่เดี๋ยวจะเป็นช่วงนักเรียนเลิกด้วย
1: จุดเนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นขั้นเลยนะครับ
0: ประมาณซอย50 46อะไรประมาณนี้ไหม
1: อยู่ระหว่างครับ
0: ระหว่าง
1: คืออยู่อยู่จะข้ามไปอยู่บริเวณเลนที่สองจากซ้าย
0: อ๋อเลนกลางเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับก็คือดูจากข้ามแล้วก็ไม่ยาวเท่าไหร่อยู่ประมาณสักสิบเมตรได
0: ้10เมตร
1: แต่จะมีคราบอยู่ก็คือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเอากระดาษลังเนี่ยมาวางทับเป็นบางส่วนและใช้กลวยสีแดงเนี่ยมาวางกั้นบริเวณเลนกลางเลยแล้วก็เนี่ยมันก็ให้เสียการจราจร
0: แล้วมีใครลื่นล้มไปหรือยังคะเนี่ย
1: ยัง
0: นะ
1: ครับเพราะว่าร ับแจ้งก็ไม่แน่ใจว่าตกหล่นจากยานพาหนะขั้นไหนนะครับ
0: นี่เราประสานงานไปทั้งศูนย์อมรินทร์แล้วก็แจ้งไปทางเขตบางรักให้เรานะครับเนี่ย
1: ก็ที่ผ่านมานี่ก็ผ่านมาสักผมว่าน่าจะเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะผมว่าน่าจะเร่งให้หน่อยเพราะว่ามันเสียบุญเปรียบการจราจรไปเลยหนึ่งเลนก็คือรถที่มาจากวัดยานอะวัดยานนาวาที่จะมุ่งหน้าไปแยกสีลมนะครับเกิดและผ่านจุดดังกล่าวปกติจุดดังกล่าวเนี่ยต่อให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็จะมีประชาชนที่กดสัญญาณไฟเพื่อจะข้ามถนนอยู่แล้ว
0: รถติดไหม
1: และอีกก็เอาการคือจุดเนี้ยมันแก้ไม่ได้และอยากจริงๆอยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องด้วยช่วงเย็นๆหลังบ่ายสามลงไปไล่ตั้งแต่บ่ายสามโมงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นหกโมงทุ่มถึงสองทุ่ม
0: ครับ
1: คือจะฝากตรงไหนฝั่งตรงข้ามครับตรงข้ามกับเซ็นทรัลนี่แหละฝากเป็นกระบอกเสียงฮะ
0: ว่า
1: คืออะไรฮะรถติดเพราะมีแค่ผู้ประกอบการรถสองแถวคือเขาจะจอดแช่เลยฮะแค่เลนซ้ายเลยครับแต่รถที่มาจากทางด้านในสีลมมือเขาจะเบี่ยงซ้ายหรือมาจากเจริญกรุงที่จะมุ่งหน้าไปทางวัดยานวาเนี่ยก็ห่วงหน้าเพราะมองหลังติดอะไรติดอยู่ที่เดียวครับคือติดอยู่ที่เดียว
0: คือเขาจอดใช่ไหม
1: ตรงนั้นที่เดียวใช่ครับคือเขาจอดรอผมเข้าใจว่าเขาประกอบการคือต้องการที่จะรอผู้โดยสารแต่ครั้งนี้คุณลองนึกถึงหางแถวที่เขาตามมาเพราะรถที่มาเข้ามาแค่สองเลนแล้วมันเสียไปโดนไประยะเลยเลนหนึ่งแล้วรถก็พยายามฉีกออกอยู่นั้นแล้วก็อ่ะพอรถที่ตามตูดมาซ้ายก็หลบไม่ได้ก็ต้องออกขวาพอออกขวาปุ๊บมาเจอผู้ใช้ถนนเพื่อจะกดสัญญาณไฟเพื่อจะข้ามก็เนี่ยมันเป็นจุดชะงักไปเลยแล้วพอเลยจุดต่างๆมาก็มาเจอสัญญาณไฟแดงอีก
0: ครับ
1: พอเลยจากจุดไปไม่มีอะไรเลยนะครับคือผมสังเกตผ่านจุดเนี้ยอย่าใช้คำว่าเป็นครั้งคราวผมใช้คำว่าย้อนหลังไปเลย10 ปีก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับ
0: คือถ้ามันเลยใต้สะพานตากสินมาก็ไม่ติดแล้วใช่ไหม
1: ถูกครับมันเสียแค่ตรงนั้นอยู่ที่เดียวคือผมเข้าใจว่าผู้ประกอบการเขาก็นู่นนี่แต่คือเราก็เป็นแค่กระบอกเสียงก็คงไปบอกเปล่าเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดบอกเปล่าเดี๋ยวจะมีวาทะมีอันนี้กันอีกประมาณนี้ครับแต่ถ้าถามว่าที่ผมเป็นห่วงคืออยากให้เร่งนิดนึงเพราะว่าเหลือแค่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็อาสัมชัญบางรัฐเลิกแล้ว
0: ครับครับ
1: ประมาณนี้ครับผม
0: เดี๋ยวตามต่อให้พยาไกร27นะครับ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพยาไกร27เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับเป็นคราบน้ำมัน6อยู่ระยะทางไม่ยาวนะครับแต่ว่ามัน6อยู่เลนกลางอ่ะฝากระวังด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็ส่งผลการจราจรแล้วก็เมื่อสักครู่ฝากเรื่องของรถ2แถวรับจ้างที่จอดฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลบางรักอ่ะคือถ้ามันเลยจากจุดนี้ไปข้างหน้ามันไม่ติดแต่พอติดเพราะว่าเขาไปจอดรอกันนี่แหละนะครับรถก็เลยต้องเบี่ยงขวาพอเบี่ยงขวาก็จะมาเจอคนข้ามถนนอีกมันก็ติดสัญญาณไฟอีกพอเลยจากจุดนี้ไปผ่านใต้สะพานตากสินไปก็ไม่ติดแล้วนะเขาบอกว่าปัญหานี้มีมานานมากแล้วนะสำหรับในพื้นที่นะครับอันนี้เราประสานงานไปทั้งศูนย์อมรินทร์แล้วก็เขตบางรักให้แล้วนะสำหรับกรณีคราบน้ำมันฝากระวังด้วยนะครับเห็นบอกว่ามีลังกระดาษมีกรวยนะวางไว้เป็นจุดสังเกตอยู่สำหรับบริเวณจุดดังกล่าวหน้าเซ็นทรัลบางรักนะครับช่องทางกลางฝากระวังคราบน้ำมันด้วยนะครับระยะทางไม่ยาวแต่อยู่เลนกลางเลยนะฮะประสานงานให้แล้วนะครับขอบคุณทางศูนย์อมรินทร์ขอบคุณทางสำนักงานเขตบางรักด้วยนะครับรฟม.ครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เวลา22 นาฬิกา ถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งว่าบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรี2ช่องจราจรบริเวณซอยเพชรบุรี12ถึงซอยเพชรบุรี10เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินของสถานีราชเทวีครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่30มิถุนายน2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรปิดทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532ติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากรฟม.นะครับคุณละออสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับได้ของคืนแล้วเหรอครับ
2: ได้ของคืนแล้วค่ะ
0: โอ้ดีใจด้วยได้คืนได้ยังไงอะครับ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ยินดี
2: ว่าพอดีว่าทางมีพี่คนที่รามาพี่อยู่รามาค่ะแล้วเขาชื่อพี่หนูนาค่ะแล้วเขาขึ้นรถต่อจากพี่แล้วเขาก็เห็นมือถือร่วงเขาก็เลยบอกคุณลุงที่ขับรถอะค่ะว่ามือถือร่วงแล้วด้วยคุณลุงเขาก็ใช้ไอโฟนไม่เป็นก็เดี๋ยวพี่หนูนาเขาก็เลยอาสาที่จะติดต่อเจ้าของคืนให้อ่ะค่ะก็ต้องขอบคุณทั้งคุณลุงกับพี่หนูนา
0: แล้วเขาเอามาคืนให้ที่ไหนอ่ะคุณละออง
2: อ๋อมาพอดีพี่เขามางานศพอยู่ที่วัดอะไรนะวัดสามเณรอะไรสักอย่างแถวห้วยขวางค่ะ
0: uh-huh,
2: ก็เลยขับรถมารับค่ะ
0: มันไม่ได้ไกลกับที่เราอยู่ใช่ไหม
2: ไม่ได้ไกลค่ะประมาณ5โลค่ะ
0: อ๋อคือพี่หนูหน้าเขาเก็บเอาไว้ให้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่
0: โอ้น่ารักมากน่ารักมาก
2: โอ้เขาน่ารักมาก
0: แล้วตอนนี้ได้คืนเรียบร้อยเนาะ
2: ได้คืนแล้วเรียบร้อยค่ะ
0: อ๋อขอบคุณนะครับดีใจด้วยดีใจด้วย
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจกับทางคุณละอองด้วยนะครับได้รับโทรศัพท์มือถือ iPhone คืนเรียบร้อยก่อนหน้านี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้เรื่อยๆนะเพราะว่าเห็นว่ามีสีมีทะเบียนมันก็น่าจะได้คืนนะถ้าเกิดว่าคนขับก็ฟังอยู่นะฮะเป็น iPhone 13 Pro Max นะที่บอกว่าเครื่องสีเทาใส่เคสสีแดงขึ้นมาจากโรงพยาบาลรามาแล้วก็มาลงที่บางซื่อปรากฏว่าขอบคุณทางพี่หนูนามากๆนะแท็กซี่คุณสุวิทย์ด้วยนะฮะพี่สุวิทย์เป็นคนขับรถแท็กซี่แล้วก็พี่หนูนาเป็นคนขึ้นต่อนะครับผู้โดยสารแล้วก็เป็นธุระจัดการให้หมดเลยพี่สุวิทย์สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: โอ้พี่สุวิทย์ขอบคุณมากพี่สุวิทย์ขับรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับเนี่ย
3: หมดหนึ่งมากใคร5875
0: เขียวเหลืองเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: อ่ะแล้วตอนนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงพี่คุณหนูนาเขาขึ้นต่อเหรอแล้วเขาเจอเหรอ
3: ใช่เขาเจอแล้วเขาส่งให้ผมเสร็จแล้วก็รอเห็นโทรกลับก็เลยเขาเช็คดูแล้วบอกว่ามันล็อกเครื่องล็อกเขาเป็นสายบุญเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจัดการคืนให้แล้วกันว่าผมเชื่อใจเขาไหมผมก็เห็นเขาเป็นคนเจอแล้วก็เขาน่ะเขาบอกเขาสายบุญหลังจากส่งเขาเสร็จแล้วผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่
0: า
3: เขาจะเอาไปเองเขาเปล่าอะไรทำนองนี
0: ้แล้วทำยังไงตอนนั้นทำยังไงพี่สุวิทย์ทำยังไงต่อ
3: ผมก็ยังไม่สบายใจเด็กขับรถไปเรื่อย
0: ๆ
3: จนกระทั่งเนี่ยตำรวจโทรมาบอกว่าไอ้ผู้โดยสารโทรมาหรือไงอ่ะคนที่โทรสับหายอ่ะบอกว่าเจอแล้วผมเลยสบายใจขึ้นไปไงผมเราโดนติดแหไปด้วย
0: แล้วเขามีเบอร์พี่สุวิทย์ได้ไงอ่ะ
3: ผมไปก็ถ่ายเบอร์ไปว่าถ้าคืนแล้วช่วยโทรบอกผมหน่อย
0: อ๋อ
3: แต่ผมไม่กล้าขอเบอร์เขาว่าเด็ก เรากลัวเขาจะไม่คืนให้จริงอะไรเงี้ย
0: อ๋อก็เลยให้เบอร์กับคุณหนูนาไปใช่ไหม
3: ผมให้เบอร์ไปโชคดีไม่เห็นผมติดแล้วหายไปด้วยเหรอ
0: ขอบคุณมากพี่สวีทวันหลังแจ้งจสร้อยก็ได้นะถ้าเกิดว่าเก็บของได้อะไรที่รถอะไรอย่างเงี้ยติดต่อมาที่เราก็ได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให
3: ้ได้ได้ได้
0: นะขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่สุวิทย์นะฮะขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมขอไข่5875กทมขอบคุณพี่หนูนาด้วยนะครับเจอคนดีอันนี้คือโชคดีที่เจอคนดีจริงๆนะคือไม่ได้โชคดีอย่างนี้ทุกครั้งนะคือบางคนเขาแอบอ้างว่าเขาเป็นคนดีแต่จริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแจ้งมาที่จสร้อยนะ1137ถ้าเก็บของได้นะถ้าเก็บของได้ถ้าไม่รู้จะแจ้งที่ไหนเนี่ยแจ้งมาที่จสร้อยได้นะเดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของให้นะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808แต่ว่าเคสนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่หนูนานะเขาบอกว่าเชื่อใจเขาไหมเขาเป็นคนดีแต่มันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะครับอย่าลืมนะมันใช้ไม่ได้กับทุกคนนะอันนี้บังเอิญพี่หนูนาเขาเป็นคนดีจริงๆเขาก็เก็บไว้ให้นะฮะแล้วเขาก็รอเจ้าของติดต่อกลับมานะพอทางคุณละอองเขาติดต่อมาเขาก็นัดส่งคืนกันเรียบร้อยตอนนี้เขาก็ได้ของคืนกันละก็ต้องขอบคุณคุณหนูนาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณละอองด้วยนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่สุวิทย์ด้วยหลายท่านเลยนะฮะเอาช่วงนี้ติดตามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อคุณบุษบงบุษบาวนิชครับ
4: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
5: เหลือ4วันแล้วนะ
0: อาทิตย์นี้ละ
5: ใกล้เข้ามาทุกที
0: ครับ
5: อ้าวมีขึ้นแบบนี้ให้เราด้วยเหรอ
0: ต่อเลยต่อเลย
5: ก็ใส่ผ้ามา
0: ต่อเลยต่อเลย
5: เขาก็เลยไปไม่ต่ำไปไม่ถูก
0: ต่อเลยต่อเลย
5: มาดูกันต่อเรื่องการเลือกตั้งนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่พูดกันมากเลยนั่นก็คือในส่วนของประเด็นที่กลุ่มกกร.เพื่อนไม่ทนนะคะ Zero Corruption ที่เขามีการออกมาพูดถึงประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สมาชิกกรุงเทพมหานครนะคะก็นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเพื่อนไม่ทนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นบททดสอบนะที่จะกำหนดทิศทางการบริหารเมืองหลวงให้โปร่งใสตรวจสอบได้นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงโดยย้ำหลักคิดสำคัญว่าผู้ว่าพูดแล้วต้องทำ
0: ครับ
5: กล่าวก็คือผู้บริหารกทม.ต้องมีความสามารถในการขับเคลื่อนนะคะนโยบายให้เกิดผลจริงทำตามสิ่งที่หาเสียงไว้แล้วก็มีระบบเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนติดตามตรวจสอบได้นะคะโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีการทำข้อเสนอ5เปิดค่ะเพื่อส่งถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งและผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่เป้าหมายกรุงเทพมหานครต้นแบบความโปร่งใสนะคะก็คือการเปิดเผยข้อมูลที่ตรวจสอบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจัดทำงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลสำคัญชุดต่างๆเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลเปิดที่ข้อมูลเปิดที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได
0: ้ครับ
5: เชื่อมโยงกับข้อมูลบริษัทสัญญาสัมปทานร่วมทุนให้ประชาชนสืบค้นวิเคราะห์ค้นหาแล้วก็ใช้เทคโนโลยีช่วยตรวจจับโครงการเสี่ยงวิเคราะห์รูปแบบการจัดซื้อที่ผิดปกติด้วยนะคะเสนอให้มีการเปิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชนบนแนวทางบริหารงานแบบรัฐบาลเปิดนะคะหรือว่า Open Government โดยประชาชนสามารถร่วมติดตามโครงการระดับเขตตามแนวทาง Open Government Partnership นะคะสร้างกระดานรวมข้อมูลนะคะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแล้วก็ความคืบหน้าในการใช้ระบบประเมินความพึงพอใจจากประชาชนที่ติดต่อขอรับบริการจากกทม.ทุกระดับและปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลด้วยนะคะนอกจากนั้นเรื่องสำคัญเลยค่ะเรื่องการจัดจ้างต้องโปร่งใสนะเป็นไปตามมาตรฐานสากลตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR กำหนดราคากลางผู้เสนอราคาสัญญาการแก้งานการส่งมอบงานจัดทำระบบติดตามโครงการก่อสร้างที่เปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้ใช้ข้อตกลงคุณธรรมกับโครงการขนาดใหญ่นะคะนอกจากนั้นแนะนำให้มีการเปิดกระบวนการอนุมัติอนุญาตลดการใช้ดุลพินิจที่ไม่จำเป็นนะคะปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับลดการใช้ดุลพินิจเพิ่มความชัดเจนในการในกฎหมายทุกระดับนะคะแล้วก็ต้องให้ประ ชาชนมีส่วนร่วมในการยกร่างด้วยนะคะและข้อที่5ก็คือเปิดมาตรการกำกับบริหารจัดการความเสี่ยงต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันค่ะซึ่งปัญหากทม.หลายเรื่องไม่ได้ขาดงบนะแต่ขาดระบบการตรวจสอบที่ประชาชนเข้าถึงได
0: ้
5: เช่นน้ำท่วมรถติดขยะ PM 2.5 งบมันไม่ตรงกับความต้องการล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความโปร่งใสตราบใดที่ข้อมูลไม่เปิดประชาชนย่อมตรวจสอบไม่ได้เพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่28มิถุนายนเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่จะทำให้กทม.ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการเป็นมหานครต้นแบบแห่งความโปร่งใสนะคะ
0: ครับ
5: เช่นเดียวกับประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยนายมานิชนิมิตมงคลนะคะก็บอกว่าข้อเสนอนี้ไม่ใช่เพียงแค่เป็นคำประกาศต่อต้านคอร์รัปชันแต่เป็นการออกแบบระบบตรวจสอบและป้องกันทุจริตที่เริ่มต้นจากการเปิดข้อมูลให้อำนาจภาคประชาชนสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภาคการเมืองลดการตัดสินใจแบบรวมศูนย์เพราะว่านี่คือหัวใจของกรุงเทพโปร่งใสค่ะ
0: ครับ
5: เพราะฉะนั้นก็จะมีการเดินหน้ากันต่อไปนะคะเกี่ยวกับการผลักดันข้อเสนอเชิงระบบเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานสำคัญของประเทศนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่มีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของประชาชนจำนวนมากเพื่อให้การบริหารกรุงเทพมหานครเป็นอนาคตที่โปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
0: ครับ
5: ขณะที่ผู้สมัครนะคะตอนนี้ก็เดินหน้ากันโค้งสุดท้ายแล้วเหลือ4วันเองอย่างที่บอกไปในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะก็โพสต์คลิปหาเสียงเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้เป็นคลิปให้ดูนะคะโดยทำท่านายชัชชาติและทีมกรุงเทพมหานครก็ทำท่าลักษณะคล้ายท่านอนนะเรียงกันเป็นเลข9นะคะแล้วก็เขียนเป็นกลอนด้วยอันนี้ดูคลิปไปนะดูคลิปไปเห็นหลายคนบอกว่านอนมาแน
0: ่
5: ความจริงแท้ไม่มีแน่อาจพลิกผันถ้าอยู่บ้านไม่ออกไปใช้สิทธิ์กันทีมเรานั้นอาจจอดอาจอดไปได้นอนยาวไม่ใช่นั่นสิ28มิถุนากาเบอร์9ช่วยพาเราก้าวต่อไปไม่นอนเหงาทุกคะแนนมีค่าอนาคตเราลุกไปเข้าคูหาประชาธิปไตยเนี่ยเป็นรูปเลข9พอดีแหมดีมากที่อ่านทันนะฮะโดยขณะเดียวกันเพจของนายชาชาตินะคะก็ได้โพสต์ข้อความช่วงหาเสียงโค้งสุดท้ายนะคะก็เขาบอกว่าเขาว่าโดนคอมเมนต์ซ้ำๆ อยู่มา4ปีไม่ทำทำไมคิดจะมาทำตอนนี
0: ้
5: นะคะก็เลยอธิบายว่า4ปีที่ผ่านมาทีมเราทำงานนะคะก็มีนโยบายทั้งหมด250บวกนะคะไม่ว่าจะเป็นทัฟฟิกฟองดูที่รับเรื่องราวร้องเรียนกว่า1ล้าน3แสนเรื่องแก้ปัญหาไปได้แล้วประมาณ1ล้านเรื่องนะคะแล้วก็เดินหน้าใช้เทคโนโลยีสแกนเมืองเชิงรุกเช่นถนนชำรุดจุดมืดในเมืองควบคู่กับการแก้ปัญหาประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่3แห่งในเขตดอนเมืองภาษีเจริญสายไหมและอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก1แห่งที่เขตทุ่งครุมีเตียงในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร 2,897 เตียงเดินหน้าเพิ่มโรงพยาบาลใหม่อีก1แห่งบริเวณเขตวังทองหลางบางกะปิพร้อมกับเพิ่มเตียงในโรงพยาบาลกทม.ให้รวมแล้วทั้งหมด 4,800 เตียงนะคะแล้วก็ยังยกนโยบายที่ตัวเองทำสำเร็จในช่วงที่เป็นผู้ว่าก็คือจ่ายหนี้ BTS มากกว่า 70,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าลดค่าโดยสารพัฒนาตั๋วเดือนลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทางประจำสนับสนุนการใช้ตั๋วร่วมค่าโดยสารร่วมนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมก็บอกว่าอุโมงค์ระบายน้ำเปิดใช้งานได้แล้ว5แห่งเดินหน้าก่อสร้างอีก6แห่งให้แล้วเสร็จนะคะก็คือคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบส่วนต่อขยายทวีวัฒนาพระโขนงบางซื่อส่วนต่อขยายและหนองบอนส่วนต่อขยายค่ะเพื่อรองรับกับปัญหาน้ำท่วมซึ่งเขาบอกว่าเขาแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมไปแล้ว 70% 500จุดในอนาคตจะแก้ไขอีก 30% รวมเป็น200จุดนะคะที่เหลือก็รวมแล้วเราจะมีจุดแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมถึง700จุดเลยทีเดียวนะถ้าคนนี้เป็นผู้ว่าส่วนอีกคนนึงนะฮะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14นะคะก็ลงพื้นที่สำรวจบริเวณแก้มลิงมักกะสันเขตพญาไทราชเทวีนะคะหลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากประชาชนและภาคประชาสังคมว่ามีการลักลอบทิ้งขยะเศษวัสดุก่อสร้างเศษปูนในหลายจุดแล้วก็มีข้อกังวลเกี่ยวกับการถมพื้นที
0: ่
5: ซึ่งบางส่วนอาจจะมีการส่งผลต่อศักยภาพการกักเก็บน้ำของพื้นที่แก้มลิงนะคะก็บอกว่า มีการชูยุทธศาสตร์แก้มลิง4มิติค่ะโดยรักษาพื้นที่แก้มลิงเดิมทุกแห่งสำรวจแนวเขตและป้องกันการลุกล้ำนะคะเพิ่มแก้มลิงใหม่ในพื้นที่รกร้างพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเช่นมักกะสันแนวทางรถไฟพื้นที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์พัฒนาสวนสาธารณะเป็นแก้มลิงค่ะสวนน้ำชุมชนพื้นที่สีเขียวรับน้ำลานกีฬาสวนสุขภาพที่สามารถรับน้ำชั่วคราวได้ในช่วงฤดูฝนและการสร้างแก้มลิงใต้พื้นที่เมืองชั้นในนะคะสวนสาธารณะขนาดใหญ่ลานจอดรถสาธารณะพื้นที่ใต้ถนนและจุดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะซึ่งเป็นการรับแนวคิดนี้จากนักวิศวกรรมนักวิชาการด้านวิศวกรรมเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำในเมืองที่หาพื้นที่เปิดโล่งได้ยากเป้าหมายก็คือกรุงเทพปลอดน้ำท่วมนะคะ
0: ค
5: แล้วก็จะมีการผลักดัน Bangkok Food เรดาร์แล้วก็ AI Command Center ด้วยนะคะเพื่อเชื่อมข้อมูลฝนเรดาร์น้ำแล้วก็แก้มลิงทุกแห่งแบบเรียลไทม์เพื่อบริหารจัดการน้ำรับน้ำพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตโดยบอกว่าจะทำทันทีภายหลังการรับตำแหน่ง100วันแรกค่ะ
0: ครับ
5: เขาก็หาเสียงนะก็มาเป็นวิจารณญาณในการตัดสินใจก็แล้วกันค่ะยังมีเวลาอยู่นะคะเช่นเดียวกับทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมหน่วยเลือกตั้งนะคะไปทางฝั่งของกรุงเทพตะวันออกค่ะมีนบุรีคันนายาวหนองจอกสะพานสูงบึงกลุ่มนะก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะก็มีการกำชับทุกเขตให้ตรวจสอบความพร้อมทั้งสถานที่อุปกรณ์บุคลากรมาตรการรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์และบริเวณพื้นที่ที่เสี่ยงฝนตกน้ำท่วมลมกระโชกแรงเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ดูแลความปลอดภัยกับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยกทมก็ย้ำว่าให้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ตลอดจนวันเลือกตั้งค่ะ
0: ค
5: นะคะก็ทำกันบ้านกันไว้นะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรกันบ้างนะคะ
0: ค
5: ก็เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณครับ
4: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณเนี่ย

0: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับช่วงนี้มีข้อมูลจากทางด้านของปตท.นะครับเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.กันนะครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.เชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยปี2569นี้ครับในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.จึงได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลครับรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทประกอบด้วย1 PTT Art Awards 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตครับกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ครับประเภทผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมครับ 2. PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทครับภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่1-7กรกฎาคม2569ประเภทผลงานศิลปะดิจิทัลครับปตท.ขอเชิญชวนศิลปินและผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลณ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพระยาในช่วงเดือนตุลาคม2569ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาครับข้อมูลจากทางด้านของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.นะครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับมีทางด้านของคุณอนุกูลแจ้งเรื่องของสภาพอากาศมานะครับบอกว่าร้อนจังนะแถวราชเทวีนะครับหลายพื้นที่นะครับโอ้แจ้งเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube ว่าร้อนทั้งนั้นเลยนะคุณอาร์ตบอกว่าดินแดงประตูน้ำแดดเปรี้ยงร้อนมากนะวันนี้ร้อนมากจริงๆนะครับในหลายพื้นที่ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะไม่แน่ใจว่าช่วงเย็นช่วงค่ำเนี่ยจะมีฝนเข้ามาหรือเปล่านะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแน่นอนเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงในหลายพื้นที่เลยที่แจ้งต่อๆกันมานะครับขอบคุณข้อมูลทุกท่านเลยคุณตู่ระยองบอกว่าสะพานพระราม8เป็นขาออกนะครับสะพานพระราม8ขาออกการจราจรยังไม่ติดฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเลยเขาบอกว่าแถวตลิ่งชันขนส่งพื้นที่2ตรงสวนผักรถติดมากเลยคุณธนานันท์บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะอยู่บริเวณจุดดังกล่าวคุณพันก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับอโศกดินแดงหน้าโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ปิกอัพกับเก๋งอยู่เลนซ้ายไม่มีคนเจ็บนะเห็นบอกว่ารอประกันกันอยู่ไม่แน่ใจว่าเคลื่อนย้ายได้หรือยังแล้วก็หน้าเซ็นทรัลบางรักเจริญกรุงที่มีกรณีน้ำมันนะเป็นคราบน้ำมันอยู่เลนกลางฝากระวังด้วยนะครับเราประสานงานทั้งเขตบางรักให้สำนักงานเขตรับทราบแล้วประสานงานไปทางศูนย์อมรินทร์รับทราบแล้วอยู่เลนกลางนะครับระยะทางเนี่ยไม่ยาวนะประมาณ 10-20 เมตรแต่ว่าอยู่เลนกลางอ่ะฝากระวังด้วยนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นน้ำมันเครื่องนะที่6อยู่นะครับแต่ก็มีการนำลังกระดาษนำกรวยเนี่ยมาวางกั้นไว้ให้เป็นจุดสังเกตยังไงใครผ่านทางก็เพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวกันด้วยนะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าอยู่ติวานนท์เป็นฝั่งขาเข้าในอุโมงค์นะครับ5แยกปักเกร็ดมีรถแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะในอุโมงค์เลยนะลอด5แยกปักเกร็ดแท็กซี่สีชมพูจอดเสียอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายฝากเตือนให้ระวังเราประสานงานสภ.ปักเกร็ดรับทราบแล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้2ฝั่งนะคุณเจี๊ยบบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ด้านเลยคุณสำรวมสวัสดีครับคุณสำรวม
1: มีน้องเสมา
0: สวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับพี่สำรวม
1: สุขสวัสดิ์ช่วงสุขสวัสดิ์ฟังเอ็นจีวีมันเกิดเหตุนะไม่โดนชนกันที่ท่าไหนดูยับแล้วแต่ว่าดูไปแล้วไม่มีคนเจ็บนะ
0: หล่ออยู่เลนไหนบ้างครับเนี่ย
1: เลนหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่ได้ช่องเดียวที่วิ่งได้วิ่งขวาสุด
0: ขวาสุดวิ่งได้อ๋อ
1: คร
0: ับ จุดเกิดเหตุคือตรงไหนอ่ะพี่สำรวม
1: มันอยู่ช่วงก่อน51/3
0: 51/3ขาออกเหรอ
1: ขาออกอย่าขาออกค
0: ือ
1: แ
0: ร
1: กว่าสมุดอ่ะ
0: ครับครับ
1: มีบรรทุก1คันอยู่กลางนะบรรทุกเหล็กเลย
0: อ๋อ
1: 10ล้อ
0: ครับ
1: บรรทุกเหล็กม้วนแล้วก็ด้านหน้านี่เป็นมิตซูบิชิ เอ็กซ์ฟอร์ส
0: ครับ
1: ยับเลย
0: โอ
1: ้แล้วก็กระบะนี่ก็ด้านขวานี่ก็ยับแต่ดูแล้วไม่มีคนเจ็บ
0: ครับ
1: นะไม่มีคนเข็ดแต่ตอนนี้กีดขวางไป3ช่องจราจร
0: โอ้แล้วผ่านได้เลนเดียวเลนขวาสุดใช่ไหม
1: ใช่หน้าโรงเกือบถึงหน้าโรงเรียนน่ะหน้าโรงเรียนที่จอดกันเป็นตับเลยเสมา
0: โรงเรียนศิริวิทยาใช่ป่ะ
1: ใช่เลยตรงนั้นเลย
0: ครับครับครับท้ายยาวแค่ไหนแล้วพี่สำรวม
1: โอ้ตอนนี้กำลังเริ่มแล้วเนี่ย
0: หรอโรงเรียนเลิกด้วยไหมเนี่ยโรงเรียนเลิกยัง
1: อะไรนะ
0: โรงเรียนเลิกยังครับเนี่ย
1: นี่น่าจะมารับลูกๆเนี่ยจากโรงเรียนแน่นอนเลยเนี่ย
0: ครับครับ
1: เอ็กซ์ฟอร์สนี่น่าจะโดนชนท้าย
0: เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้แต่ไม่มีคนเจ็บมีพวกน้ำมันหม้อน้ำอะไรแตกอะไรรั่ว
1: ไม่มีแต่รถนี่เป็นชิ้นส่วนเลย
0: อ๋อเละเลยใช่ไหมฮะคือแบบเสียหายเยอะเลยเนาะ
1: เสียหายเยอะ
0: ได้
1: ใหญ่อะไรมา
0: เดี๋ยวรีบแจ้งอืมแต่เขาไม่ได้มีเหล็กที่บรรทุกมาตกหล่นไม่ได้หล่นใช่ไหม
1: มันเป็นเหล็กม้วนเสียมายังอยู่ในรถอยู
0: ่อ๋อครับ
1: นะ
0: ได้ครับเดี๋ยวรีบแจ้งให้เลย
1: ฝากเป็นข้อมูล
0: ขอบคุณครับพี่สำรวม
1: ครับครับสวัสดีเสมา
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณสำรวมนะครับเป็นถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงใกล้เคียงก่อนถึงนิดเดียวเองซอยสุขสวัสดิ์51/3นะหรือว่าก่อนถึงโรงเรียนศิริวิทยานี่แหละที่คุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยชนกันหลายคันเลยนะครับ 3-4 คันน่ะแล้วก็ผ่านได้แค่วิ่งเลนขวาสุดอะที่ผ่านได้ตอนเนี้ยคู่กรณีมีทั้งกระบะมีทั้งเก๋งมีทั้งบรรทุก10ล้อมันทุกเหล็กม้วนๆมาด้วยนะแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับเนี่ยท้ายแถวเริ่มมาแล้วครับประกอบกับมันใกล้โรงเรียนด้วยแล้วก็บอกว่าตรงหน้าโรงเรียนมีรถผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานกันด้วยท้ายแถวเริ่มสะสมแล้วนะครับสุขสวัสดิ์ขาออกนะก่อนถึงสุขสวัสดิ์51/3เล็กน้อยนะครับสำหรับจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะแต่วิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียวนะคือกีดขวางไป3เลนซ้ายหมดเลยอะวิ่งได้แค่เลนขวาเลนเดียวนะฮะเดี๋ยวยังไงเร่งประสานงานให้ต่อนะสำหรับจุดนี้ท้ายแถวเริ่มมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปข้างหน้าไม่ติดฝั่งกลับกันไม่ติดนะครับดูจากในแผนที่แล้วฝั่งกลับกันไม่ได้กระทบนะฝั่งกลับกันเขายังเคลื่อนตัวได้นะขอบคุณพี่สำรวมด้วยนะเพิ่มเติมให้คุณอนนท์ฝากประชาสัมพันธ์ครับลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone สีดำใส่เคสสีดำแต่ไม่ได้แจ้งรุ่นมานะบอกแค่ว่าเป็น iPhone สีดำใส่เคสสีดำขึ้นมาจากโรงพยาบาลพระมงกุฎไปลงที่ NBT ที่วิภาวดีตอนเที่ยง40นาทีรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคละคัง2322กทมนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคละคัง2322กทมนะครับถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคละคัง2322กทมรบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยมีผู้โดยสารลืมโทรศัพท์ไว้บนรถของท่านนะครับสามารถติดต่อกลับได้ที่1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: คดีพิเศษเร่งขยายผลและตำรวจทางหลวงสกัดรถขนต่างด้าวผิดกฎหมายซุกต่างด้าว19รายเต็มรถสักครู่มาติดตามค่ะ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: จุนขยง
5: 1
4: แมลงขยับ
5: 2
4: เมื่ออาร์ตขยับ
6: อาร์ต
4: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
5: DSI รับคดีหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษแล้วหลังพบการชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเร่งสอบผู้เสียหายนับร้อยรายพร้อมขยายผลทุกฐานความผิดทั้งนักการเมืองและดารานักแสดงคุณพงษ์รพีประพฤติรายงานค่ะ
6: กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex หลังอธิบดี DSI ลงนามรับคดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษในฐานความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จากพฤติกรรมชักชวนและโฆษณาการลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเข้าถึงประชาชนจำนวนมากแต่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงสร้างความเสียหายแก่ผู้ร่วมลงทุนไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้างคดีนี้สืบเนื่องจากการปฏิบัติการเข้าตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาตรวจยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทพร้อมทรัพย์สินมูลค่าสูงทั้งรถยนต์หรูสินทรัพย์ดิจิทัลทองคำเครื่องประดับและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับโครงสร้างเครือข่ายการลงทุนขณะที่ผลการตรวจสอบพบผู้เสียหายกว่า500รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทโดยพันตำรวจตรียุทธนาแพดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าแม้จะรับเป็นคดีพิเศษแล้วในฐานความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์จากนี้จะมีการขยายผลไปยังความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งคดีแชร์ลูกโซ่กฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการช่อโกงประชาชนส่วนกรณีที่พบความเชื่อมโยงด้านเส้นทางการเงินกับนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มซึ่งปัจจุบันทั้งสองคนยังไม่มีการประสานเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสอบปากคำผู้เสียหายที่ทยอยเข้าร้องทุกข์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์รพีประพฤติดีรายงาน
5: ตำรวจทางหลวงนครสวรรค์สนธิกำลังตำรวจทางหลวงอยุธยาและลพบุรีสกัดรถยนต์ต้องสงสัย2คันขับตามกันมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติจึงแสดงสัญญาณให้หยุดตรวจจากการตรวจสอบพบต่างด้าวสัญชาติเมียนมาซุกซ่อนอยู่ภายในรถรวม19รายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนที่ถูกต้องจึงควบคุมตัวทั้งหมดไปตรวจสอบเพิ่มเติมสอบสวนเบื้องต้นคนขับทั้ง2รายยอมรับว่าได้รับว่าจ้างลำเลียงต่างด้าวจากพื้นที่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ไปส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปราจีนบุรีโดยได้รับค่าจ้างคนละ900บาทรวมเป็นเงินประมาณ 17,000 บาทส่วนต่างด้าวทั้งหมดลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดตากก่อนมีผู้นำพามารับขึ้นรถเพื่อเดินทางไปหางานในพื้นที่ตอนในของประเทศโดยเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 20,000 บาทต่อคนซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งพนักงานสอบสวนสภ.ตาครีจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายกรุงเทพมหานครให้บริการทำบัตรประชาชนในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันที่28มิถุนายน2569ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยผู้ที่บัตรหมดอายุชำรุดหรือสูญหายแวะทำบัตรได้ที่สำนักงานเขตใกล้บ้านหรือจุดบริการด่วนมหานคร

0: 19แห่งทั่วกรุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมง
1: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.นะคะทมรัฐขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.นะครับกฟผ.ผนึกพพ.ยกระดับอาคารประหยัดพลังงานขยายผลสู่อาคารก่อสร้างใหม่รองรับกลไกสินเชื่อสีเขียวครับนายนรินทร์เผ่าวณิชท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.และนางสาวนันทิกาทังสุภานิชท่านอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพผ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับประสิทธิภาพพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนของโรงงานอาคารและที่อยู่อาศัยครับเพื่อขยายผลการดำเนินงานจากโรงงานอาคารและที่อยู่อาศัยเดิมสู่บ้านที่อยู่อาศัยอาคารและโรงงานใหม่พร้อมเดินหน้าพัฒนาเกณฑ์และฉลาดประหยัดประสิทธิภาพอาคารให้เป็นเครื่องมือกลางรองรับกลไกสินเชื่อสีเขียวและขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนนะครับเป็นการพัฒนาเกณฑ์และฉลากประสิทธิภาพอาคารให้เป็นเครื่องมือกลางรองรับกลไกสินเชื่อสีเขียวและขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืนณสำนักงานใหญ่กฟผ.ที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากปี2567ซึ่งปัจจุบันมีอาคารที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า 9,800 แห่งครับช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 22,000 ตันโดยตั้งเป้าผลักดันเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสู่ระดับสากลเพื่อรองรับกฎหมายพลังงานในอนาคตควบคู่กับการยกระดับที่อยู่อาศัยไทยสู่บ้านประหยัดพลังงานเป็นศูนย์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่าทางกฟผ.ด้วยนะครับคุณอนนท์ครับเมื่อสักครู่แจ้งบอกว่าลืมโทรศัพท์ iPhone สีดำใส่เคสสีดำนะครับที่รถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง2322กทม.เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ตอนประมาณเที่ยง40นาทีก่อนบ่ายโมงนะครับวันนี้ขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง2322กทม.จากโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก็ไปลงที่ NBT ถนนวิภาวดีนะครับถ้าคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง2322กทม.ฟังอยู่กรุณาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่รับแจ้งทางหลังไมค์บอกว่ามีของตกหล่นที่ M6 นะครับฝั่งขาเข้าสีคิ้วที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของปักช่องคุณณพัฒน์คุณณพัฒน์บอกว่าแถวบ้านห้วยยางลักษณะเนี่ยเป็นเหล็กข้ออ้อยนะฮะดัดขึ้นรูปยาวประมาณ1เมตรเลยนะเหมือนเหล็กดัดเส้นใหญ่อ่ะเขาบอกว่ามันหล่นอยู่เลนซ้ายนะครับแถวบ้านห้วยยางอยู่บนมอเตอร์เวย์ M6 นะฮะเป็นฝั่งขาเข้าก็ฝากเพื่อนร่วมทางระมัดระวังด้วยการจราจรไม่ติดนะเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวช่วงนี้มีความคืบหน้านะครับกรณีก่อนหน้านี้ทางกรมรางได้ตรวจอุโมงค์ดอยหลวงนะฮะที่พังถล่มลงมาแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่การพังถล่มนะมันเป็นชิ้นส่วนคอนกรีตพ่นผนังเนี่ยมันหลุดร่วงอ่ะเหตุการณ์จะเป็นยังไงรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางนะครับดร.ธยากรจันทรังสุขสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับท่านผอ.ครับจากกรณีดังกล่าวนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วรายละเอียดเรื่องดังกล่าวนี้เป็นยังไงเรียนเชิญเลยครับท่านผอ.ฮะ
3: ได้ครับงั้นจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับก่อนอื่นก็ทางกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางรางนะครับขอแสดงความเสียใจกับผู้เสื่อมเสียทุกท่านนะครับเราไม่อยากให้เกิดเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะครับ ก็สืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่20มิถุนาที่ผ่านมานะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมและก็ทางท่านนายกวิดีนะครับก็มีดำริว่าในแง่ของกรมรางนะครับเราเป็นเรกูเลเตอร์หรือเป็นผู้กำกับนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการออกกฎระเบียบต่างๆนะครับซึ่งก็จะรวมถึงเรื่องของการงานก่อสร้างด้วยเนี่ยนะครับก็ ในพรบการขนส่งทางรางที่เพิ่งแอคทีฟขึ้นมาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเองเนี่ยก็จะมีหมวดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุนะครับแต่ต้องเรียนว่าในเรื่องของการสอบสวนอุบัติเหตุของกรมรางเราเนี่ยเราต้องการมุ่งเน้นหาข้อเท็จจริงครับแล้วก็หาแนวทางแก้ไขแต่เราไม่ได้มีหน้าที่ในการหาผู้กระทำความผิดซึ่งในเรื่องของผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยจะเป็นในแง่ของหน่วยงานอื่นๆเช่นตำรวจเป็นต้นนะครับ ที่เขาจะต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับงั้นก็มาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังในแง่ของเมื่อวันที่23มิถุนายนนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมและท่านอธิบดีท่านพิเชษฐ์คุณาสมบัติ์นะครับมอบหมายให้ผมซึ่งเป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญนะครับของทางคอร์เนี่ยลงพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นไทยเชียงรายเชียงของซึ่งเป็นช่วงของสัญญาที่3ซึ่งเป็นช่วงเชียงรายถึงเชียงของนะครับ ณบริเวณเขตก่อสร้างโครงรถไฟดอยหลวงอยู่ที่หมู่ที่10นะครับตำบลโชคชัยแล้วก็อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับทั้งนี้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างอุโมงค์และที่สำคัญที่สุดครับเรื่องของการหาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วนนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของเนี่ยนะครับมีระยะทางรวมทั้งสิ้น323กิโลเมตรนะครับองค์ประกอบของโครงการก็มีทั้งโครงสร้างระดับดินนะครับทางยกระดับแล้วก็อุโมงค์จำนวน4แห่งนะครับได้แก่อุโมงค์2นะครับอุโมงค์งาวอุโมงค์แม่กาแล้วก็อุโมงค์ดอยหลวงที่เกิดเหตุขึ้นนะครับซึ่งอุโมงค์ที่เกิดเหตุขึ้นที่เราเรียกว่าอุโมงค์ดอยหลวงเนี่ยมีความยาวทั้งสิ้นนะครับ 3.4 กิโลเมตรนะครับซึ่งถือว่ายาวนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างของสัญญาที่3ในช่วงเชียงรายเชียงของต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ามีสัญญาที่1ที่2ด้วยซึ่งจะเป็นช่วงของเด่นชัยถึงงาวแล้วก็งาวถึงเชียงรายนะครับแต่ที่เหตุเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงของสัญญาที่3นะครับทั้งนี้นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 16:30 นนะครับของวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทุกท่านอาจจะจำได้นะเป็นคืนวันเสาร์เป็นช่วงเย็นของวันเสาร์นะครับก็เกิดเหตุมีงานคอนกรีตพ่นหรือที่เราเรียกว่าช็อตครีตนะครับเป็นลักษณะของการพ่นคอนกรีตขึ้นไปบนผนังหินที่ซึ่งเจาะเสร็จใหม่ๆนะครับแล้วก็พ่นไปแล้วก็รอแห้งนะครับซึ่งก็พบว่าเหตุที่เกิดเนี่ยเป็นส่วนชิ้นส่วนนะครับของตัวคอนกรีตที่พ่นเนี่ยรวมถึงมีมวลหินบางส่วนเนี่ยตกลงมาจากผนังอุโมงค์ด้านบนซึ่งเป็นด้านหลังคานะครับตกมาทับคนงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กำลังติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึมหรือที่เรียกเราเรียกว่า waterproof membrane นะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ผู้บาดเจ็บ2รายซึ่งบนนั่งร้านที่เขาขึ้นไปทำงานเองเนี่ยมีทั้งหมด8ท่านนะครับอีก4ท่านก็ได้รับทราบมาว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสำหรับจากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะจะอยู่บริเวณกิโลเมตรที่818บวก383นะครับภายในอุโมงค์ดอยหลวงฝั่งที่เรียกดาวแท็กนะครับก็คือมอจากเชียงของมาทางเชียงรายนะครับก็เหตุเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการวิบัติหรือหลุดร่วงเฉพาะจุดที่ในทางเอนจิเนียริ่งหรือทางวิศวกรรมเนี่ยเราเรียกว่าโลคอไลเซเรียคือเป็นการวิบัติเฉพาะจุดหรือการหลุดร่วงเฉพาะจุดนะครับของงานคอนกรีตพ่นที่เรียกว่าช็อตครีตก็กินพื้นที่ประมาณ5ตารางเมตรนะครับมันจะเห็นเป็นจากลักษณะของภาพที่เราพบเนี่ยหลังจากที่ถ่ายจากที่เกิดเหตุก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตประมาณ2เมตรคูณกับอีก2เมตร50นะครับเพราะฉะนั้นคูณกันได้5ตารางเมตรความหนาก็จะประมาณสัก20เซนนะครับก็ถือว่าหนักนะครับถ้าคำนวณตามวิศวะเนี่ยก็เกือบ2ตันนะครับก็พังถล่มลงมานะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ใช่ส่วนของทั้งอุโมงค์นึกออกนึกสภาพออกใช่ไหม
2: นึกออกนึกออก
3: ก็คือเฉพาะส่วนหนึ่งที่อยู่ข้างบนเราต้องบอกว่าจริงๆช็อตครีตนะครับมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวนะครับทุกครั้งที่เราเจาะอุโมงค์เนี่ยเมื่อเจาะเสร็จถูกไหมครับในลักษณะของการทำงานในลักษณะนี้คือเขาจะใช้ระเบิดเสร็จต้องเคลียร์พื้นผิวอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาตัวคอนกรีตเนี่ยพ่นขึ้นไปข้างบนเพื่อรักษาเสถียรภาพของตัวผนังอุโมงค์ไว้ก่อนชั่วคราวนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะต้องมีการติดพวกGeotextile ติดไอ้ตัวแผ่นป้องกันน้ำแล้วก็เดินท่อต่างๆเพื่อใช้ในการระบายน้ำก่อนที่จะมาหล่อตัวคอนกรีตจริงๆที่เป็นตัวคอนกรีตอุโมงค์เนี่ยครับตามมานะครับ ไอ้จุดที่พังถล่มนี่เองก็คือเป็นใครก็เรียกขั้นตอนระหว่างก่อนที่จะมาหล
2: ่อ
3: ตัวคอนกรีตอุโมงค์ที่แท้จริงที่จะสามารถรับน้ำหนักได้อย่างแท้จริงแล้วก็เกิดความปลอดภัยอย่าง อย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกว่า temporary support อยู่ก็หรือว่าเป็นช่วงที่เพื่อเตรียมงานที่จะมาหล่อของที่เป็นอุโมงค์ที่แท้จริง
2: อยู่ระหว่างเตรียมขั้นตอนถัดไปหลังจากนั้นใช่ไหมครับ
3: ก็คืออย่างนี้ครับหลังจากระเบิดอุโมงค์เสร็จนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นผิวอะไรเรียบร้อยเขาก็จะพ่นอย่างที่ผมบอกพ่นคอนกรีตพ่นเนี่ยนะครับคล้ายๆว่าเตรียมพื้นที่ไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเดินท่อระบายน้ำต่างๆแล้วก็จะต้องมีการติด geotextile เป็นคล้ายๆแผ่นสีขาวๆนะครับแล้วก็จะมีแผ่นไอ้ตัวที่เอาไว้กันน้ำเพื่อไม่ให้น้ำมันไหลเข้าสู่อุโมงค์เวลาเราหล่อของจริงแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีน้ำเข้ามาในอุโมงค์เพราะว่าเราเปิดรถต้องมีการระบายน้ำที่ดีนะครับไอ้จุดตรงเนี้ยมันอยู่ระหว่างก่อนที่จะทำการเรียกคอนกรีตไลนิ่งหรือว่าทำการหล่อของจริงซึ่งจากการที่สอบถามหน้างานเนี่ยเขาอยู่ระหว่างการที่เขาเรียกว่าเตรียมแผ่นป้องกันน้ำซึมเนี่ยนะครับหรือ waterproof เป็นเนี่ยกำลังเจาะสว่างขึ้นไปเพื่อเตรียมที่จะเอาคล้ายๆเป็นแองเกอร์หรือที่เราเรียกว่าพุกนะครับยึดเข้าไปเพื่อให้มันไอแผ่นกันน้ำเนี่ยมันอยู่ได้คงทนสมบูรณ์มันอยู่จังหวะช่วงนั้นนะครับที่ได้รับรายงานว่าระหว่างที่เขากำลังเจาะขึ้นไปเนี่ยมันเกิดชิ้นส่วน2 เมตร × 2.50 เมตรเนี่ยที่เป็นช็อตครีตหรือเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ถาวรเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ permanent structure เนี่ยหล่นลงมาโดนผู้ที่ทำงานปฏิบัติงานอยู่นะครับแล้วก็เกิดเหตุสลดดังกล่าวขึ้นครับ
2: โอกาสนี้มันมีโอกาสพบได้มากน้อยแค่ไหนลักษณะดังกล่าวเนี่ยครับท่านผอ.
3: จริงๆมันมีโอกาสเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนก่อนหน้าที่จะทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงสร้างถาวรนะครับมันมีแต่ว่าเราก็ต้องตรวจเช็คให้ดีที่สุดนะครับโดยทั้งมีนักธรณีวิทยามาช่วยดูมีวิศวกรควบคุมงานมาช่วยดูว่าสมมติถ้าเกิดมันมีอย่างเช่นมีรอยน้ำรั่วหรือว่ามีเศษอะไรเล็กน้อยหลบมาเนี่ยต้องเริ่มสังเกตละแล้วนอกจากนั้นก็จะยังมีตัวเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่ามอนิเตอร์ริงนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวของไอ้ตัวชิ้นส่วนอุโมงค์หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยเก็บเรคคอร์ดดูเรื่อยๆซึ่งณตอนนี้ที่เราไปเนี่ยเรากำลังขอตัวดูตัวเรคคอร์ดนี้อยู่ครับเพื่อให้วินิจฉัยได้ว่าไอ้ที่มันร่วงหล่นเนี่ยม
2: ัน
3: ร่วงหล่นจากสาเหตุใดที่แท้จริงกันแน่ระหว่างอาจจะมีการเคลื่อนตัวของผนังหรือเปล่าหรือว่ามีน้ำขังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีตัวคล้ายๆฟอสไลน์ที่เป็นรอยแยกเล็กๆของหินที่มันอาจจะเกิดการสั่นตอนที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับแล้วก็มีการร่วงหล่นมาหรือเปล่าอันนี้ต้องขอเวลาดูจากตัวที่เราเอกสารหลักฐานที่เราขอไปจากผู้รับจ้างในตอนนี้อยู่ครับ
2: ช่วงที่มันถล่มนี่คือมันพังลงมาแบบทีเดียวโครมเลยหรือว่ามันจะมีสัญญาณบอกอะไรก่อนไหมครับก่อนที่มันจะ
3: ที่ได้รับรายงานคือไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นผนังนะครับถ
2: ึ
3: งสภาพว่าผนังมันอยู่ด้านบนถูกไหมครับ
2: คือมันหลุดมาทั้งชิ้นเลยใช่ไหมฮะ
3: มันก็จะพออาจจะมีเสียงแครกจากที่สอบถามนะครับก็คือมันก็พนักงานที่ทำงานอยู่ที่แถวนั้นอ่ะก็จะได้ยินเสียงปังออกมาเลยเพราะงั้นมันก็ค่อนข้างยากครับที่จะมี warning sign หรือจะมีอะไรที่ให้หลบได้ทัน
2: มันไม่มีสัญญาณบอกเหตุก่อนเลยใช่ไหมฮะคือพอมันพัง
3: ที่สอบถามมาก่อนที่ณที่สอบถามณตอนนี้นะคร
2: ับ
3: เด
2: ี๋
3: ยวเราต้องดูตัวพวกรายงานซึ่งเราขอไปแล้วนะครับทุกครั้งที่เราควบคุมงานเนี่ยจะต้องมีรายงานเก็บไว้ด้วยว่าในแต่ละวันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับซึ่งเราสามารถไปดูตามไปได้ว่ามันเกิดอะไรเกิดขึ้นมาก่อนหน้าที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปสืบสวนอีกทีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตัวที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกว่ากรมรางเรามีหน้าที่ดูว่าจะแก้ไขปัญหาในอนาคตแล้วก็ไม่เกิดซ้ำได้ยังไงครับอันนี้ขออนุญาตรายงานได้เลยไหมครับว่าเราคิดเห็นยังไง
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับท่านผอ.เชิญเลยครับ
3: ครับก็ข้อแรกที่เรามองพบนะครับก็คือหนึ่งคือเรื่องของอย่างแรกก่อนผู้รับจ้างจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
2: อย่
3: างเต็มกำลังอันนี้ก็ได้คุยกับทางเจ้าของโครงการแล้วก็ผู้รับจ้างแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการติดต่อเจรจากับทางผู้เสียหายอยู่นะครับซึ่งทางกรมรางเราก็บอกว่าต้องเยียวยาให้ถึงที่สุดตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมอยู่แล้วทุกเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองนะครับเราให้หยุดการก่อสร้างชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงที่เหลือซึ่งจะเหลืออีกประมาณสัก920 เมตรนะครับก็บอกว่าเขาทำมา อุโมงค์เนี่ยมี2อุโมงค์นะครับอุโมงค์นึงฝั่งนึงเนี่ยเสร็จไปแล้วนะครับก็คือมีคอนกรีตไลนิ่งมีคอนกรีตไลครบส่วนทั่วสมบูรณ์ละเหลืออุโมงค์เนี่ยครับที่จะเหลือเซกชันอีกประมาณสัก920เมตรที่ต้องทำนะครับอันนี้เราให้หยุดไปก่อนหยุดเพื่ออะไรครับเพื่อส่งทีมวิศวกรแล้วก็ธรณีวิทยาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกนะครับแล้วก็พร้อมประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดทำแนวทางการซ่อมแซมแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการอย่างอื่นต่อไปก็คือต้องส่งเข้าไปดูครับว่าตอนนี้มันมีช่องคล้ายๆเป็นช่องโหว่อยู่ถูกไหมครับที่ตัวช็อตขีดลงมาก็ต้องไปดูว่าลักษณะของขีดตรงนั้นจะต้องเสริมกำลังหรือไม่นะครับจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ในส่วนนั้นรวมถึงส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยครับที่เรายังไม่ได้หล่อคอนกรีตครบถ้วนสมบูรณ์ที่ทางผู้รับจ้างยังไม่ได้หล่อครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยให้ไปดูด้วยว่ามันมีโอกาสที่อาจจะมีน้ำซึมหรือว่ามีส่วนที่เป็นโครงอะไรหรือเปล่าอันนี้ใช้วิธีการตรวจสอบโดยเทคนิคทางธรณีวิศวกรรมได้นะครับก็จะมีเครื่องมือมาช่วยตรวจสแกนนะครับ
2: ครับ
3: ถ้าพบก็ต้องดำเนินการแก้ไขทันทีเขาก็จะไปมีการทำ improvement ต่างๆอาจจะมีการฉีดคอนกรีตเข้าไปอุดหรือว่ามีการถ้าไหนไม่ได้ก็ต้องกระเทาะออกแล้วก็เสริมคอนกรีตเข้าไปให้เป็นพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดอะไรร่วงหล่นมาได้อีกนะครับอันสุดท้ายที่สำคัญมากคือการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือที่ในทางวิศวกรรมเรียกว่า method statement นะครับว่าแต่ละขั้นที่จะทำอุโมงค์เนี่ยต้องมาดูนะครับโดยเฉพาะกระบวนการเจาะผนังนะครับในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทางธรณีวิทยาเนี่ยเวลาที่เขาจะเจาะอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องอาจจะณตอนนี้นะครับเพื่อให้ความเสี่ยงเป็นศูนย์นะครับทางกรมทางเราก็แนะนำว่าให้หาเครื่องจักรมานะครับมาใช้แทนคนเพราะตอนนี้เขาใช้คนกับสว่านนะครับในการยึดติดไอ้พวกไอ้อุปกรณ์เมมเบรนหรือว่าไอ้ตัวแผ่นผ้ากันน้ำเหล่านี้นะครับจริงๆก็ถ้าสามารถเอาเครื่องจักรมาช่วยได้นะครับก็ลดกำลังงานคนลงนะครับส่วนคนก็ไปทำงานในจุดที่เสี่ยงน้อยอาจจะเป็นผนังด้านข้างแทนส่วนผนังด้านบนเนี่ยต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มาช่วยในการจอดอีฟนะครับก็ความเสี่ยงก็จะหายไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่กรมรางเรามองเห็นแล้วก็ได้สั่งการทางผู้รับจ้างไปดังนี้นะครับ
2: ครับเท่ากับว่าตอนนี้คือให้หยุดแบบไม่มีกำหนดระยะเวลาไปก่อนเพื่อเข้าตรวจสอบใน
3: พื้นที่จนกระทั่งตรวจสอบครบถ้วนครับ
2: อ๋อครับครับครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็มีการวิเคราะห์สาเหตุขั้นตอนในการตรวจสอบต่ออย่างที่ท่านผอ.เลี้ยงให้ทราบเบื้องต้นใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: มีอะไรอยากจะบอกทิ้งท้ายกับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้บ้างไหมครับเรียนเชิญได้เลยนะท่านผอ.ครับ
3: ครับยินดีครับกรมรางเราจริงมีเกิดกรมมาประมาณ7ปีได้นะครับแต่ว่าเราเพิ่งมีกฎหมายนะครับเป็นของตัวเองทั้งในเรื่องของการอนุญาตอนุมัติต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินรถรวมถึงเรื่องของการก่อสร้างระบบต่างๆนะครับซึ่งตัวพรบเราเองเนี่ยก็มีหลายๆหมวดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานต่างๆให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับ กรมรางเราเองก็พยายามออกแล้วก็จัดทำมาตรฐานมาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ป้องกันเหตุให้ดีที่สุดนะครับซึ่งเรากำลังดำเนินการต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้เรามาแล้วนะครับที่บอกว่าแอคทีฟมาเมื่อช่วงมีนาที่ผ่านมาเนี่ยก็คาดหวังว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับจะหายไปนะครับแล้วก็เราเน้นหลักการ zero accident หรือว่าการเกิดเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับเสมอมาในกระทรวงคมนาคมของเราครับ
2: ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยยังไงขอบคุณมากนะครับท่านผอ.ที่มาเพิ่มเติมให้นะครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทางกรมการขนส่งทางรางนะครับท่านดร.ธยากรจันทรังสุขนะฮะที่มาเพิ่มเติมเรื่องราวอุโมงค์ดอยหลวงนะครับก็เป็นชิ้นส่วนคอนกรีตนะครับที่บอกว่ามันพังลงมานะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก2รายนะครับอันนี้เป็นส่วนของสัญญาที่3เป็นช่วงเชียงรายชิงของนะครับบริเวณเขตก่อสร้างอุโมงค์รถไฟดอยหลวงอยู่ที่หมู่10ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงที่เชียงรายนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเย็นประมาณ 4:30 นของวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก่อนที่เราจะไปพักกันครับในช่วงเวลานี้ขออนุญาตถือโอกาสนี้เชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสอร้อยที่รับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับมาร่วมสนุกกันครับเรามีของใหม่อยากให้ลองกันจริงๆก็ไม่ใหม่นะจริงๆตัวแอปพลิเคชัน JS100 เนี่ย มีมานานแล้วนะสักพักหนึ่งแล้วสักพักใหญ่ๆแล้วด้วยสำหรับท่านใดที่ติดตามจทร้อยกันแต่ว่าที่จะมาบอกก็คือข่าวดีสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือว่าใครที่ดาวน์โหลดติดเครื่องไว้แล้วเตรียมตัวพบกับ JS 100 New Edition ได้เลยในวันศุกร์ที่กำลังจะถึงนี้26มิถุนายนนี้นะครับจทร100พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS 100 New Edition พบกับแอปโฉมใหม่ที่มาพร้อมฟีเจอร์สำคัญสำคัญโดยเฉพาะปุ่ม SOS คราวนี้แหละรับรองว่ากดไม่ผิดกดไม่พลาดเพราะว่าปุ่ม SOS เด่นชัดมากๆเห็นชัดมากๆใครอยากจะเห็นก่อนอยากรู้ไหมว่าหน้าตาเขาเปลี่ยนไปยังไงเข้ามาเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นะตอนนี้เลยเราจะมีภาพแว๊บๆแวมๆให้เห็นบางเสี้ยวบางส่วนแต่ว่าเดี๋ยวไปพบกันจริงๆเนี่ยวันศุกร์นี้นะครับอย่างที่บอกว่าปุ่ม SOS เนี่ยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นชัดเจนขึ้นเมื่อเจอเหตุฉุกเฉินต้องการขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนเร่งรีบกด SOS เข้ามาได้เลยนะครับจำรหัส2หลักนั่นไว้เราจะทราบพิกัดที่คุณอยู่ทันทีและเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้ท่านที่สุดเข้าไปช่วยเหลือท่านให้เร็วที่สุดฟีเจอร์ข่าวสารกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์ต่างๆยังคงมีเหมือนเดิมฟีเจอร์แผนที่เหตุการณ์บอกจุดเสี่ยงจุดอุบัติเหตุแจ้งสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ยังอยู่เหมือนเดิมฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลมีเดียกับทางจทร้อยไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook S นะครับ Twitter นะหรือว่า IG TikTok YouTube เว็บไซต์ปุ่มรับฟังจทร้อยออนไลน์ยังอยู่เหมือนเดิมฟังก์ชันตรวจสอบเรดาร์ฝนที่ชอบแซวกันมายังมีอยู่นะแล้วก็รวมไปถึงฟังก์ชันรับแจ้งข้อมูล Lost and Found ของหายได้คืนแจ้งเข้ามาได้เลยที่สำคัญห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับผู้ใช้งาน JS 100 Application ทั้งสมาชิกเก่าที่เคยมีแอปอยู่แล้วและสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเลยเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกการลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลกติกาง่ายแสนง่ายสำหรับสมาชิกใหม่เพียงแค่ท่านดาวน์โหลดแอป JS 100เวอร์ชั่นใหม่ในวันศุกร์นี้พร้อมลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยระบบ iOS ใครที่ใช้ตระกูล iPhone ต้องเป็นเวอร์ชั่น12ขึ้นไปส่วนระบบ Android ต้องเป็นเวอร์ชั่น9ขึ้นไปสำหรับท่านสมาชิกเก่าที่ตอนนี้ท่านมีแอป JS 100อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ท่านอยู่แล้วไม่ต้องกังวลท่านแค่ไปกดอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่พร้อมกับล็อกอินเข้าใช้งานหรือหากยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกได้ขั้นตอนถัดมาคือการแอดไลน์ Official เพิ่มเพื่อนในไลน์ ID ของจทร100ก็คือ @JS100 พิมพ์ติดกัน @JS100 ขั้นตอนถัดมาเปิดเข้าใช้งานหน้าโซเชียลมีเดียและกดรับชมไลฟ์สดช่องทาง YouTube จทร100แต่ต้องเปิดในแอปนะคุณเข้าไปในแอปจทร100นะแล้วก็ไปกดดูใน YouTube ของแอปจทร100นะฮะระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนเมื่อเห็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอป JS 100ขึ้นที่หน้าจอแคปเลยแคปหน้าจอนั้นไว้หลังจากนั้นส่งภาพที่ท่านแคปหน้าจอนั้นน่ะมาทาง LINE @JS100 @JS100 ที่บอกไปพร้อมกับระบุชื่อจริงนะครับนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ซึ่งชื่อจริงนามสกุลเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันต้องตรงกับตอนที่ท่านลงทะเบียนตอนที่ท่านลงทะเบียนในแอปจทร100เนี่ยมันต้องตรงกันนะครับขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งมาเนี่ยต้องแคปจากแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเท่านั้น1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งทางคณะกรรมการจะจับฉลากผู้โชคดีและเราจะมีการประกาศรางวัลกันทางสถานีวิทยุจทร100ของเราสำหรับท่านใดที่ปฏิบัติตามกติกาได้อย่างครบถ้วนถูกต้องท่านมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลละ200บาทนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมทาง Facebook JS100 Radio ให้ร่วมสนุกกันอีกด้วยรับรางวัลกันอีกเพียบเลยอย่าลืมกดติดตาม Facebook จอสร้อยไว้ก่อนเลยจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมพร้อมร่วมลุ้นรับของรางวัลอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยท่านใดที่จะร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคมเปญแคปภาพแบนเนอร์ย้ำอีกครั้งนะครับว่าภาพที่แคปส่งเข้ามาร่วมสนุกเนี่ยเน้นย้ำว่าจะต้องแคปจาก YouTube บนแอปจอสร้อย New Edition ที่เปิดใช้งานทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเตรียมตัวรอได้เลยสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเดี๋ยวรอ JS100 New Version ในวันศุกร์ที่26ที่กำลังจะถึงนี้ส่วนสำหรับท่านใดที่มีแอปอยู่ในมือถืออยู่แล้วสแตนบายรอได้เลยวันศุกร์นี้อย่าลืมไปกดอัปเดตเป็น JS100 New Version ด้วย iOS ต้องเป็นเวอร์ชั่น12ขึ้นไปนะใครที่ใช้ iPhone อย่าลืมนะไปอัปเดต iOS ต้องเป็นเวอร์ชั่น12ขึ้นไปส่วน Android ต้องเป็นเวอร์ชั่น9ขึ้นไปช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกันPTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: งุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: หลังจากที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องแอปไปหลายท่านก็ให้ความสนใจนะฮะแล้วก็สอบถามก็มาใน YouTube เต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกข้อความเลยนะคุณอภิชาติคุณอาร์คุณ 3M คุณสวรรค์ทองคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณอนุกุลคุณจิราทิพย์คุณตุลยองนะครับคุณรพีด้วยนะครับคุณนิรุตนะคุณเอกชนนะคุณชมาพรนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ตอบให้แล้วกันนะเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงคือตอนนี้ล็อกอินได้นะแต่ว่าคือร่วมสนุกยังไม่ได้เพราะว่าต้องรอ new version รอหลังวันศุกร์ไปก่อนนะฮะถึงจะร่วมสนุกที่บอกว่าแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาทาง LINE แอดได้นะฮะแต่คือตอนนี้ก็คือล็อกอินได้ตามปกตินั่นแหละพี่ชมาพรนะครับที่สอบถามเข้ามาขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจคุณ 3M บอกว่าอยากจะให้เพิ่มฟีเจอร์เล่าเรื่องผีเหรอเวลาขับรถไปต่างจังหวัดคุณเข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook จอ104เค้ามีแบบสอบถามนี่เขาถามว่าอยากให้แอปจอสร้อยทำอะไรได้บ้างอ่ะคุณเข้าไปคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยนะคุณนิรุตบอกว่าเปิดแอปจอสร้อยดูเรดาร์เพราะว่าเป็นฟีเจอร์ที่ใช้ทุกวันเพื่อดูสภาพอากาศเพื่อดูว่าผมจะเปียกฝนไหมขอบคุณมากครับที่เอ็นดูเสมาถึงขนาดนั้นนะฮะพี่นิรุตนะฮะคุณเอกชนบอกว่าเป็นเวอร์ชันเก่าโหลดไม่ได้เดี๋ยวรอวันศุกร์นี้ครับน่าจะโหลดได้แต่ว่าอย่าลืมอัปเดตด้วยนะใช้ระบบAndroid หรือว่า iOS อ่ะของพี่เอกชนน่ะถ้าเป็นระบบ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปถ้าเป็น iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปนะฮะขอบคุณทุกๆท่านนะที่ให้ความสนใจนะฮะกับตัว JS100 New Edition นะเปิดตัวแอปใหม่จริงๆก็แอปเดิมนั่นแหละแต่เขาอัปเดตใหม่นะครับให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆท่านได้สะดวกยิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวพบกันนะวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะฮะตื่นเต้นไหมล่ะให้ความสนใจตื่นเต้นละสิเดี๋ยวรอพบกันโฉมใหม่โฉมใหม่นะฮะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาสว
0: ั
1: สดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านครับผม
0: ครับผม
1: อย่าไปเสี่ยงเลยกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวอันตราย
0: เ
1: ดี๋ยวขับรถไปเดี๋ยวก็มีคนมาหมุนพวงมาลัยเดี๋ยวก็เรื่องใหญ
0: ่เ
1: ออของพวกนี้อย่าไปยุ่งเลยเล่าสรุปก็ได
0: ้
1: เพราะกลางคืนกับบรรยากาศเรื่องผีมันไม่เข้ากันอยู่แล้วเหมือนลงน้ำอย่าเล่าหาเล่าเรื่องจระเข้เหมือนคนโบราณเขา
0: คร
1: ับ เข้าจราจรเมื่อสักครู่ก็ไปมาจากนู่นแถวนครอินทร์นครอินทร์ขาออกถ้าใครไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขนานหรือว่าจุดยูเทิร์นที่จะไปโรงเรียนเลิศล่าเนี่ยนะให้ชิดขวาแล้วเข้าไปในช่องทางด่วนนะคุณเสมา
0: ครับ
1: เพราะว่ารถยูเทิร์นที่จะกลับไปโรงเรียนเนี่ยติดขัดมาก
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้ผมก็มาใช้เส้นกาญจนาผ่านโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท
0: ์ครับ
1: จราจรก็ใช้การได้แต่ว่าช่องซ้ายรถจอดรอนักเรียนเยอะครับผม
0: ครับผม
1: ท่านไม่รู้ก็ไปต่อคิวก็จอดตั้งแต่ก่อนถึงปั๊มแล้วก็หน้าโรงเรียนแล้วก็ป้ายรถเมล์แล้วก็ตรงสะพานลอยเป็นระยะไป
0: ครับ
1: ผมก็มาขึ้นยกระดับตรงกาญจนาที่จะออกไปทางบรมขาออกหรือว่าจะออกไปนครปฐมเส้นนี้ยังใช้ได้นะคุณเสมา
0: ครับผม
1: ติดขัดเคลื่อนตัวได้สบายสบายชะลอตัวทางลงนิดหนึ่งตอนนี้ไปยูเทิร์นตรงนู่นสาย3กลับมา
0: ครับ
1: ก็ยังใช้ได้อยู่ครับผม
0: ครับผมไม่มีฝนนะ
1: ไม่มีแดดจ้าเลย
0: ขอบคุณครับพี่ชัยรัตน์
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะฮะเพิ่มเติมทั้งบรมสาย3ทั้งกาญจนาทั้งฉิมพลีให้ก็เหมือนจะมีปัญหานิดเดียวตรงหน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะฮะก็ใน Facebook JS100 ของเรามีสอบถามอยู่นะครับอยากจะให้เพิ่มฟังก์ชันไหนเนี่ยสามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับทางทีมงานแอดมินของทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ได้เลยนะฮะมีคุณรพีสอบถามมาไม่ได้ผมไม่ได้เป็นผู้ดำเนินรายการนะไม่ใช่รายการของผมเป็นของน้องเบลนะครับแต่ว่าวันนั้นพอดีมีสัมภาษณ์เรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับอยู่ในเพลย์ลิสต์ของทางจอสร้อยของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวจะออนแอร์แต่ว่าผมไม่ได้เป็นพิธีกรนะครับเป็นของน้องเบลเขาก็ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อรายการอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละเดี๋ยวไปคุยกับพี่ต้อมจอมทองดีกว่าสวัสดีครับพี่ต้อม
2: สวัสดีครับคุณเสม
0: าสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่สมาชิกนะฮะ
0: ใ
2: ช้ทั้งด่วนฉลองรัฐนะครับคุณเสมา
0: ครับ
2: จริงผมนู่นแหละผมไม่เจ้ายาวมาจากสระบุรีเลย
0: ฮะ
2: ไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาได้สบายสบาย
0: ครับผม
2: นะครับขึ้นทางด่วนฉลองรัฐมานะมุ่งหน้ากำลังจะเข้าออฟฟิศนะฮะ
0: โอ้โห
2: ก็พอข้ามรามอินทรามาสักนิดนึงนะฮะคุณเสมา
0: ครับ
2: มันจะมีเศษกระจกอะครับ เกลื่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะ
0: หรอ
2: เศษกระจก
0: แต่ไม่เห็นรถไม่เห็นรถที่เกิดเหตุใช่ไหม
2: ใช่ใช่
0: ครับครับ
2: จะมีเต็มประมาณเลน1กับเลน2นะครับ
0: ครับ
2: จะมี3เลนนะ
0: ครับ
2: แต่ว่ามันก็มีกระจกรุ่นใหม่อ่ะคุณเสมามันก็จะเป็นเม็ดๆๆนะครับแต่จริงก็ถ้าเหยียบไปมันก็ไม่ดีนะกับยางอ่ะนะ
0: ครับ
2: ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยมาจัดการ
0: คือมันอยู่2เลนซ้ายอย่างเงี้ยครับ
2: ใช่ๆคร
0: ับโอเคโอเคตรงไหนนะพี่ต้อม
2: ถ้าข้ามรามอินทรามานิดนึงครับคุณเสมา
0: ขาเข้าใช่มั้ย
2: ใช่ๆ
0: โอเคข้ามรามอินทรามานิดนึง2เลนซ้ายนะ
2: ที่จะมาทางลงลาดพร้าวเนี่ยคร
0: ับ ได้ได้เดี๋ยวแจ้งให้ครับ
2: การจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
0: ครับผม
2: ก็ผมก็เลยจะลงทางลงลาดพร้าวแล้ว
0: ครับ
2: นะฮะมีเห็นคุณไทยบอกจะมีเรื่องผีด้วยเหรอฮะ
0: เขามีสอบถามใน Facebook แฟนเพจของจอสร้อยบอกว่าอยากให้แอปของจอสร้อยตัวใหม่ New Version เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมคุณสามารถเข้าไปใส่ความเห็นได้เลยใต้โพสต์นั้น
2: จะมีถ้าเป็นคุณภรรยาก็น่าจะมีให้ติดตามตัวสามีได้นะว่าจะไปที่ไหนบ้าง
0: นี่ปัจจุบันนี้ยังไม่เปิด GPS เลยนะโลเคชั่นอะไรนี่ยังไม่เปิดเลยนะ
2: อันนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะดี
0: ไฟล์ My iPhone นี่ไม่ใช้เลยนะคือแทบจะลบแอปทิ้งไปเลยนะ
2: ยังไงก็ใครที่ยังไม่มีเพื่อนสมาชิกนะรีบโหลดนะฮะ
0: ใช่ครับผม
2: แอปพลิเคชัน JS100 นะครับ
0: ครับ
2: นอกจากมีข่าวสารมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องฉุกเฉินก็โทรได้นะครับ
0: ครับ
2: มีเพลงให้ฟังด้วยนะ
0: นี่สุดยอด
2: เส
0: ีย
2: งเขาบอกเลยว่าโอ้โหยิ่งอย่าเข้าในดิสโกเทคนะบอกเลยฮะ
0: อุ้ยสุดยอดสุดยอดใช้ฟังก์ชันไหนบ่อยที่สุดในแอปจอสร้อย
2: ในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะฟังเพลงนะฮะคุณเสมา
0: ฟังเพลง
2: ว่าถ้าจะติดตามการจราจรก็ส่วนใหญ่ผมก็จะเปิด YouTube นะฮะ
0: เพื่อ
2: จะได้เห็นการต่างๆนะครับเพื่อนสมาชิก
0: มันต้องอย่างนี้ดิพี
2: ่
0: ได
2: ้ทั้งใน YouTube แล้วก็ทั้งในแอปพลิเคชัน JS100 นะฮะ
0: ครับ
2: ฟังได้ทั่วประเทศนะครับผม
0: ใช่ครับ
2: ที่คุณมีอินเทอร์เน็ตเข้ามือถือนะครับ
0: ถูกต้องฟังได้ทั่วโลกเลย
2: แล้วอย่างไรก็ตามก็ช่วยแวะไปที่เพจของ Facebook ของ JS100 ด้วยนะฮะ
0: โอ้โหนึกว่าจะบอกว่าทูบทาฉลุยไม่ใช่นะ
2: เ
0: ออเอาแวะไปที่เพจ
2: ใช่ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะฮะ
0: เ
2: ป็นกำลังใจให้จอสร้อยนะครับผม
0: สุดยอดมากสุดยอดมาก
2: มีเปอร์เซ็นต์เลยแบ่งให้ไหมฮะ
0: นี่เขาแซวมาใน YouTube ก็บอกว่าไทยอินเก่งจังเลยคู่นี
2: ้ครับก่อนจะจบการรายงานก็พรุ่งนี้ฟุตบอลโลกนะยังไงเพื่อนสมาชิกฝากนิดนึงว่าก็อย่าไปเล่นการพนันนะครับ
0: ครับผม
2: นะเพราะว่าถ้าคุณเล่นพนันฟุตบอลเนี่ยคุณอาจจะต้องไปนอนฟุตบาทแทนบ้านนะครับผม
0: หมดเนื้อหมดตัวเลยนะผิดกฎหมายด้วยนะ
2: คุณเสมาคิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์ครับครั้งนี้ฮะ
0: ผมเชียร์ญี่ปุ่นฮะรอบนี
2: ้อุ้ยก็ไม่แน่นะแต่ผมเนี่ยยังเทใจให้อาร์เจนตินานะครับ
0: แล้วมาลงท้ายด้วยพนันกันปะลานี่ไม่เอานะตำรวจเขาฟังอยู่นะเขาฟังเยอะนะ
2: ก็จะบอกเลยครับว่าคุณเสมาเนี่ยมาพนันกับผมไหม
0: ขอบคุณมากพี่ต้อมเวลาหมดแล้ว
2: จัดก่อนเลยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายและสุชาติเผยปมป่าทับรานไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนเตรียมลงพื้นที่พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราช
1: เกี่ยวข้อง17นายและสุชาติเผยปมป่าทับรานไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนเตรียมลงพื้นที่พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเผยแก้ปัญหาป่าทับลานต้องยึดข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อในทุนพร้อมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านชี้ผู้ครอบครองโดยมิชอบต้องถูกยึดคืนขณะที่นายทุนไม่มีทางรอดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ภายหลังจากตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเข้ายื่นหนังสือโดยยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาแนวเขตพื้นที่ทับลานไม่ใช่การเฉือนป่าแต่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานโดยนายสุชาติระบุว่ารัฐบาลจะต้องให้ความเป็นธรรมกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานกว่า50ปีควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพร้อมย้ำว่าพื้นที่ที่มีการเสนอปรับการดูแลจากกรมอุทยานแห่งชาติไปอยู่ภายใต้การบริหารของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสปก.ยังคงเป็นที่ดินของรัฐไม่ใช่เป็นการเปิดทางให้กลุ่มนายทุนเข้ามาใช้ประโยชน์ทั้งนี้หากมีการใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์หรือมีการเปลี่ยนมือไปยังบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์จะสามารถยึดคืนได้ตามกฎหมายโดยจะมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับสิทธิ์อย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าวันที่28มิถุนายนนี้จะมีการลงพื้นที่ทับลานพร้อมสื่อมวลชนนักอนุรักษ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ของชาวบ้านและพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ครอบครองโดยมิชอบพร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนอย่างเด็ดขาดและหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายโดยการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะยึดหลักกฎหมายความเป็นธรรมและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญนิพิธพลชัยยิพฤกษ์รายงานครับ
4: กองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าแก้ไขเชิงระบบคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้สรุปผลการสอบสวนกรณีการใช้ความรุนแรงต่อทหารกองประจำการซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความกังวลต่อสังคมโดยยืนยันไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงการกลั่นแกล้งและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบผลการสอบสวนพบผู้เกี่ยวข้องรวม17นายแบ่งเป็นพลทหารรุ่นพี่15นายและข้าราชการ2นายโดยพลทหาร12นายที่ร่วมลงมือใช้ความรุนแรงถูกลงโทษทางวินัยสูงด้วยการขัง30วันขณะที่อีก3นายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ถูกลงโทษกัก7วันส่วนข้าราชการ2นายที่พบเห็นเหตุการณ์แต่ไม่ระงับยับยั้งและไม่รายงานผู้บังคับบัญชาถูกลงโทษขัง10วันและงดบำเหน็จประจำปีในช่วงครึ่งปีหลังกองทัพเรือยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่ขัดต่อระเบียบวินัยและค่านิยมขององค์กรพร้อมดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจังและสั่งการให้ทุกหน่วยทบทวนมาตรการป้องกันการใช้ความรุนแรงรวมถึงคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกำลังพลอย่างเข้มงวดทั้งนี้กองทัพเรือแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบและครอบครัวพร้อมยืนยันดูแลสิทธิสวัสดิภาพและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนต่อไปณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยwww.buradopa.go.th
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันทวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสด

0: ่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2540ขณะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้มีราษฎรชาวไทยภูเขาจำนวนเกือบ300คนจากหลายหมู่บ้านใกล้เคียงมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพวกเขาได้รับการบำบัดเลิกยาเสพติดแล้วแต่ไม่มีงานทำเพราะไม่มีใครกล้าจ้างไปทำงานด้วยพระราชฤทัยห่วงใยในปัญหาทุกร้อนของพวกเขาประกอบกับทรงตระหนักถึงผลดีในการช่วยเหลือราษฎรเลิกยาเสพติดให้มีงานทำเพื่อไม่ต้องหวนกลับไปเสพยาจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นบนพื้นที่ที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จำนวน167ไร่ในหมู่บ้านขุนแตะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านขุนแปะไปประมาณ10กิโลเมตรเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกที่มุ่งเน้นดำเนินการตามพระราชประสงค์คือเป็นแหล่งจ้างงานให้ราษฎรยากจนได้มีงานทำพร้อมกับเรียนรู้วิธีทำเกษตรกรรมและปศุสัตว์เพื่อกลับไปใช้ในพื้นที่ตนเองที่สำคัญเป็นการสร้างให้พื้นที่ไร้ประโยชน์กลับมาเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษให้แก่ชุมชน
1: เมื่อก่อนที่โครงการไม่อยู่นะชาวบ้านก็ไม่ได้อยู่บ้านนะชาวบ้านส่วนมากจะไปรับจ้างไปที่ไหนบ่อยๆเนาะแต่โครงการอยู่ที่นี่แล้วชาวบ้านที่ไม่มาไปไหนส่วนมากจะไปทำงานที่นี่เราจะได้เงินได้ความรู้ที่นี่ครับ
0: ถัดไปในเดือนมีนาคมปีเดียวกันณบ้านแม่ตุงติงตำบลแม่สาบอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านที่รวมตัวกันพิทักษ์ป่าได้พร้อมใจกันปฏิญาณตนต่อพระองค์ว่าจะยุติการบุกรุกทำลายป่าและเลิกล่าสัตว์ป่าพระองค์จึงได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้ชาวบ้านแม่ตุงติงได้มีงานทำในฟาร์มและได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแบบต่างๆ
2: แล้วก็ชาวบ้านก็ได้ความรู้มาเผยแพร่ชาวบ้านก็มีพืชผักครับมีผักมีเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมาเลี้ยงที่บ้านมาทำที่บ้านขยายครับเลี้ยงไว้กินพ่องเนี่ยไว้ขายไว้เสริมพ่อครัวพ่องเนี่ยเสริมรายได้ครับ
0: ถึงวันนี้เป็นเวลากว่า10ปีแล้วที่ราษฎรบ้านขุนแตะและหมู่บ้านใกล้เคียงได้มีชีวิตใหม่ที่อุดมสมบูรณ์และรอดพ้นจากพิษภัยของวงจรยาเสพติดในขณะที่บ้านแม่ตุงติงสภาพป่ารอบๆโครงการฟาร์มตัวอย่างได้รับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นแหล่งสำรองอาหารของชุมชนจนถึงหมู่บ้านใกล้เคียงจากปฐมบทของโครงการฟาร์มตัวอย่างสองแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระราชฤทัยมุ่งมั่นในการช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและการไม่มีงานทำของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างอีก17แห่งในภูมิภาคต่างๆณวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศได้ช่วยให้ราษฎรยากจนมีงานทำมีความรู้ด้านเกษตรกรรมติดตัวไปดำรงชีวิต

ที่สำคัญด้วยพระราชดำริที่ลึกซึ้งพื้นดินว่างเปล่าไร้ประโยชน์กลับกลายเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษสำหรับคนไทยความสุขของราษฎรความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินที่กลับคืนมามิอาจวัดได้ด้วยเงินนี่คือกำไรของแผ่นดินไทย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ทักทายคุณชโลนด้วยนะครับบอกว่าเซนฟรังเมืองทองอากาศดีแดดค่อนข้างแรงท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับที่เพิ่มเติมมาให้ผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์นะคุณนิรุตคุณรพีคุณกระปุกแดงคุณชโลนนะครับแล้วก็คุณชมาพรนะฮะก่อนหน้านี้เพิ่มเติมมาพี่เอกชนด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับทุกข้อความแล้วก็ทุกข้อมูลเลยเดินทางกันต่อครับในช่วงนี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะจะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรเป็นหลักนะฮะเพิ่มเติมทางด้านของสะพานพระราม7รับแจ้งว่าฝั่งขาเข้าติดนะฮะไปทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องไปประชานุกูลส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรด้านของพหลโยธินถ้าแยกลาดพร้าวออกมาทางด้านของเสนาได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวตั้งแต่เกษตรเข้ามาเหมือนกันงามวงวานรถเยอะแล้วนะครับมุ่งหน้าไปพงเพชรขาออกขาเข้าชะลอตัวรัชดาธิเบศที่จะมุ่งหน้ามาแยกแครายจากแครายมาทางด้านของบางเขนเคลื่อนตัวได้ช้านะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งจากคุณเทียนบอกว่าหน้าร้านใบไม้ล่าเริงรัชดาพิเศษฝั่งขาออกนะฮะก่อนถึงอโศกสุขุมวิท50เมตรมีรถ SUV สีขาวจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับเขาบอกว่ารถติดมากเลยเราก็เลยประสานงานสนทองหล่อรับทราบแล้วนะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันคุณเทียนบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณต้อมจอมทองกรณีเศษกระจกเนี่ยเราประสานงานกู้ภัยสาย9ให้แล้วนะครับแต่ว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการเนี่ยฝากระวังก่อนการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะครับมาจากรามอินทราที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของเสรีไทยนะฮะเขาบอกว่าเลยต่างระดับรามอินทรามาเล็กน้อยเป็นเศษกระจกเหมือนมันแตกแล้วมันก็กระจายอยู่สองเลนซ้ายนะครับอยู่สองเลนซ้ายนะครับเลยต่างระดับตัดรามอินทรามาเล็กน้อยนะครับด้านสาย9มอเตอร์เวย์สาย9นะฝากระวังด้วยเราประสานงานกู้ภัยสาย9รับทราบแล้วนะครับส่วนการจราจรไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้กลางต่างระดับรัชวิภารับแจ้งจากผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่ามีอุบัติเหตุครับส่งผลให้รถนี่เคลื่อนตัวช้าเลยแยกประชานุกูลที่จะมุ่งหน้าไปรัชวิภาท้ายแถวสะสมยาวครับ3คันครับทั้งหมดเก๋ง1คันจักรยานยนต์2คันทั้งหมดเนี่ย3คันนะฮะมีคนเจ็บด้วยเขาบอกว่าอยู่กลางต่างระดับรัชวิภาเลยมีผู้ได้รับบาดเจ็บจักรยานยนต์2คันเก๋ง1คันการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าท้ายแถวสะสมเริ่มยาวครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพิชชาสวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้ทำเงินตกเหรอฮะหรือยังไงเอ่ย
2: เป็นกระเป๋าสตางค์อะค่ะ
1: อ๋อเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะคุณพิชชา
2: ก็คือพอดีไปทานข้าวค่ะแล้วก็ชื่อร้านล่มไม้ชายคาค่ะตรงแถวๆพหลโยธิน76ถ้าไม่จำไม่ผิดนะคะ
1: uh-huh.
2: เสร็จแล้วก็คือชำระเงินแล้วก็ คือออกมาแล้วก็ขับรถกลับบ้านเลยอะค่ะที่ชลบุรีแต่ทีเนี้ยพอดีโทรไปที่ร้านแล้วอะเขาไม่เห็นแล้วก็เขาดูกล้องให้ก็เลยแบบว่ามันมีโอกาสที่จะแบบระหว่างตอนที่เดินออกจากหน้าร้านก่อนจะขึ้นรถอะค่ะมันมีโอกาสที่จะตกได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: อ๋อคิดว่าน่าจะตกแถวหน้าร้านพหลโยธิน76ใช่ไหมฮะประมาณช่วงนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนั้นกี่โมงครับเนี่ย
2: ประมาณบ่ายสองอะค่ะ
1: บ่ายสองเนาะกระเป๋าสตางค์รูปร่างเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงฮะกระเป๋าสตางค์
2: เป็นกระเป๋าแบบยาวๆค่ะไปความกว้างน่าจะสักประมาณ10นิ้วแล้วก็เอ้ยยาวประมาณสัก10นิ้วแล้วก็กว้างสักประมาณ4นิ้วอะค่ะ
1: อ๋อสีอะไรฮะ
2: สีดำค่ะแล้วก็เป็น10รอบ
1: 10รอบข้างในมีอะไรบ้างครับเนี่ย
2: มีเงินสดประมาณ10,000แล้วก็มีทองประมาณ2บาทแล้วก็มีจี้กางเขนนะคะเป็นทองเหมือนกัน
1: โอ้เป็นสร้อยคอหรือว่าสร้อยข้อมือหรือสร้อย
2: ใช่ค่ะเป็นสร้อยคอ
1: สร้อยคอทองคำ2บาท
2: ค่ะ
1: โอ้มีลักษณะเด่นตรงไหนไหมฮะ
2: มันจะเป็นคือมันเป็นทองที่มันเป็นเหลือบเหลือบค่ะมันเป็นของมันเป็นทองแบบทองเคสองกษัตริย์อะค่ะ
1: โอ้แล้วก็มีเอกสารส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไหมมีระบุชื่อเราอะไรอย่างน
2: ี้ใช่ค่ะถูกอย่างเลยค่ะ
1: ระบุชื่อว่าอะไรครับคุณพิชา
2: ก็คือเป็นพิชานิวค่ะแล้วก็บัตรประชาชนบัตรประชาชนของอเมริกันใบขับขี
1: ่
2: ถูกอย่าง
1: ทุกอย่างจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: แฟนด้วยทุกอย่าง
1: แจ้ง
2: บัตรประชาชนลูกสาว
1: โอ้โหหมดเลยแจ้งความหรือยังคะเนี่ย
2: ยังเลยค่ะกำลังขับรถกลับไปค
1: ื
2: ออยู่กลับมาจนถึงชลบุรีกำลังจะขับรถกลับไปที่เพราะต้องแจ้งความที่
1: ท้องที่ที่เกิดเหตุใช่ที่ท้องที่
2: ค่ะ
1: ตรงนั้นสอนออะไรรู้ยัง
2: ไม่ทราบค่ะ
1: หรออ่ะเดี๋ยวให้หลังไมค์ช่วยเช็คให้อ่ะหลังไมค์เดี๋ยวช่วยเช็คให้หน่อยพหลโยธิน76แถวร้านอาหารล่มไม้ชายคาท้องที่อะไรนะฮะคูคดเหรอสพคูคดใช่ไหมสพคูคดนะคุณพิชาฮะเป็นสพคูคดก็เดี๋ยวต้องไปลงบันทึกประจำวันไว้หน่อยเนาะเผื่อว่ามีใครเก็บได้แล้วตอนนี้เราตามหายังไงบ้างอ่ะ
2: ก็คือโทรกลับไปที่ร้านค่ะแล้วที่ร้านกำลังดูกล้องให้เพราะว่าที่ร้านน่ะก็คือตอนที่ชำระเงินน่ะต้องมาชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์เสร็จแล้วเราก็วางกระเป๋าตรงแบบมันจะมีที่วางเล็กๆเราก็วางไว้เพื่อที่จะหยิบของอะค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนจำได้ว่าจับแล้วหยิบอะไรสักอย่างนึงอะค่ะเราก็คงแบบเหมือนวางไว้เฉยๆก็เลยไม่แน่ใจว่ามันล่วงตรงนั้นไหมแต่ว่าทางร้านก็บอกว่ามันไม่มีเราก็ไม่มีลูกค้าแบบเหมือนคือมันไม่ค่อยจะบอกว่าอะไรดีคือมันไม่ใช่เวลาที่มัน
1: คนเยอะ
2: มันบ่ายสองแล้วอะค่ะลูกค้าน้อยแล้วอะค่ะก็เลยแบบเขาก็ไม่เห็น
1: โอ้โหคือเราก็ไม่แน่ใจว่ามันตกในร้านหรือว่ามันตกหน้าร้าน
2: หรือว่าตกหน้าร้านใช่
1: ตรงนั้นคน
2: จะมีอยู่แค่นั้น
1: คนผุพ่านไหมระหว่างที่เราออกมาจากร้านแล้วเดินไปที่รถอ่ะเราจอดรถไกลไหม
2: ก็มีไม่ค่ะจอดรถหน้าร้านเลยแล้วก็มีคนยืนอยู่หน้าร้านบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใกล้ๆร้านจะมีแบบเหมือนกับตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ช่วงบ่ายสอง
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาให้นะครับตอนนี้เราก็ออกอากาศอยู่เนาะเผื่อว่ามีใครเก็บได้หรือว่าพบเห็นเนาะจะได้แจ้งติดต่อกลับมานะฮะแล้วทำไมเราถึงทราบได้ครับกลับไปถึงชลบุรีแล้วหรอเราถึงรู้หรอ
2: ใช่กลับมาถึงชลบุรีแล้วกำลังจะหยิบของแล้วก็แบบ
1: เรา
2: โอ้ยมันหายไปแล้วแต่คือเราไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้แวะปั๊มไม่ได้แวะอะไรสักที่หนึ่งเลยอะค่ะ
1: ครับ
2: โอเค
1: เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ตามหาให
2: ้ขอบคุณค่ะ
1: ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกลับเนาะ
2: ขอบคุณค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับยินดีครับคุณพิชาเอาใจช่วยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าท่านใดเก็บได้นะครับแถวพหลโยธิน76นะบริเวณใกล้เคียงนะครับ ขาบอกว่าทำกระเป๋าสตางค์ลักษณะเป็นยาวประมาณ10นิ้วกว้าง4นิ้วสีดำมีซิปรอบๆข้างในเอกสารเพียบเลยแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือระบุชื่อคุณพิชชาณิวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเงินสดประมาณ 11,000 มีสร้อยคอทองคำหนัก2บาทมีจี้รูปกางเขนอีกนะฮะแล้วก็มีเอกสารส่วนตัวอีกนะครับของต่างประเทศนะฮะเพียบเลยครับที่ทำหายไปเหตุเกิดตอนประมาณบ่าย2นะครับแถวๆช่วงพหลโยธิน76นะฮะครัวล่มไม้ชายคาใครที่อยู่แถวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็พบเห็นก็สามารถแจ้งติดต่อกลับทะชสร้อยของเราได้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันไปหล่นหน้าร้านหรือว่าในร้านแต่ว่าคือตอนนี้ไปขอตรวจสอบกล้องนะครับวงจรปิดภายในร้านเนี่ยก็ยังไม่เห็นนะตอนนี้กำลังไล่กล้องกันอยู่นะครับก็บอกว่าตอนจ่ายเงินก็เหมือนกับว่าวางกระเป๋าเอาไว้ตรงหน้าเคาน์เตอร์มันจะเป็นที่เล็กๆยื่นออกมาแล้วจังหวะที่เดินออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันหล่นหายไปตอนไหนนะครับท่านใดที่พบเจอก็สามารถเพิ่มเติมเบาะแสกับทางจสร้อยของเราได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อกันที่ข้อมูลข่าวสารในช่วงของกรมทางหลวงกันครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะครับเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรทางหลวงหมายเลข3ทางหลวงหมายเลข3ก็คือถนนสุขุมวิทนะฮะเพื่อดำเนินการก่อสร้างจุดกลับรถชั่วคราวเริ่ม29มิถุนายนนี้นะครับ29มิถุนายนนี้ก็คือวันจันทร์หน้าเนี่ยเป็นโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดกับทางหลวงหมายเลข3134ตรงแยกอ่างศิลาชลบุรีนะครับ1แห่งมีการปิดเบี่ยงเส้นทางบนทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทตั้งแต่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่99บวก500ถึงหลักกิโลเมตรที่99บวก900บริเวณช่วงปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีถึงบางแสนแมคโครไปทางด้านของ Big C Home Pro สาขาอ่างศิลาก็จะมีการเริ่มเบี่ยงการจราจรกันตั้งแต่วันจันทร์29มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับย้ำนะครับทางหลวงหมายเลข3สุขุมวิทตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่99บวก500ถึงหลักกิโลเมตรที่99บวก900บริเวณช่วงปั๊มน้ำมันปตท.สาขาชลบุรีบางแสนแมคโครถึงบิ๊กซีโฮมโปรอ่างศิลาเริ่มจันทร์หน้าครับ29มิถุนายน2569เป็นต้นไปขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
3: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ติดตามข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับรังสิตปทุมที่จะมุ่งหน้าไปพหลโยธินต่างระดับรังสิตเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับบนทางด่วนคุณอนุกูลบอกว่าแดดแรงนะครับในช่วงเวลานี้รังสิตขนายกยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับทางฝั่งแจ้งวัฒนาหน้าสู่ราชการเริ่มชะลอตัวเช่นเดียวกันทั้ง2ด้านสามัคคีใต้ด่วนที่จะมุ่งหน้าไปเลี่ยงเมืองชะลอตัวนะครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทางฝั่งของรามอินทราวัชรพลเลียบด่วนยังเคลื่อนตัวได้ตลอดมายาลาบท้ายแถวยังสั้นผ่านพ้นจุดมาลาดประเขาพหลโยธินเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับการชะลอตัวหน้าห้างชะลอตัวก่อนถึงลาดประเขากม6กม8ยังใช้การได้หน้าโรงพยาบาลนพรัตน์มีชะลอตัวเล็กน้อยท้ายแถวยังไม่ยาวคูบอนตัดรามินทาเริ่มมีท้ายฝั่งกลับการเคลื่อนตัวได้นวมินเข้าออกรามินทายังใช้การได้ทั้งไปทั้งกลับเกษตรนวมินชะลอตัวมุ่งหน้ามาเลียบทางด่วนทั้ง2ด้านผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสำหรับฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าชะลอตัวเสนาชะลอตัวเชิงทางลงอุโมงค์เกษตรงามวงวานยังหนาแน่นทั้งฟังครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569นะครับกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569กิจกรรมเริ่มแล้วนะครับไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นะครับฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นกว่าที่คิดนะครับอย่าฝืนเบรกแรงนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเสี่ยงอันตรายได้นะครับถ้าคุณเจอถนนลื่นแบบนี้ควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะA ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลง B เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวนะครับกติกาการร่วมตอบคำถามร่วมสนุกได้ที่ Facebook JS100 Radio นะลงทะเบียนเพื่อตอบคำถามตามลิงก์นะครับใน Facebook ของเราหรือว่า QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอทุกท่านอยู่ในขนาดนี้นะครับลงทะเบียนก่อนแล้วตอบคำถามได้เลยนะฮะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลนะครับอย่างที่บอกไปทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ป300บาทนะครับมูลค่ารวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมจะไปสิ้นสุด30มิถุนายน2569และเราจะมีการประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันในวันที่7กรกฎาคม2569ประกาศผลผ่านช่องทาง Facebook JS100 นะครับโดยผู้ที่ได้รับของรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลได้เองที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยของเราหรือจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้เช่นเดียวกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับคุณพันธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสียมาเมื่อ15นาทีที่ผ่านมานี่ขึ้นด่วนพระรามบอกครับผม
1: ครับเป็นไงบ้างพี่ผ
2: มขาออกมาเชียงพัฒนาพี
1: ่ครับ
2: เสีย10บาทแล้วก็มุ่งหน้าเชียงพัฒนาเลยทางไม่ดีครับผม
1: ไม่ติดเลยวันนี้แจ้งพัฒนาเหรอ
2: ไม่ติดไม่ติดครับขาออกมาจะรอตัวอยู่หน้าเส้นนั้นแจ้งครับผม
1: ครับผม
2: รู้จักเส้นนั้นแจ้งมาก็โล่งๆนะมุ่งหน้าปากเกร็ด
1: ครับ
2: เจ้าหน้าที่กำลังเริ่มทำงานตรงยูเทิร์นครับผม
1: เอาหรอ
2: ไม่ก็กำลังมาจัดระเบียบตรงยูเทิร์น
1: ครับครับ
2: ครับผมเลยเส้นนั้นแจ้งมาครับผมย
1: ู
2: เทิร์นครับเรื่องเมืองครับผม
1: ครับผม
2: พี่คุณน้าผมก็หายไปไหนไม่ค่อยได้ยินเสียงแกเลยตอนน
1: ี้ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่พันเน
2: า
1: ะ
2: คุณน้าปีชานะคร
1: ับ ครับผม
2: ปีชาซับโฉบ่าโอ้ไม่ใช่ปีชาไม่ใช่เฉยครับผม
1: วันนี้แดดร้อนนะไม่ค่อยมีฝนนะแถวนู้
2: นร้อนด้วย39เอง
1: ครับผม
2: 39นะตากเดือนนี้39โอ้โห
1: ครับ
2: ครับผมครับผมพี่เลยมา
1: ขอบคุณครับพี่พันสวัสดีครับขอบคุณคุณพันนะครับเพิ่มเติมบนทางด่วนนะบนทางด่วนแจ้งวัฒนาเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็กรณีสัญญาณไฟนะที่สุขสวัสดิ์64เห็นคุณฮุสนาบอกว่าเมื่อเช้าว่าใช้ได้แล้วนะก่อนหน้านี้ขัดข้องไปตั้งแต่วันจันทร์เลยเหรอเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงกันท่านผอ.ชาญยุทธธนการสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: แก้ไขเรียบร้อยเลยครับจุดนี้ครับท่านผอ.
3: คือเมื่อวานเราทางให้ผู้ที่มีบริษัทที่มีที่เคยติดตั้งเข้าสำรวจอะครับ
1: ครับ
3: ครับผมสายไฟมันขาดครับแล้วก็เฟสบีมีปัญหาครับเมื่อวานเราก็คือตัดเฟสบีออกเพื่อให้ใช้ด่านได้ชั่วคราวก่อนครับ
1: อ๋อเป็นการแก้ไขชั่วคราวไปก่อนเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับซึ่งวันนี้น่าจะมีปัญหาอีกเฟสหนึ่งผมว่าครับผมกำลังให้เข้าไปเช็คแต่การดำเนินการซ่อมแซมตอนนี้ทางผู้รับจ้างก็วางแผนไว้แล้วครับทางเรากำลังดำเนินการเปิดเรื่องซ่อมแซมเพราะมันต้องเดินสายใหม่ลอดใต้ถนนนะครับ
1: อ๋อเหรอฮะอ๋อ
3: ครับผม
1: แล้วสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรอะฮะทำไมมันถึงขาด
3: น่าจะเป็นปัญหาคือมันสปาร์คข้างใต้ถนนนะครับทางผู้รับจ้างเขาก็บอกอะยังน่าจะเป็นน้ำสายเพราะมันใช้มาเป็นเกือบ10ปีแล้วครับชุดนี้
1: อ๋อเกือบ10ปีแล้วเหรอฮะตรงนี้เอ๊ะปกติเขาต้องมีการเมนเทนแนนซ์ไหมมีการบำรุงรักษาตามรอบอะไรอย่างนี้ไหมฮะท่านผ
3: อ.คือทางเราไม่ได้ทำสัญญากับบริษัทเหมือนกทม.ครับถ้ากทม.นี่เขาจะทำสัญญาบำรุงรักษาทางเราไม่ได้เพราะเรามีจุดเดียวเรายัง คือครับผมแต่ตอนนี้ก็เราน่าจะดำเนินการซ่อมแซมเกือบซ่อมแซมล็อกนี้ก็คือจะซ่อมแซมให้ได้ใช้เร็วที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาวางแผนเพื่อซ่อมใหญ่อีกรอบนึงครับ
1: อืมครับครับก็คาดว่าเที่ยวนี้นานไหมฮะ
3: วางแผนไว
1: ้
3: ถ้าไม่เกิน3วันนะครับ
1: เดี๋ยว
3: ทางเราจะรีบดำเนินการครับเพราะมันต้องเดินสายใต้ดินครับ
1: อ๋อเท่ากับตอนนี้มันดับไปเลยมันใช้ไม่ได้เลยใช่ไหม
3: ใช่ครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เขาเข้ามาดูอีกทีว่าจะปรับเฟสไหนลดลงอีกสักเฟสไหมเพื่อให้ชั่วคราวไปก่อน
1: มันกระทบเรื่องของจราจรในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนอะครับท่านผอ.แยกเนี้ยฮะ64
3: มัน
1: กระทบไหม
3: 64ตอนนี้ก็คือมันกระทบตอนเย็นนะครับ
1: เร่งด่วนเย็นเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับเพราะรถที่มาจากกรุงเทพมหานครที่จะมันเป็นเอาไปมันจะเป็นทางลัดที่ออกประชาอุทิศอะครับผม
1: ใช่ใช่มันไปออกตรงทุ่งคุอะไรตรงนู้นได้เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับเป็นทางลัดเส้นหนึ่งครับ
1: โอ้แล้วรถมันติดยาว
3: เดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวผมกำลังประสานให้เขาดูว่าชั่วคราวจะทำได้ขนาดไหนครับ
1: ครับครับอ่ะยังไง
3: แก้ไขชั่วคราวเดี๋ยวเย็นเย็นนี้นะครับ
1: เอาใจช่วยเอาใจช่วย
3: เพราะว่าเมื่อวานมันชั่วคราวนะชั่วคราวใช้ได้รอบนึงไปแล้วแต
1: ่มันใช้ได้นานไหมครับไอ้ก่อนหน้านี้ที่เบื้องต้นนี่มันใช้ได้นานไหมกว่าที่มันจะเสียอีกรอบนึง
3: เมื่อวานผมบาดทางนั้นจะใช้ได้ปกติครับแต่มันจะมีเฟสเดียวที่เสียหายไปคือเขาต้องตัดออกจากระบบไป
1: ครับแต่ตอนนี้คือมันดับหมดแล้วนะ
3: ดูว่าเฟสไหนที่มีปัญหาก็ต้องตัดเพื่อจะให้ใช้ชั่วคราวได้อีกครับผม
1: ได้ครับยังไงเอาใจช่วยด้วยนะฮะแล้วถ้าฝนตกมานี่ดำเนินการกันได้ไหมครับเนี่ย
3: เดี๋ยวทางเราจะรีบเร่งที่สุดเลยคร
1: ับ ได้ครับยังไงขอบคุณนะครับท่านผอ.เอาใจช่วยนะ
3: ครับ
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงท่านผอ.ชาญยุทธนาการนะฮะก็เร่งรัดให้เต็มที่นะสำหรับจุดดังกล่าวขอบคุณคุณฮุสนาด้วยนะฮะที่บอกว่าเสียตั้งแต่วันจันทร์แต่ว่าวันนี้เห็นว่าใช้ได้แล้วนะตอนเช้าอ่ะแต่ปรากฏมันเสียอีกมันขัดข้องอีกนะฮะก็ขอเวลาไม่เกิน3วันหลังจากนี้น่าจะดำเนินการได้สำหรับจุดดังกล่าวนะครับการจราจรเห็นบอกว่ามีปัญหาชะลอตัวกันบริเวณจุดนั้นนะครับตรงแยกสุขสวัสดิ์64เป็นยังไงบ้างใครอยู่นะตอนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณภาพจากคุณทิมด้วยนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับขอบคุณนะครับคุณ ITIMM เนี่ยนะขอบคุณภาพสำหรับข้อมูลเมื่อสักครู่ด้วยแล้วก็คุณชมาพรนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาอันนี้เมื่อสักครู่นี้นะที่ได้มีการเพิ่มเติมขอบคุณพี่ติ๊กด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลมาใน YouTube นะจอสร้อยของเราบนสะพานพระราม3ขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับจริงๆเขามีสะสมตั้งแต่ช่วงตัดเจริญราษฎร์เลยนะฝั่งขาออกเนี่ยแต่ฝั่งกลับกันขาเข้าไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมก็ยังใช้ได้นะครับสะพานภูมิพล1และ2ยังไม่มีปัญหาการจราจรส่วนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาเข้าเหมือนเดิมนะรถเยอะมาสาทรสุรศักดิ์สาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทรแยกวิทยุสาทรใต้ก็แน่นแยกนรินทรแยกสาทรสุรศักดิ์แต่บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
2: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
2: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
2: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
8: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมาก
1: วันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
6: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
5: Bangkok

0: เดี๋ยวทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับคุณคนอุบล นะบอกว่าแยกประชาอุทิศ99ตรงใต้ทางด่วนติดไฟแดงนานมากครับนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานให้ขอบคุณคุณคนอุบลด้วยนะแจ้งมาทางคอมเมนต์ทาง YouTube ของเราขอบคุณนะครับคุณ TWC Pro Service รู้สึกดีครับนานๆได้ขึ้น M82 กลับบ้านขึ้นจากตลาดดีลามาลงที่พันท้ายนรสิงห์โอ้แค่นี้ก็เอาเหรอดีใจด้วยนะครับโอ้วิ่งข้างล่างก็ได้นะข้างบนแดดร้อนนะครับคือมันนิดเดียวเองนะตรงตลาดดีลากิโลได้อ่ะ3กิโลถึงไหมประมาณนั้นป่ะครับเป็นลงตรงพันท้ายใช่ไหมขอบคุณคุณ TWC ด้วยนะคุณชาตรีบอกว่ารายงานแดดออกทีไรเลิกงานฝนตกทุกทีแยกบางนาเย็นนี้แดดดีไม่มีฝนรถเคลื่อนตัวยังดีครับขอบคุณคุณชาตรีด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้วันนี้หลายพื้นที่บอกแดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วก็ตรวจสอบจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนนะครับกลุ่มฝนเนี่ยมีนะแต่ว่าอยู่แถวเพชรบุรีแถวเขาย้อยอ่ะแล้วก็ดูกลุ่มนี้เนี่ยไปทางบ้านแหลมแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายคิดว่าถ้าไม่อ่อนกำลังก็น่าจะลงไปทางอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งแถวๆท่ายางแต่ว่าเป็นฝนกระจายแถวราชบุรีบางพื้นที่เป็นลักษณะฝนกระจายตัวเหมือนกันแล้วก็กาญจนบุรีบางพื้นที่ก็เป็นลักษณะกลุ่มฝนกระจายตัวแต่ว่าถ้าเป็นปริมณฑลเนี่ยฝั่งทนเนี่ยไม่มีนะครับกลุ่มฝนเนี่ยยังไม่เห็นนะในเรดาร์นะครับก็ประกอบกับทางข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำเขาก็บอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่พบกลุ่มฝนนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเข้ามานะครับคุณน้อยมิเตอร์สวัสดีครับพี่น้อย
1: สวัสดีครับคุณเตยมา
0: ครับผม
1: ครับก่อนหน้านี้ผมใช้ถนนวรจักรนะ
0: ครับเป็นไงบ้างครับ
1: ครับจากแยกแม่นสีมุ่งหน้ามาทางแยกวรจักรแล้วก็ SAB
0: ครับ
1: ใช้การได้ช่วงนั้นใช้การได้มาถึงหน้าวัดจักรวรรดิก็โอเคใช้ได้
0: ไม่ติดเลยครับทีนี้
1: ไม่ติดโล่งๆเลยทีนี้ปัญหามันก็คือตรงนี้ติดประจำขึ้นสะพานพระปกเกล้าเนี่ย
0: ใช่
1: นะครับก็เจอท้ายแถวอยู่เชิงสะพานตอนนี้ผมกระเติบกระเติบมาเรื่อยๆยังเพิ่งถึงกลางสะพานคุณเจมา
0: ครับผม
1: นะเพราะว่ามันมีแนวก่อสร้างอยู่
0: ใช่ทางบ้านแขกใช่ครับผม
1: ฟังกับกันนี้ใช้การได้ดีเลยนะครับคุณเจมา
0: ครับผมแล้วเดี๋ยว
1: บนสะ
0: พี่น้อยจะใช้ทางไหนยังไงต่อเนี่ย
1: ผมจะไปโพสามต้นนะครับยังไงก็ต้องบุกแยกบ้านแขกจะหลบเลี่ยงไม่ได้คือจะถามคุณเสมาคุณเสมาก็วันนั้นผมเลี้ยวซ้ายไปสมเด็จเจ้าพระยาใช่ไหม
0: ใช่ไปท่าดินแดงอ่ะพี่น้อยไปออกอิสรภาพใหม่อ่ะ
1: ใช่คือเราจะไปโพสามต้นยังไงก็ต้องเลี้ยวขวากลับเข้าแยกบ้านแขกอยู่ดีดังนั้นแล้วต้องอดทนลุยไป
0: ครับผม
1: ไปเลี้ยวขวาที่แยกบางแขกอย่างเดียวแต่ถ้าแต่ผมจะกลับบางยี่เรือนี่ผมยอมนะผมเลี้ยวซ้ายที่ถนนสมเด็จเจ้าพระยานะ
0: ครับผม
1: ไปออกลาดย่าโน่นน่ะจะเร็วกว่าเยอะเลย
0: ใช่
1: แต่นี่เราไปสามโพสามต้นนี่เราจะทำแบบนั้นไม่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ครับ
1: เมื่อกี้บนสะพานเนี่ยนะก็เรียกว่ามีคนเดิน2คนกลางร่มเดินยอมเดินเดินข้ามจากฝั่งจักรวรรดิมุ่งหน้าข้ามมาฝั่ง
0: ฝั่งทน
1: กลางร่มเดินในเลนรถ
0: แสดงว่ารถไม่เดินรถติดมากครับเขาเลยลงเรือเลย
1: เขาเดินเร็วกว่ารถนะผมเนี่ยผมแซงเขาไม่ได้เลยครับ
0: แต่กลับกันไม่ติดนะพี่น้อยค่ะเข้า
1: ไม่ติดนะกลับกันจะหลุยเลยชิวเลย
0: ครับผม
1: ผมก็นั่งมองสวนลอยฟ้าอยู่เนี่ย
0: วันนี้ไปเตะตะกร้อไหมครับ
1: วันนี้ยังรวมตัวไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อครับ
1: ต่างคนต่างมีภารกิจ
0: ครับ
1: หลายวันแล้วยังไม่ได้ออกกำลังเดี๋ยวต้องรวมตัวให้เก็บสักวัน
0: ครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่น้อย
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพิชชาสวัสดีครับคุณพิชชาอยู่ไหมเอ่ยคุณพิชชาครับ
2: ได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างมีความคืบหน้าไหม
2: เจอแล้วก็คือพอ คิดว่าจังหวะตอนที่เราจอดรถตอนถึงที่บ้านนะคะ
1: ค
2: แล้วมันแบบมันกระเป๋ามันคงล่วงแล้วมันตกไปใต้ท้องรถใต้ท้องรถเลยอะค่ะตอนที่แบบหาที่พื้นถนนนะคะตอนที่หาเนี่ยเราก็หาในรถหาทุกที่ในรถแต่ไม่ได้ก้มลงไปมองข้างล่างจนแบบเลื่อนรถออกไปจะไปเก็บจะออกไปอีกแล้วก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ไงโอ้ย
1: เดี๋ยวนะคือมันไปตกอยู่ใต้ท้องรถเราเหรอ
2: ใช่ตอนที่เราถึงบ้านค่ะโอ้ยตายแล้ว
1: โอ้ยแล้วทำไมมันไปอยู่ใต้ท้องรถตอนที่เราถึงบ้านได้อะ
2: ก็นั่นน่ะสิคือมันไม่ได้คิดใช่ไหมคือเหมือนกับว่าพอเราทานข้าวเสร็จจ่ายตังค์เสร็จอะไรเสร็จแล้วเราก็ขึ้นรถแล้วก็กลับชลบุรีเลยแล้วพอแบบมาลงมาแบบไอ้นี่แล้วเราก็จะหยิบของจะหยิบกระเป๋าเงินใช่ไหมคะ
1: uh-huh.
2: เสร็จแล้วก็หาไม่เจอแล้วทีนี้ก็หาในรถหาใต้พรมรถใต้หาทุกซอกทุกมุมหาไม่เจอเราก็คือแบบจนโทรหาส
1: อแล้วเดี๋ยวคืออันนี้คือมันอยู่ใต้ท้องรถคือข้างนอกรถเราใช่ไหม
2: นอกรถข้างใช่ค่ะข้างนอกรถเลย
1: แล้วทำไมมันไปถึงอยู่ตรงนั้น
2: อาจจะตกตอนที่แบบเหมือนกับว่ามันอาจจะตกอยู่ตรงซอกรถตอนที่เราลงแล้วมันก็คงแบบเขี่ยแล้วก็ตกลงไปแล้วเราคือไม่รู้เหมือนกันว่ามันท่าไหนมันถึงลงไปอย่างนั้น
1: เออแล้วผมถามนิดนึงแล้วนึกยังไงถึงก้มไปใต้ท้องรถอะฮะ
2: ก็เลื่อนรถค่ะก็คือจะออกจะกลับขับรถกลับมาที่ไปแจ้งความ
1: ที่กรุงเทพใช่ไหมจะกลับมาที่คูคตใช่ไหม
2: เสร็จแล้วพอเราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะลงไปหยิบน้ำเพราะมันเหงื่อแตกอะไรมากเราก็ตกอ้าวอยู่นี่เอง
1: โอ้ยตายแล้ว
2: แล้วอยู่ช่องดีมากค่ะ
1: อยู่ตรงไหนของชลบุรีเนี่ยไกลไหมเนี่ย
2: อย
1: ู่
2: ศร
1: ี
2: ราชา
1: โอ้ศรีราชาโอ้ดีใจด้วยนะดีใจด้วย
2: ขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะ
1: แล้วเราก็ต้องอันนี้คือก็ยังไม่ได้แจ้งความเนาะยังไม่ได้แจ้งความ
2: ยังไม่ได้แจ้งความก็คือกำลังจะขับกลับไปนี่แหละแล้วก็เจอโอ้ค่ะ
1: ดีใจด้วยแล้วทำไมถึงนึกถึงจอสร้อยอ่ะอยู่ที่ศรีราชาฟังจอสร้อยหรือยังไง
2: ก็คือพอดีว่าคุณอาค่ะที่ไปด้วยกันอ่ะเขาก็บอกจอสร้อยไหมเพราะว่าคนของหายได้คืนบ่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคจอสร้อย
1: อันนี้ก็ได้คืนจริงนะได้คืนจริงด้วย
2: จริงด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวบอกทางร้านให้เดี๋ยวบอกทางร้านล้มไม้ชัยคาให
2: ้โทรไปแล้วเรียบร้อย
1: บอกแล้วใช่ไหมโอเค
2: เขาบอกแล้วค่ะขอบคุณทุกคนขอบค
1: ุ
2: ณมากๆเลย
1: ย
2: ิน
1: ดียินดีแล้วของยังอยู่ครบเนาะของยังอยู่ครบ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ดีใจด้วย
2: มันก็ตกกับเรานี่แหละโอ้ยแ
1: ต่ดีใจด้วยครับดีใจด้วย
2: ขอบคุณมากมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยินดีครับยินดีครับดีใจด้วยกับทางคุณพิชชานะได้คืนจริงๆฮะแจ้งจสร้อยนะฮะแต่ว่าจสร้อยยังไม่ทันทำอะไรเลยเราติดต่อไปทางเราแจ้งไปทางล่มไม้ร้านอาหารล่มไม้ชายคาให้นะแต่ว่าเมื่อสักครู่คุณพิชาบอกว่าเขาเพิ่มเติมไปแล้วเพราะว่าทางนู้นเขาก็ไปขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดอะไรอีกทีหนึ่งแล้วก็กำลังจะไปแจ้งที่สภ.คูคตให้แต่ปรากฏว่าเขาก็กำลังจะออกเดินทางมาพอดีนะฮะก็บังเอิญนะไปเจอมันน่าจะตกอยู่ตรงซอกข้างๆประตูรถเขาอะแล้วจังหวะที่เขาเปิดประตูรถนะครับก็ไม่รู้ว่าน่าจะกระเด็นเข้าไปอยู่ใต้ท้องนะครับตรงเท้าอาจจะไปสะกิดไปเตะโดนแล้วมันก็ไปอยู่ข้างในอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาก็จังหวะที่เขาเลื่อนรถออกไปแล้วนะแล้วก็กำลังจะมากลับมาที่กรุงเทพนะเขาอยู่ศรีราชานะกำลังจะมาแจ้งความแต่ก็บังเอิญไปเจอมันโอ้มันตกอยู่ใต้ท้องรถจังหวะที่เลื่อนรถออกไปพอดีก็เห็นว่ามันตกอยู่ใต้ท้องรถก็เจอแล้วนะฮะโอ้ดีใจด้วยดีใจด้วยหลายท่านก็เอาใจช่วยอยู่นะเห็นบอกว่ามีเงินสดหลักหมื่นเลยนะแล้วก็มีสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทมีจี้ที่เป็นลูกไม้กางเขนอีกเอกสารเนี่ยสำคัญเอกสารเยอะมากทั้งเอกสารของลูกทั้งเอกสารของตัวเองทั้งเอกสารของสามีโอ้โหเห็นบอกว่าเป็นชาวอเมริกันด้วยเอกสารเพียบเลยนะฮะดีใจด้วยครับนะต้องขอบคุณทางคุณอาด้วยนะคุณอานะบอกว่าให้แจ้งจสร้อยสิส่วนใหญ่ของหายได้คืนเยอะที่จสร้อยก็ได้คืนจริงๆนะก็ไม่ผิดจากที่คุณอาบอกเลยนะก็ได้คืนจริงๆแต่ปรากฏไปอยู่ใต้ท้องรถตัวเองดีใจด้วยดีใจด้วยนะฮะมาเพิ่มเติมการจราจรทิ้งท้ายกันในช่วงเวลานี้นะครับมีรับแจ้งจากทางด้านของคุณหนึ่งบอกว่าอยู่กรุงเกษมติดฮะก กษัตริย์ศึกมุ่งหน้าสะพานขาวได้ช้าสลับหยุดนิ่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณนกมีการทำงานของการประปามีรถกระบะของเจ้าหน้าที่การประปาจอดทำงานอยู่ช่องทางซ้าย3คันงามวงวานขาออกเลยแยกเกษตรเล็กน้อยวิ่งได้ช่องทางขวาทำให้รถติดเตือนให้ระวังด้วยประดิษฐ์มนูธรรมเลยสัญญาณไฟแดงตรงประชาอุทิศมีรถปิกอัพยางขวาแตกจอดเสียการจราจรชะลอตัวขอบคุณคุณป้อมจอมทองด้วยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะคุณพันบอกว่าทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษศรีรัตลงพระราม6มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับแล้วก็รัชดารับแจ้งผู้ใช้เส้นทางว่ามีอุบัติเหตุจักรยานยนต์2คันเก่ง1คันกลางต่างระดับรัชวิภามีคนเจ็บการจราจรเคลื่อนตัวช้าจักรวรรดิพี่น้อยเมื่อสักครู่รถหนาแน่นแล้วคนเดินเร็วกว่านะครับฝั่งขาออกนะที่จะมาบ้านแขกประชาธิปกส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพ่อน้องซีเกมพระรามสามเลยทางรถไฟมา100เมตรเป็นจากถนนตกที่จะไป5แยกนรนองนะครับก่อนถึง5แยกนรนองแล้วแถวนู้นละเขาบอกว่าเลยทางรถไฟมา100เมตรมีรถบรรทุกเทลเลอร์บรรทุกเหล็กจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะครับแต่การจราจรคุณพ่อน้องซีเกมบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับอ่ะยังไม่มีปัญหาการจราจรแล้วก็พระราม4ช่วงพระขนงถ้าจากพระขนงไปกล้วยน้ำไทยเห็นบอกว่าใช้ได้แต่ฝั่งกลับกันรถติดเกษมราชยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟที่หนาแน่นจะเป็นช่วงสะพานไทยญี่ปุ่นไปกลับวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตเคลื่อนตัวได้สีลมชะลอตัวแยกนาราลมแยกใต้ทางด่วนสุรศักดิ์มาจากมเหศักดิ์ค่อนข้างติดนะครับอังรีดูนังมุ่งหน้าพระรามสี่รถมากพญาไทชะลอตัว3ย่านแต่อีกด้านหนึ่งจะแน่นมากกว่านะเข้ามาทางปทุมวันเข้ามาทางลาดเทวีต่อเนื่องไปซอยโยธีเนี่ยดูท้ายเริ่มยาวแล้วพระราม6อุรุพงศ์ได้ช้านะครับกรุงเกษมสะพานขาวติดแล้วนะครับเนี่ยเพชรบุรีช่วงเพชรพระรามช่วงราชเทวีช่วงประตูน้ำหนาแน่นนะครับผ่านพ้นใต้ด่วนก็ช้าครับไปแยกอโศกเพชรเต็มพื้นที่เลยกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าอโศกมนตรีไปกลับ2ฝั่งรถแน่นนะครับ2ด้านเลยแล้วก็ทางฝั่งรามคำแหงช่วงตัดพระราม9ชะลอตัวแล้วดินแดงเข้ามาใต้ด่วนหนาแน่นนะครับสามเหลี่ยมดินแดงลัดวิถี2ฝั่งเลยนะครับฝั่งที่มาจากดินแดงก็ช้าฝั่งที่มาจากตึกชัยก็แน่นเสียอยุธยาได้ช้านะครับแยกเสียอยุธยาแยกสวรรณีจตุรทิศเลียบปึงมักกะสันพระราม9ยังใช้ได้ไปกลับลัดวิถีการเรือนมาสังฮียังติดนะครับด้านบนสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงทนชะลอตัวเชิงทางขึ้นเชิงทางลงฝั่งทนถนนสิรินธรใช้ได้นะครับบางพลัดโค้งเศรษฐีเก่าต่างระดับสิรินธรเคลื่อนตัวได้ไปกลับจรัญชะลอตัวแยกบางพลัดกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระราม7ขาเข้ายังมีท้ายนะครับไปวงสว่างกลับกันมาจรัญเคลื่อนตัวได้พิบูลสงครามไปแยกสะพานพระราม5ชะลอตัวกลับกันชะลอตัวก่อนถึงแยกพิบูลสงคราม5แยกลาดพร้าววิภาขาออกชะลอตัววัดเสมียนพหลเข้าออกหนาแน่น5แยกรวมไปถึงลาดพร้าวด้วยมุ่งหน้ารัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟอีกด้านหนึ่งมุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวก็ชะลอตัวเช่นเดียวกันตัดซอยเสนาเข้าออกรัชโยธินรวมไปถึงเกษตรพหลโยธินยังเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทมลรัฐขันทวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสุด
4: รถ EV ช่วยเซฟน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือ

0: ใครฟ้องส่วนเรื่องคลิปเสียงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงหนึ่งเกี่ยวข้องให้เดินหน้าตรวจสอบต่อคลิปจริงหรือปลอมปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปมทุจริตสอบท้องถิ่นชี้7วันรู้ผลแจ้งไม่ได้ยกเลิกผลสอบแบบเมาเข่งใครผิดว่าไปตามผิดส่งตำรวจตรวจสอบดำเนินคดีขณะที่คลิปเสียงโยงรัฐมนตรีช่วยให้ตำรวจตรวจสอบหาตัวต้นเสียงขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการอยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงปมสำนักทดสอบเอี่ยวโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยันยึดหลักธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องปมการทุจริตการสอบท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขอประชาชนรับฟังข้อมูลรอบด้านจ่อดำเนินคดีหากพบความผิดบิดเบือนสร้างความเสียหายสุชาติเผยแก้ไขปัญหาป่าทับลานต้องยึดข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมยืนยันไม่ใช่การเฉือนป่าเอื้อกลุ่มนายทุนพร้อมลงพื้นที่28มิถุนายนนี้พิสูจน์สิทธิ์ชาวบ้านชี้ผู้ครอบครองโดยมิชอบต้องถูกยึดคืนขณะที่นายทุนไม่มีทางรอดDSI รับคดีหลอกลงทุนฟอเร็กเป็นคดีพิเศษหลังพบการชักชวนลงทุนผ่านออนไลน์เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนเร่งสอบผู้เสียหายนับร้อยรายพร้อมขยายผลทุกฐานความผิดทั้งนักการเมืองและดารานักแสดงศาลอาญามีนบุรีพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคดีติ๊กชิโร่เมาขับรถชนคนตาย2รายล่าสุดอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราววงเงินประกัน 200,000 บาทดานเสกโลโซได้รับการพักโทษภรรยาครอบครัวและแฟนคลับแห่ต้อนรับอย่างอบอุ่นพักเศรษฐกิจแฉระบบอากงภาค2พบซอยงบกทม.ต่ำกว่า 500,000 บาทเลี่ยงประมูลเตรียมหอบหลักฐานยื่นปปช.กนง.มีมติเอกฉันท์7-0คงดอกเบี้ยนโยบาย 1% ต่อปีมองเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีกว่าคาดแต่ยังไม่ทั่วถึงกองทัพเรือเปิดผลสอบกรณีใช้ความรุนแรงในหน่วยทหารลงโทษผู้เกี่ยวข้อง17นายย้ำไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาเชิงระบบศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำทุกภารกิจรบตรวจสอบได้จี้ถามกัมพูชาโชว์หลักฐานระเบิด MK48 ต้องพิสูจน์ให้ครบถ้วนชี้ภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวยังห่างไกลคำว่าพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย.ร่วมตำรวจสอบสวนกลางและสสจ.ปทุมธานีบุกทลายเครือข่ายโรงงานเถื่อนผลิตยาแก้ไอปลอมยึดของกลางกว่า 139,000 ขวดเตือนภัยผู้บริโภคระวังยาไม่ได้มาตรฐานองค์การสหประชาชาติเริ่มอพยพลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอมุสหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงหยุดความขัดแย้ง
1: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: วงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทาง

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลายเส้นทางรับแจ้งว่ารถติดขัดหนักมากแล้วฮะตอนนี้พระราม4สาทรใต้สีลมสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีเพชรบุรีพญาไทนะฮะที่รับแจ้งว่าติดเพิ่มมากขึ้นหลายเส้นทางเลยสะพานปิ่นเกล้านะครับสะพานพระปกเกล้าศรีอยุธยามุ่งหน้าไปพญาไทนะครับแล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีนะก็บอกว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นรัชดาภิเษกพหลโยธินนะครับงามวงวานแจ้งวัฒนะติวานนท์รัตนาธิเบศรสะพานพระราม7พระราม9ออกรามคำแหงทางฝั่งศรีนครินทร์นะครับศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟนะที่รับแจ้งว่าปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทาง YouTube นะครับคุณชมาพรพระราม3รถก็แน่นเหมือนกันทั้งเข้าและออกเลยด้านของพัฒนาการที่จะมุ่งหน้าไปศรีพัฒน์รับแจ้งว่าชะลอตัวแล้วนะครับกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ไปทางด้านของแยกคลองตันคุณคนอุบลนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะที่ปล่อยสัญญาณไฟให้บอกแล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาฟังจสร.อยู่นะครับเพียงแค่แจ้งเข้ามาอ่านออกอากาศปุ๊บเจ้าหน้าที่ปล่อยให้เลยใช่ไหมคุณคนอุบลเขาแซวมาขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณในพื้นที่เจ้าหน้าที่หลายๆสน.เลยนะหลายๆพื้นที่เลยนะครับติดตามจสร.กันด้วยในช่วงเวลานี้ด้านของคุณสุวัฒน์เป็นอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับคุณสุวัฒน์
2: สวัสดีครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: อุบัติเหตุอยู่ที่บนบูรพาวิถีบริเวณกม.ที่38ขาออก
1: ครับรถอะไรครับ
2: เป็นรถพอดีผมขับมาจากขาเข้าแล้วเหตุพอดีนะครับเป็นรถน่าจะเป็นรถเก๋งทั้ง3คันเลย
1: เก๋ง3คันเลยอยู่เลนไหนครับพี่สุวัฒน
2: ์กีดขวางทั้ง3เลนเลยครับ
1: คือไป
2: มันเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุแล้วมันกระจาย
1: คือไปไม่ได้เลยเหรอตอนนี
2: ้ผมคิดว่าท้ายแถวตอนนี้เริ่มสะสมแล้วตอนที่ผมผ่านมาเมื่อสักหนึ่งนาทีที่ผ่านมาเนี่ยกำลังเริ่มทยอยสะสม
1: หรอกม.
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีกู้ภัยอะไรเลย
1: ขาออกใช่ไหมฮะกม.38เนี่ย
2: ขาออกครับขาออก
1: อ๋อได้ได้ยังไงเดี๋ยวรีบแจ้งให้นะครับแล้วน่าจะมีคนเจ็บมีอะไรอย่างนี้ไหมฮะเห็นไหมคิดว่ามีไหม
2: คนนึงผมเห็นคนหนึ่งนั่งอยู่บนถนนบนพื้นถนนเนี่ย
1: ครับ
2: แต่ว่าชิดขอบทางแล้ว
1: อ๋อ
2: นอกมันไม่เห็นแต่ซากรถที่ค่อนข้างเสียหายยับเยินพอสมควร
1: แต่ฝั่งขาเข้านี่คล่องตัวใช่ไหมฮะ
2: ขาเข้าคล่องตัวรถเริ่มมากแต่ว่ายังวิ่งได้เรื่อยๆคร
1: ับ ได้ได้เดี๋ยวยังไงรีบแจ้งให้เลยครับเบื้องต้นประสานงานกู้ภัยตรงบุรพาวิถีให้ละเบื้องต้น
2: โอเคครับผม
1: ได้ครับเดี๋ยวตามต่อให้พี่สุวัฒน์ขอบคุณมากครับ
2: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับคุณสุวัฒน์บอกว่าฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่38นะชนกันน่าจะ3คันแต่คุณสุวัฒน์เขาสวนทางมานะก็เลยมองเห็นรายละเอียดไม่ค่อยชัดเห็นบอกว่ากีดขวางไปน่าจะเกือบทุกช่องทางเลยอ่ะจุดเนี้ยเดี๋ยวยังไงเราเร่งตามต่อให้นะเบื้องต้นประสานงานเจ้าหน้าที่ทราบละการจราจรชะลอตัวนะครับกม.38ฝากระวังด้วยฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณบรรลบนะครับบอกว่าเธอดำหลีวันนี้มีงานเลี้ยงรุ่นนะฮะแถววิทยาลัยแถวนั้นรถจอดข้างทางเยอะกว่าปกติก็บอกว่ารถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยคุณพันงามวงวานแคลายพงเพชรฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆรถเยอะแต่ฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งผู้ใช้เส้นทางถนนราชวิถีแจ้งมาบอกว่าแยกสังฮีสะพานสังฮีเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคุณเจษดาอยู่ราชวิถีบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งฝั่งกลับกันรถมากคุณมาร์กอยู่บรมนะครับพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้าไปต่างระดับราชพฤกษ์สวัสดีพี่มาร์กด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยคู่ขนานเคลื่อนตัวได้ช่องทางหลักเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันคุณมาร์กบอกเคลื่อนตัวได้คุณพัดอยู่รัชดาภิเษกฝั่งขาเข้าบนต่างระดับราชวิภามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ริมไหลทางด้านขวาแต่ไม่พบคนขับฝากระวังด้วยน่าจะเป็นอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุนะบนต่างระดับราชวิภาเนี่ยที่บอกว่ามีคนเจ็บน่าจะเคลื่อนย้ายคนเจ็บอะไรไปหมดแล้วแหละก็เหลือแต่รถที่เกิดเหตุก่อนหน้านี้เขาบอกว่าชนกัน3คันนะฮะมีเก๋งคันนึงแล้วก็จักรยานยนต์2คันคุณพัดผ่านมาบอกว่าเห็นอยู่คันนึงจอดอยู่ไหลทางด้านขวาฝากระวังการจราจรยังเคลื่อนตัวได้กลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณเอกสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาวันนี้ไม่เปียกแน
1: ่เชิญเลยครับพี่เอกวันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
2: ด้านหลังนิดนึงผมมาจากศูนย์ราชการหันมาออกทางศูนย์จุฬาภรณ
1: ์ครับ
2: แล้วก็ออกมาทางเส้นวิภาวดีออกหน้าดอนเมืองการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะแต่ว่านิดหน่อยตรงหน้าดอนเมืองมันเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วเราผมก็เข้ามาทางฐานทัพอากาศนะฮะมาออกทางแยกคปอนะครับแยกคปอยังไม่ติดมากนะตอนนี
1: ้
2: ก็แค่รอสัญญาณไฟนิดหน่อยผมไม่เข้าลำลูกกาเพราะดูท่าทางน่าจะติดผมเลยตรงขึ้นมาออกคันไทยราชนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปออกทางด้านแจ้งกระบี่หินนะฮะหลังว่าแจ้งกระบี่แล้วตรงแบบคลองเจ็ดเลยน่าจะดีกว่าตอนนี้มาถึงตรงเลยแยกคปอมาแล้วครับกำลังจะเลี้ยวออกทางด้านอะไรฮะเรียบทางเนี้ยที่จะออกไปเรียบทางทัพอากาศไปออกนู่นเลยไปออกอะไรล่ะ
1: ครับ
2: ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับตอนนี้รถยังไม่เคลื่อนดีเลย
1: ครับผมแดดเปรี้ยงเลยนะ
2: โอ้โหร้อน
1: เดินทางปลอดภัยขอบคุณมากพี่เอกครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ลำลูกกาติดจริงนะอย่างที่พี่เอกบอกเลยนี่เหมือนเขารู้อนาคตนะเนี่ยเขาบอกครูโค้ชสายใหม่นี่รถเยอะนะลำลูกกาเนี่ยคลอง4เนี่ยโอ้โหเต็มพื้นที่เหมือนกันรังสิตปทุมก็แน่นครับไปทางด้านของพหลโยธินก็ไปได้ช้านะศรีสมานสะพานนนชะลอตัวนะครับใต้ทางด่วนอย่างเงี้ยสงประภาที่จะไปศรีสมานใต้ด่วนเนี่ยก็ชะลอตัวเหมือนกันนะในช่วงเวลานี้แจ้งวัฒนะยังแน่นอยู่นะครับบริเวณช่วงหน้าศูนย์ราชการหลัก4บริเวณช่วงแยกคลองปับปาใต้ทางด่วนข้ามแยกเมืองทองนี่ยังเต็มพื้นที่กันอยู่เลยสนามบินน้ำชะลอตัวติวานนท์นะครับไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: วิ่งมาเลยแมนเพื่อที่ต้องการจะประหยัดน้ำมัน
1: ครับ
2: คือมาเติมแก๊สไงก็เลยวิ่งออกมาเลยแมนบางครั้งจะวิ่งออกทางด้านนี
1: ้
2: ก็ออกมาจากลำตูง
1: ครับ
2: 3297 297ก็ใช้ได้ไม่ติดนะพอเลี้ยวออกมาทางด้าน321ขึ้นมาเลยแมนปุ๊บก็เริ่มจะเจอฝน
1: อ๋อ
2: นะฮะมีฝนกลุ่มหนึ่งอยู่ด้านอำเภอสะเป็นแสนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตกตรงเนี้ยแล้วก็น่าจะไปไม่ถึงลำตูงมั้งเท่าที่ดู
1: ครับผม
2: ฝนวัยรุ่นฝนวัยรุ่นวันนี้ก็พูดภาษาแล้ว
1: ก็ไปครับ
2: ตกยาวมาจนถึงวัดพ่อน้อยนี
1: ่
2: ครับแล้วก็ทางนี้ไม่มีแล้ว
1: ครับ
2: ปุ๊บก็ผ่านตรงจุดฝนตกก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกัน
1: ครับ
2: เพราะว่าไม่ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเขาตกแค่เดียวแล้วก็ไป
1: ครับ
2: แต่ถ้าตกแบบนี้ถ้าทางด้านทิศถ้าฝนเคลื่อนไปทางด้านทิศตะวันออกนะก็จะเห็นรวมกินน้ำได้
1: ฮะ
2: เพราะว่ามันฟ้าใสไงพอฟ้าใสแล้วฝนตกไม่เยอะอย่างเงี้ยแล้วก็จะทำให้เห็นลูกกินน้ำเพราะฝนมันจะทิ้งพวกเรือสนายอย่างเงี้ย
1: ก็เ
2: ลยตกไม่มากถ้าใครไม่เชื่อผมไปดูอีกด้านหนึ่งนะได้เห็นแน่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะว่าฝนยังอยู่ที่ตะวันตกอยู
1: ่ครับผม
2: ก็เข้ามาจนถึงแยกวัดวันตะกูท้ายแถวประมาณ 2-300 เมตร
1: ครับ
2: ประชานิดหนึ่งช่วงจังหวะรถที่ออกมาจากด้านถนนด้านไหนแล้วออกมากลับรถเลี้ยวเข้าช้านิดหนึ่งคือสองจุดเนี่ยจะช้าจุดตรงหน้าราชพัฒน์เลี้ยวเข้าข้างวัดใหม่เป็นเดียวที่หนึ่งตรงนั้นฝาสุดจะเลี้ยวเข้าเส้นทางลัดนะ
1: ครับ
2: ลัดเส้นทางลัดเส้นเลี้ยวที่เข้าวัดวังตะบูนนี่ก็จะไปเข้าถนนด้าน375ได้คือไปดอนตูมได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรถบางครั้งเขาไปใช้เส้นทางลัดนี่เยอะหน่อยครับแต่ทางตรงไม่เป็นปัญหานะ
1: ครับ
2: ตรงก็ยังใช้การได้ดีตรงนี้ฝนไม่ตกนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณโฮโต99ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับก็มีกลุ่มฝนเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะถึงฝั่งทนนะครับเพราะว่าดูจากในเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยเห็นบอกว่า 17:00 นที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฝนเข้ามาทางด้านของนครปฐมอย่างที่คุณโฮโต99ให้ข้อมูลดูแล้วอย่างที่พี่โฮโตบอกอ่ะคือด้วยกำลังของเขาด้วยทิศทางลมเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะพัดมาถึงฝั่งทนนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีละกันแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันเพลินจิตชิดลมพระรำหนึ่งนี่รถเยอะนะครับแล้วก็อโศกสุขุมวิทนานาใต้ด่วนเพลินจิตอโศกมนตรีนี่เต็มพื้นที่กันหมดแล้วทางฝั่งล้านหลวงทางฝั่งกรุงเกษมทางฝั่งพิษณุโลกยมราชเพชรบุรีเนี่ยก็รถมากเหมือนกันพระรำเก้าขาออกชะลอตัวนะครับลาดวิถีแหละอย่างที่หลายท่านแจ้งเลยนะเขาบอกว่าติดเยอะมากนะครับแล้วก็แยกสะพานควายพหลโยธินอารีสนามเป้ารับแจ้งว่ารถเยอะเสรีไทยแยกนิด้าเขาบอกว่าชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวแล้วก็รำกำแพงพาซิโอไปเรียบวงแหวนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกอันนี้ก็มีชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นช่วงๆนะที่ชะลอตัวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวโชคชัย4เรียบทางด่วนก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นรำกำแพงมุ่งหน้าลำสาลีบ้านม้ารถเยอะนะครับฝั่งขาออกเคลื่อนตัวได้ช้ากว่ากลับกันท้ายแถวสั้นกว่าครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพรพิพัฒน์ทองสามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังทั้งสองร้อยครับ
1: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้เลยครับผมจากฝั่งดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางตากอันดับท่าเรือนะครับระดับดินแดงเวลานี้ลดน้อยครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงเนินเพลินจิกมาเลยครับแล้วก็หนาแน่นยาวนะครับผมไปจนถึงช่วงบริเวณเข้าตากอันดับท่าเรือครับที่มีปริมาณรถมากมาจากทางที่มุ่งหน้าไปทางบางนานะครับส่วนทางออกตรงพิทักษ์ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนทางลงพระราม4ก็ชะลอตัวตามรอบไฟแดงนะครับท้ายสะสมมาช่วงบริเวณก้างปลาครับส่วนที่ฟังครับด้านขาออกเมืองตอนนี้ก็จะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณตากอันดับท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณขึ้นเนินเพลินจิตครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2แล้วก็มุ่งหน้าออกไปทางดินแดงก็ยังคงออกได้ต่อเนื่องนะครับแต่ส่วนในฝั่งทางลงดินแดงเนี่ยท้ายสะสมขึ้นมาประมาณสัก300เมตรนะครับผมชะลอตัวมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับแล้วก็จากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนาตอนนี้รถน้อยแล้วครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วจะมีรถมากอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นอ่านาลงครับผมแล้วก็จะรถมากต่อเนื่องจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือส่วนที่ฟังกลับกันนะครับก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือแล้วก็จะไปขึ้นตัวตามกันได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงอ่านาลงครับส่วนมุ่งหน้าเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐนะครับมุ่งหน้าออกไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับจากดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้ก็ยังคงมุ่งหน้าเข้ามาได้ต่อเนื่องครับผมผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือท้ายจะสะสมช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุประดิษฐ์นะครับผมเพราะว่ามุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือมีปริมาณรถมากนะครับส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายสีรัตนะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางแบบประชาชื่นตอนนี้ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับส่วนมุ่งหน้าไปถนนรัชดานะครับท้ายสะสมมาจากพื้นที่ด้านนอกนะครับผมสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับต่อเนื่องยันตู้นะครับแล้วก็ในส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับคันสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณโค้งบางซื่อนะครับแล้วก็จะหนาแน่นสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทนะครับทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาเลยครับผมแล้วก็จะมาเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้อีกครั้งตั้งแต่ช่วงทางลงยะพะหนนะครับส่วนหน้าด่านประชาชื่นก็สะสมประมาณสัก200เมตรครับผ่านด่านแล้วนะครับผมก็จะชะลอตัวช่วงบริเวณหน้าห้องน้ำนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณเนินทางขึ้นหน้าปั๊มเล็กแอเรียนะครับส่วนทางลงงามวงวานแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนาตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ครับผมเวลานี้ก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านด่านแล้วนะครับผมท้ายก็จะสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถเริ่มมาเติมมากแล้วครับผมก็จะสะสมกันตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางต่างระดับรามคำแหงก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ส่วนทางลงเดินนายศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็คล่องตัวครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมจากจตุโชติมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้ก็คล่องตัวเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับส่วนมุ่งหน้าเข้าไปทางอ่านลงก็ยังถือว่าใช้การได้เช่นกันครับส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลานี้รถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการแล้วครับผมแล้วก็รถจะมากต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวครับผ่านจุดทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วนะครับผมใช้ทางลงเกษตรนวมินทร์ทางลงรามอินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชติเวลานี้ท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกช่วงนี้แค่รถมากนะครับผมแล้วก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับช่วงกม.ที่38นะครับผมบวก500ในส่วนฝั่งขาออกนะครับผมตอนนี้นะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับรถชนกันนะครับประมาณ3คันนะครับผมช่วงนี้ขีดขวางช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางขวานะครับตอนนี้เปิดการใช้งานได้แค่ช่องทางกลางนะครับผมตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อย ยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าสักครู่น่าจะนำเข้าซ้ายได้ทั้ง3คันนะครับแล้วก็จุดนี้ท้ายแถวยังไม่ค่อยสะสมสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้มุ่งหน้าไปทางชลบุรีก็ยังถือว่าคล่องตัวนะครับผมแล้วก็เบื้องต้นตรวจสอบจากภาพนะครับยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผมแต่ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในส่วนสายปัตจิมรัฐยานะครับผมแล้วก็อุดรรัฐยาช่วงนี้ภาพรวมมันถือว่าคล่องตัวการทำพิเศษฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าเหตุเพลิงไหม้สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทำพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีกรณีอัปเดตอุบัติเหตุยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณครับคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณมดเอ็กสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: วันนี้เข้ามาอยู่แจ้งวัฒนะขาออกนะครับออกจากเมืองทองธานี
1: ครับ
2: แล้วก็ขับรถใต้สะพานที่จะข้ามของประปา
1: ครับ
2: 15นาทียังข้ามสะพานเมืองทองธานีไม่พ้นเลยครับ
1: อ๋อทำไมอ่ะมีเหตุอะไรเปล่า
2: ผมว่ามันข้างหน้ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามัน15นาทีไม่ผ่านนี่แปลก
1: อืมมีอ๋อผมรู้แล้วพี่มดเอ็กฝั่งกับการเป็นไงฝั่งกับการเป็นไง
2: รถเข้ามาได้ครับเคลื่อนตัวได้ดี
1: ก่อนหน้านี้เป็นรถบรรทุกโม้ปูนครับเผาขาดอยู่สะพานพระราม4เชิงทางขึ้นเพิ่งจะเคลื่อนย้ายเข้าข้างทางได้ครับขอบคุณทางสภ.ปากเกร็ดด้วยเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมา
2: ก็แนะนำเพื่อนร่วมทางใครที่จะมาใช้แจ้งวัฒนะยามนี้ก็ชะลอกันไว้ก่อนดีกว่าครับ
1: ครับ
2: เพราะว่ารถหนาแน่นมากรถกระดึ๊บ
1: ครับ
2: ครู่มีรถจอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกเมืองทองอีก1คัน
1: เอ้ามี2เหตุเลยเนาะ
2: เขาพยายามจะเข็นลงมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าเราลงได้ป่ะ
1: เป็นรถอะไรอะครับ
2: เป็นรถกระบะอีซูซูที่เป็นวากอนนะครับตัวสั้นๆ
1: อ้าวแล้วเขาเข็นคนเดียวเหรอ
2: มีเด็กๆลงมาเข็น2-3 คนนะครับเด็กผู้หญิง
1: อ่า
2: เขาไม่รู้จะเอาลงมาได้หรือเปล่าเพราะมันอยู่ตรงกลางข้างบนพอดี
1: อันนั้นข้ามแยกเมืองทองใช่ไหม
2: ครับข้ามแยกเมืองทองครับ
1: ได้เดี๋ยวเราแจ้งให้ครับคุณมดเอ็ก
2: ครับผมถ้าเผื่อมีใครมาช่วยดูแลหน่อยจะดี
1: ได้ครับเขาอยู่เลนไหนครับเนี่ย
2: ก็อยู่เลนซ้ายคร
1: ับ เลนซ้ายนะได้ครับเดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
3: ยังไงอ่ะ
2: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
9: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: กรณีรถโม้ปูนจอดเสียแจ้งวัฒนะนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะครับท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ย้ายได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: ตอนนี้กรณีรถโม้ปูนนะครับตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับ
0: อ๋อ
1: ครับตอนย้ายตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับแล้วก็ผู้ภัยนะช่วยกันใช้รถลากมานะครับลงมาอยู่ตั้งลงมาเชิงข้างล่างบริเวณก้างปลาเขตปลอดภัยนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างประสานรถยกนะครับเคลื่อนย้ายออกไปทีตอนนี้เลยทำให้พ้นจิตฝังเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อแล้ว
1: ตอนนี้เปิดการจราจรตามปกติ
0: ครับอีกจุดหนึ่งท่านสาวัดบนสะพานข้ามแยกเมืองทอง
1: ครับตอนนี้กำลังจราจรกำลังไปตรวจสอบอยู่ครับ
0: อ๋อ
1: ต้นครับกำลังไปตรวจสอบแล้วจะได้ให้การช่วยเหลืออีกครั้งนึงครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับ
0: โอ้แล้วตอนนี้สภาพการจราจรในพื้นที่สภ.ปากเกร็ดเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านสารวัตร
1: ตอนนี้ก็ครับตอนนี้สภาพจราจรในพื้นที่นะครับของสภ.ปากเกร็ดก็แข็งแกร่งและขาออกนะครับก็ทางเรื่องจากมีผลกระทบจากกรณีรถบัส18ดังกล่าวนะก็ทำให้ท้ายแถวนะครับติดขัดสะสมนะ
0: ครับ
1: ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ท้ายแถวยังต่อเนื่องยาวมาถึงยังอยู่ในเขตนครบาลนะครับต่อเนื่องจากจุดบริเวณที่มีรถบัส18ขึ้นสะพานพระราม4นะครับทำให้ขึ้นตัวได้ช้านะครับตอนนี้ก็พอเคลื่อนตัวนำขึ้นพ้นกีดขวางแล้วเดี๋ยวระหว่างเร่งระบาดนะครับคาดว่าอีกสักเท่าจะก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับ ในส่วนของกับการในส่วนของขาเข้านะครับขาเข้าก็ตอนนี้ก็มีชะลอตัวบริเวณแยกเมืองทองแยกวัฒนะนะครับบริเวณจะส่วนใหญ่รถที่จะมาจับรถบริเวณแยกเมืองทองนะครับก็ทำให้มีแถวใสชะลอตัวอยู่ตรงข้ามห้างเซ็นทรัลนะครับในส่วนของแยกวัฒนะขาออกหลุดเลยจากจุดนี้ไปก็เคลื่อนตัวได้ดีมาชะลอตัวขาเข้าชะลอตัวอีกครั้งก็ต่อเนื่องจากสะพานข้ามหอปลาเข้าสู่บริเวณหน้าศูนย์ราชการนะครับก็ท้ายแถวก็บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39นะครับในส่วนของแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้ชะลอตัวนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนมหาวิทยาลัยเล็กน้อยนะครับแล้วก็พอหลุดจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็ขึ้นตัวได้ดีมาชะลอตัวที่แยกสวนสมเด็จนะครับแล้วก็แยกเมืองทองติวานนท์นะครับในส่วนของบริเวณอีกจุดหนึ่งของถนนติวานนท์นะครับก็จะมาชะลอตัวนะครับแจ้งวัฒนะขาเข้าจะมาชะลอตัวบริเวณแยกสหกรณ์3นะครับแยกสหกรณ์3นะครับก็ตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในส่วนของถนนสีสมานช่วงนี้สีสมานขาเข้ามุ่งหน้าดอนเมืองครับหนาแน่นนะครับหนาแน่นท้ายแถวก็ชะลอตัวอยู่บริเวณเชิงสะพานข้ามแยกสวนสมเด็จนะครับก็ชะลอตัวบริเวณทางข้ามหน้าห้างโรบินสันนะครับแล้วก็บริเวณจุดกำหนดเลี้ยงเมืองจุดกำหนดใต้ด่วนสีสมานนะครับครับผม
0: ครับก็ขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่นะครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณชยานิดด้วยนะฮะคือเราก็เลยอยากจะแบบฟรีสไตล์อะไรอย่างนี้บ้างอ่ะเราอยากจะให้เห็นการทำงานหลังบ้านเราบ้างอ่ะเออจริงๆไม่ได้หลุดหรอกตั้งใจนะฮะขอบคุณคุณชยานิดนะฮะคุณชยานิดช่วยทวงมาขอบคุณมากๆนะคุณชยานิดนะครับแล้วก็คุณลูกเจ้าพ่อฮิ้งเจียนะนะครับบอกว่าน่าจะมีกลุ่มฝนก่อตัวแถวตึกไทยหรอเคลื่อนตัวผ่านสาทรไม่จริงมั้งนะฮะขอบคุณข้อมูลจากคุณลูกเจ้าพ่อฮิ้งเจียด้วยคุณละพีด้วยนะฮะคุณชยานิดแซวไม่เลิกนะคุณชยานิดเนี่ยนะแจ้งวัฒนายังติดอยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ขอบคุณทางด้านของท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดด้วยนะครับมุ่งหน้าไปฝั่งขาออกได้ช้านะก่อนหน้านี้เชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ฝั่งขาออกที่บอกว่าเป็นรถโม้ปูนเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีท้ายคือปกติแจ้งวัฒนาขาออกนี่รถก็จะเยอะอยู่แล้วนะส่วนทางด้านของข้ามแยกเมืองทองเมื่อสักครู่ที่ทางคุณมด X เพิ่มเติมให้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบละเดี๋ยวถ้าเจอยังไงก็จะดำเนินการสำหรับที่เกิดเหตุให้นะครับการจนาพิเศษด้านฝั่งภูมิตะวันตกมีรับแจ้งเรื่องของรถเก๋งจอดเสียบนสะพานกับรถเกือกม้าวัดลาดประดุกนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้ารถติดแล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะครับก็บอกว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวสำหรับจุดนี้นะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็รถติดนะการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิภาคตะวันตกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9นะครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียบนสะพานกับรถแล้วก็ปกติเนี่ยฝั่งขาออกนี่รถเต็มมากอยู่แล้วนะครับในช่วงเร่งด่วนเย็นคุณพัชรพงศ์รายงานว่าจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าแยกบรมมุ่งหน้าไปบางขุนนนท์การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งนะครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับทางด้านของคุณไก่บอกว่าราชพฤกษ์ขาออกเลยวงเวียนบางขุนกอง500เมตรมีกระสอบสีขาวไม่รู้ใส่อะไรอยู่วางพิงอยู่กับขอบทางด้านขวาอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะครับ1ใบนะกระสอบสีขาวเลยวงเวียนบางขุนกองมา500เมตรราชพฤกษ์ฝั่งขาออกอยู่คู่ขนานด้านขวานะฝากระวังด้วยนะครับเขาบอกว่าการจราจรนี่เคลื่อนตัวช้านะคุณไก่บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีอุบัติเหตุของคุณสุวัฒน์ที่บอกว่าทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่38ที่บอกว่าชนกัน3คันนะฮะกีดขวางอยู่เกือบทุกช่องทางเนี่ยเราประสานงานศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีรับทราบแล้วนะครับเห็นบอกว่าการจราจรกม38เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญคุณวิชาญบอกว่าติดอยู่สาทรเหนือมาชั่วโมงนึงพอดีเลยมาจากนราธิวาสราชนครินทร์นะนะที่จะมุ่งหน้าไปวิทยุใช่ไหมครับเขาบอกว่าติดนิ่งเลยน้ำตาจะไหลแล้วนะฮะเอาใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมซับน้ำตาให้พี่วิชาญเดี๋ยวยังไงบอกเจ้าหน้าที่ให้นะฮะเดี๋ยวแจ้งให้เดี๋ยวแจ้งให้ขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะครับสาทรเหนือใช่ไหมมุ่งหน้าไปแยกวิทยุเห็นบอกว่าติดนิ่งเลยไม่ขยับเลยนะยังไงเดี๋ยวบอกท้องที่ให้นะครับขอบคุณคุณวิชาญด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณระพีเพิ่มเติมสภาพอากาศมาบอกว่าแถวฝั่งทนใช่ไหมอากาศปลอดโปร่งไม่มีฝนตกแดดยังดีอยู่นะฮะเอาวันนี้หลายพื้นที่ไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนมาฝนจะอยู่ทางแถวราชบุรีต่อเนื่องมาโซนนครปฐมนะคิดว่าไม่น่าจะถึงฝั่งทนนะกลุ่มเนี้ยนะครับแถวดอนตูมแถวอำเภอเมืองนครปฐมแถวโพธารามราชบุรีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งอยู่แถวเพชรบุรีนะกลุ่มนี้ก็กระจายตัวแล้วก็น่าจะเคลื่อนลงอ่าวไทยนะก็น่าจะไม่มีผลกระทบทางด้านของฝั่งทนแล้วก็ทางด้านของกรุงเทพชั้นในนะครับโซนตะวันออกมีนิดเดียวเองแถวคลองสามวานะแล้วก็แถวสมุทรปราการบางพลีแต่ว่าดูแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนฝนกระจายตัวเบาบางมากๆครับสำหรับในพื้นที่นะฮะการจราจรเข้มข้นมากขึ้นครับในช่วงเย็นนี้ติดหลายเส้นทางเลยเชิงทางลงสะพานพระราม7วงสว่างรัชดาพหลไฮยักลาดพร้าวรัชโยธินเสนาเกษตรเกษตรนวมินทร์มุ่งหน้าลงอุโมงค์เกษตรยังไม่ทันลงเลยครับเจอท้ายแถวแล้วรัชดารามินทรามุ่งหน้าไปรามินทราก็ติดเหมือนกันนะครับสำหรับจุดนี้ลาดพร้าวเข้าออกรัชดาลาดพร้าวไฮยักลาดพร้าวก็แน่นนะพหลโยธินอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับอารีสนามเป้าได้ช้ารัชดาภิเษกสุทธิสารมุ่งหน้าไปเทียมร่วมมิตรนะหรือว่าฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปรัชดาลาดพร้าวพญาไทพระราม1เพลินจิตสาทรเหนือใต้พระราม4สะพานพระปกเกล้าสะพานปิ่นเกล้านะครับสุขุมวิทอโศกอโศกมนตรีไปอโศกเพชร ไปแยกพระราม9เขาบอกหนานแน่นพัฒนาการศรีพัฒน์ศรีนครินทร์เข้ามาศรีพัฒน์ข้ามทางรถไฟด้านของศรีเอี่ยมไปศรีลาซานสันพวุฒิแยกบางนาวิทยุมุ่งหน้าแยกวิทยุอังรีดูนังมุ่งหน้าพระราม4เหมือนท้ายแถวจะสั้นลงนะครับแต่ก็ยังติดอยู่นะสุรวงศ์ศรีพญาศรีลมนี่ไปตัดพระราม4แน่นๆเลยฮะราชดำริมุ่งหน้าสารแดงสารสินไปหลังสวนตัดวิทยุหลังสวนเริ่มชะลอตัวไปตัดสารสินบรรทัดทองมุ่งหน้าเจริญผลกรุงเกษมดีขึ้นนะครับอ้อฝั่งกรุงเกษมนี่เขาดีขึ้นนะก่อนหน้านี้เขาติดกว่านี้นะราชดำเนินกลางผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยต่อเนื่องไปคอกบัวอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาติดตามข้อมูลจากทางด้านของผู้ใช้เส้นทางหลังใหม่นะครับก่อนหน้านี้มีรับแจ้งกันมาไม่ว่าจะเป็นกรณีของอุบัติเหตุกลางต่างระดับรัชวิภาเห็นบอกว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วก็ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปที่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่ายังเหลือรถจักรยานยนต์คู่กรณีอีก1คันอยู่ไหลทางด้านขวายังไงฝากระวังด้วยนะครับกลางต่างระดับรัชวิภาเห็นบอกว่าเป็นรัชดาพิเศษฝั่งขาเข้าอยู่ไหลทางด้านขวาฝากระมัดระวังสำหรับจุดนี้ด้วยแล้วก็กม38ทางพิเศษบุรพาวิถีฝั่งขาออกนะครับมีชนกัน3คันกีดขวางเกือบทุกช่องทางเลยเราก็ดำเนินการประสานงานไปที่ศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีให้แล้วนะครับส่วนกรณีราชพฤกษ์ที่บอกว่ามีกระสอบสีขาวไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรใส่เอาไว้แต่ลักษณะเหมือนวางผิดอยู่กับขอบทางด้านขวาคู่ขนาน1ใบนะครับฝากเตือนให้ระวังการจราจรได้ช้าสลับหยุดนิ่งกับการเคลื่อนตัวได้แล้วก็กรณีแจ้งวัฒนะมี2เหตุสำหรับฝั่งขาออกเหตุแรกเนี่ยอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม4เป็นรถโม้ปูนดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วขอบคุณทางสภ.ปากเกร็ดแล้วก็อีกเหตุนึงรับแจ้งจากเพื่อนสมาชิกคุณมด X นะที่บอกว่าบนสะพานข้ามแยกเมืองทองฝั่งขาออกก็มีเป็นรถกระบะนะที่ไปจอดเสียอยู่แล้วก็เห็นมีคนช่วยกันเข็นอยู่เราก็ประสานงานไปเมื่อสักครู่นะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดท่านพันตำรวจโทธามพนพงษ์เพิ่งมีท่านก็รับทราบละก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบให้ถ้าเจอเดี๋ยวก็จะดำเนินการช่วยเหลือนะครับสำหรับจุดดังกล่าวก็ขอบคุณท่านสารวัตรด้วยอันนี้เป็นภาพความประทับใจนะในช่วงที่รถโม้ปูนไปจอดเสียบริเวณจุดดังกล่าวทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพลเมืองดีนะครับก็ช่วยกันเข็นแล้วก็มาหลบไว้ตรงก้างป่าช่องทางเว้าที่ท่านสารวัตรบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะเพื่อที่จะหลบการจราจรเร่งด่วนก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะติดยาวกว่านี้นะนี่ขนาดเขาหลบได้เร็วแล้วนะรถยังติดท้ายแถวคือปกติแจ้งวัฒนะขาออกนี่รถจะเยอะอยู่แล้วนะฮะใครที่ใช้เป็นประจำนี่น่าจะทราบดีแล้วก็เนี่ยมาประกอบกับมีรถกระบะจอดเสียข้ามแยกเมืองทองประกอบกับมีรถโม้ปูนเนี่ยไปจอดเสียสะพานพระราม4อีกนี่เขาก็พยายามที่จะเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุดนะแต่ว่าการจราจรมันก็ติดขัดสะสมนะแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวขอบคุณคุณอภิชาติด้วยนะครับมารอส่งแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ตอน 17:15 นะเหตุการณ์ที่บอกว่ามีรถไปจอดเสียการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะครับด้านบนสะพานกับรถเป็นเกือกม้ากับรถบริเวณช่วงวัดราชประดุกนะจุดนี้ส่งผลกระทบการจราจรติดขัดท้ายแถวค่อนข้างยาวนะสำหรับฝั่งขาออกการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกใครที่มาจากต่างระดับฉิมพลีมุ่งหน้าไปทางด้านของจุดกับรถเกือกม้าใกล้เคียงกับซอยวัดราชประดุกเนี่ยเผื่อเวลาการเดินทางด้วยเห็นหลังไม้แจ้งว่าท้ายแถวมันเริ่มยาวแล้วนะฮะมีรถไปจอดเสียอยู่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็หนาแน่นนะครับแล้วก็มีท้ายแถวสะสมอย่างที่บอกส่วนราชพฤกษ์ก็ติดเหมือนกันนะวันนี้ไปอุโมงค์บางขุนกองนี่ก็รถเยอะนะจริงๆหนาแน่นตั้งแต่ผ่านพ้นแถวช่วงบางว่ามาแล้วนะก่อนถึงพันนกสาย4นี่ก็มีชะลอตัวแล้วก็ปริมาณรถก็ยังคงสะสมกันอยู่ณบริเวณจุดดังกล่าวเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลแล้วก็ทุกข้อความเลยนะครับเดินทางกันมาเดี๋ยวจะใกล้จะ18:00 นแล้วก่อนที่จะติดตามจสร้อยกันต่อหลัง18:00 นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตนะครับพักเตรียมตัวรอเวลาครบรงชาติช่วง18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ไทยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: อย่าปล่อยให้น้ำประปาต้องปนเปื้อนเพราะถังพักในบ้านท่านไม่สะอาดการประปานครหลวงแนะต้องล้างถังพักน้ำทุกๆ6เดือนเพื่อคุณภาพน้ำในครัวเรือนสะอาดดื่มได้จองบริการล้างถังตอนนี้ผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
5: อร่อยแบบแท้

0: ไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: หลายหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาหรือ
1: ไง
0: มา
1: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่เหนียว

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฏฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้องทำเสียงเหมือนคุณฐานนุตตานิดนึง
1: ทำไงอ่ะ
2: เพราะมีคนทักสวัสดีคุณฐานนุตตา
1: อ๋อเหรออ๋อไหน
2: มีคนแล้วพี่ทักมาแล้ว
1: อ๋อจำผิดใช่ไหมวันนี้ไม่คุณณัฏฐยานะ
2: ไม่จริงๆแล้วว่าวันนี้เป็นวันของคุณฐานนุตตาแต่เธอมีภารกิจไง
1: อ๋อครับไม่เห็นมีใครมาสลับคิวเสมาบ้างเลยอยากจะให้เขาจำผิดบ้างเลยเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยใครว่างเชิญเลยนะเชิญเลยนะมาได้เลยจันทร์

0: สุขเที่ยงถึง6โมงเย็นใครสนใจนะดีเจท่านไหนเรียนเชิญเลยนะกรุงเทพว่าไงคุณจะว่า
1: ไม่จะบอกว่าเอาจริงมากเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะมาบ่นนะ
0: ไม่บ่นมาเลยมาเลยกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำนะ24-29มิถุนายนนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะครับวันนี้รถติดขัดหลายเส้นทางเลยมีทั้งเรื่องของรถจอดเสียมีทั้งเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของรถจอดเสียเนี่ยจะเป็นแจ้งวัฒนะเป็นฝั่งขาออกคือปกติแจ้งวัฒนะขาออกนี่รถเยอะอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันนะในช่วงเร่งด่วนเย็นวันนี้มีทั้งรถโม้ปูนไปจอดเสียเชิงขึ้นสะพานพระราม4ขาออกแล้วก็มีเรื่องของรถกระบะไปจอดเสียบริเวณช่วงสะพานข้ามแยกเมืองทองธานีก็เลยส่งผลให้กระทบการจราจรเนี่ยมันติดขัดสะสมกันท้ายแถวค่อนข้างยาวการจราพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกบนสะพานกับรถเกือกม้าตรงวัดลาดประดุกมีรถขึ้นไปจอดเสียอีกก็ติดขัดท้ายยาวเลยสำหรับฝั่งขาออกราชพฤกษ์ก็ติดนะวันนี้ไปทางด้านของอุโมงค์ลอดวงเวียนวังขุนกองก็รถแน่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางพิเศษบุรพาวิถีขาออกหลักกิโลเมตรที่38อันนี้มีอุบัติเหตุคุณสุวัฒน์เขาผ่านมาแต่เขาใช้ฝั่งตรงข้ามเขาใช้ฝั่งขาเข้าเขามองไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยขาออกกม38มีชนกันน่าจะประมาณ3คันแต่ไม่ทราบรายละเอียดตอนที่เขาผ่านมาเขาบอกว่าน่าจะกีดขวางเกือบทุกช่องทางเลยนะเราก็ประสานงานศูนย์ทางด่วนบุรพาวิถีให้ละเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในช่วงของคุณณัฏฐยานะฮะส่วนแจ้งวัฒนะเนี่ยประสานไปที่สพปากเกร็ดรถโม้ปูนเนี่ยเคลื่อนย้ายได้ละเผาขาดเคลื่อนย้ายได้ละส่วนรถกระบะเนี่ยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถ้าเจอก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขสำหรับจุดนี้นะฮ
1: ะ
0: กรณีสัญญาณไฟแยกสุขสวัสดิ์64อันนี้เป็นมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะล่าสุดวันนี้เนี่ยมีทางคุณไอติมเขาผ่านทางมาเขาถ่ายรูปมาให้ดูแล้วก็ทางคุณฮุสนาผ่านทางมาเหมือนกันเมื่อช่วงเช้าเขาบอกวันนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่าใช้ได้สักระยะหนึ่งอะแล้วมันก็มาเสียอีก
1: มันเป็นยังไงมันกระพริบหรือ
0: สายไฟขาดมันดับมันดับทุกด้าน
1: เลยใช่รู้สึกเหมือนคุณว่ามันไม่ใช่แค่แยกสุขสวัสดิ์64อย่างเดียวมัน
0: 66ด้วยใช่ไหม
1: ใกล้เคียงกันด้วยใช่ไหมดับด้วยใช่ไหมอ
0: ันนี้เราก็เลยแจ้งไปทางด้านของท่านผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองลัดหลวงคุณชาญยุทธท่านผอ.บอกว่าไม่เกิน3วันน่าจะแล้วเสร็จนะมันต้องไปเดินสายใต้ดงใต้ดินอะไรกันใหม่สำหรับจุดเนี้ยนะฮะก็เด
1: ี๋
0: ยว
1: สายไปขายเปล่า
0: ไม่น่าใช่น่าจะขัดข้องกับเบื้องต้นเขาบอกว่าวันนี้ก็เร่งแก้ไขก็มีการตัดเฟสแยกสัญญาณไฟแล้วมันก็กลับมาใช้ได้ชั่วครู่หนึ่งของวันแล้วมันก็ดับไปอีกก็เดี๋ยวเร่งดำเนินการแก้ไขภายใน3วันน่าจะใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยววันศุกร์26ที่จะถึงนี้น
1: ะ
0: เรามีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition คือเป็นแอปเดิมนั่นแหละท่านใดที่โหลดไว้แล้วก็อัปเดตซะ
1: อัปเดตเครื่องด้วย
0: ท่านใดที่ยังไม่ได้อัปโหลดก็อัปโหลดดาวน์โหลดได้นะครับวันศุกร์นี
1: ้ถ้าหลายคนก่อนหน้านี้ถามกันเข้ามาว่าทำไมโหลดไม่ได้โหลดไม่ได้ตอนนี้มาตัวใหม่แล้วนะ
0: ถ้าเป็น iOS นี่ต้องเวอร์ชัน12ขึ้นไปส่วนถ้าเป็น Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไปนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอลุ้นร่วมสนุกมีของรางวัลมีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยสำหรับตัว JS100 New Edition นะฮะอย่าลืมนะสำหรับ iOS ต้องเป็นเวอร์ชัน12ขึ้นไปอัปเดตเวอร์ชันกันด้วยสำหรับ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน9ขึ้นไป
1: ใช้ง่ายนะใช้ง่าย
0: ถูกต้องอันนี้ปุ่ม SOS นี่เห็นเด่นชัดเลยทีเนี้ยนะแล้วก็รวมฟีเจอร์ต่างๆไว้เหมือนเดิมยังคงมีเหมือนเดิมแผนที่เหตุการณ์จุดเสี่ยงอุบัติเหตุจราจร
1: ข่าวสารต่างๆมีครบหมด
0: ถูกต้องกิจกรรมงานอีเวนต์โซเชียลมีเดียจอ100 Facebook TwitterX IG Instagram TikTok YouTube เว็บไซต์มีหมดเยอะมากเยอะมาก
1: มันเยอะไปด้วย
0: เหนื่อยมากเลยเดี๋ยวติดตามกิจกรรมด้วยนะมีของรางวัลมาแจกกันด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามรับฟังได้ทุกช่วงผู้ดำเนินรายการช่วงนี้อยู่ต่อคุณณัฏฐยาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18:13 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะวันนี้มาดำเนินรายการแทนคุณฐานุตรานะคะแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนเลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลองเปลี่ยนไปฟังทางด้านของ YouTube Live ลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะลองเปลี่ยนไปดูได้เลยทางด้านของ JS100 Radio ค่ะซึ่งในส่วนของ YouTube Live เนี่ยถ้าเกิดว่ามีภาพจากสถานที่นะไม่ว่าจะเป็นภาพจราจรภาพอุบัติเหตุหรือว่าบรรยากาศต่างๆที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของจสร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันรวมถึงอย่างกรณีที่หลายๆครั้งที่มีการแจ้งคนหายเข้ามาอยากจะให้ดูทางด้านของ YouTube Live กันเป็นหลักเลยนะเพราะว่าจะได้จดจำในส่วนของคนที่แจ้งคนหายภาพคนหายนะจะได้ช่วยกันจำแล้วก็จะได้ติดตามกันได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่เรามาเป็นช่องทางที่ติดต่อกับทางด้านของคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะรวมถึงทาง X ด้วยนะคะที่ JS 100 Radio เช่นเดียวกัน X เนี่ยสามารถที่จะส่งภาพแล้วก็คลิปนอกเหนือจากข้อความนะเป็นภาพเป็นคลิปได้หมดเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางค่ะติดต่อสื่อสารกับทางจสร้อยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเริ่มต้นเราไปดูเรื่องของสภาพการจราจรกันก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามานะคะจากทางด้านของคุณน้องแบมใช้ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะมาจากบางนามุ่งหน้ามาทางพระราม2นะคะตอนนี้ช่วงที่มาจากด่านปากน้ำมุ่งหน้ามาทางเชื่อมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมตรงบริเวณที่จะต่อเนื่องมาทางด่านปู่เจ้าจุดเกิดเหตุที่มีรถชนกันเนี่ยอยู่ตรงช่วงประมาณกม15รถชนกัน3คันนะคะอยู่ในช่องทางขวาจุดนี้ก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ดูการจราจรบนเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาพิเศษทางพิเศษกาญจนาพิเศษตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะคะมีการชะลอตัวฝั่งทางที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางนาตอนนี้เนี่ยท้ายแถวชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของด่านบางคลุนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆลงมาจากตรงบริเวณสะพานกาญจนาพิเศษที่จะมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณด่านปากน้ำช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีรถเยอะเช่นเดียวกันนะผ่านด่านปากน้ำหรือว่าตรงช่วงของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณไปแล้วเนี่ยก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาออกที่ไปจากทางด้านของบางแก้วมุ่งหน้ามาทางด้านของปากน้ำต่อเนื่องมาทางด้านของบางคลุออกไปทางด้านของพระราม2ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มีขอทานกันเข้ามานะคะคุณภัทรกมลนะคะบอกว่าขอทานจะพาคุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ89ปีแล้วเป็นโรคปอดมีอาการไข้สูงแล้วก็มีเสมหะจำนวนมากตอนนี้อยู่บนรถ Ford Escape สีฟ้านะคะทะเบียน2กกชกระเชอ6937ฟอร์ดสีฟ้า2กไก่ชกระเชอ6937อยู่บนทางด่วนขั้นที่1กำลังจะลงที่ทางด้านของพระราม3มุ่งหน้าสะพานพระราม3ไปแยกไหมสวรรค์นะคะจะไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะตอนนี้เนี่ยใครใช้เส้นทางอยู่นะคะตรงช่วงของบนทางด่วนขั้นที่1รถของคุณณภัทรกมลกำลังจะลงทางด้านของถนนพระราม3เพื่อที่จะตรงไปทางด้านสะพานพระราม3นะคะแล้วก็จะไปลงที่บริเวณแยกไหมสวรรค์จากนั้นก็จะไปเลี้ยวไปทางด้านของถนนตักสินนะเพื่อที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะคะรบกวนด้วยถ้าพบเห็นรบกวนช่วยเปิดเส้นทางให้ด้วยนะคะรถของคุณณภัทรกมลอยู่น่าจะกำลังจะลงจากทางด้านของทางด่วนขั้นที่1นะแล้วก็วิ่งมาที่ถนนพระราม3แล้วก็ตอนนี้เนี่ยดูจากสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางทางด้านของถนนพระราม3ช่วงที่มาจากใต้สะพานพระราม9นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกถนนตกต่อเนื่องมาทางด้านของสะพานพระราม3ช่วงนี้เนี่ยยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะแต่ว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยยังไหลลื่นต่อยังไหลต่อมากันได้เรื่อยๆนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3มาลงที่แยกมหาสวรรค์ในช่วงนี้นะคะรถเยอะค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะจุดนี้เดี๋ยวเราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะเพราะว่าจะมุ่งหน้าไปทางด้านของโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะหรือว่าโรงพยาบาลทหารเรือนี่แหละค่ะอยู่บนรถ Ford Escape สีฟ้า2ชกระเชอ6937นะแล้วก็กำลังจะลงจากทางด้านทางด่วนขั้นที่1มาใช้ถนนพระราม3มุ่งหน้าขึ้นมาที่ทางด้านสะพานพระราม3นะเพื่อที่จะตรงไปทางด้านของแยกไหมสวรรค์จากนั้นค่ะก็จะเข้าไปทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเดินทางถึงไหนแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะได้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าใครอยู่ในเส้นทางรบกวนด้วยนะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสาทรกันบ้างนะคะรถที่มาจากทางแยกตักสินใช้กรุงธนบุรีมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนกรุงธนบุรีพอลงจากทางด้านสะพานตักสินนะคะที่มาทางด้านของสาทรเหนือในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถที่ออกจากทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาทางด้านของซอยประมวลมาทางถนนปั้นในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะรถยังเยอะอยู่เลยทีเดียวรถที่มาจากทางแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้ามาแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์พอผ่านพ้นจากแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุยังรถเยอะที่จะมุ่งหน้ามาแยกวิทยุนี่วันนี้สาทรเหนือรถเยอะทีเดียวนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟน่าจะต่อเนื่องมาจากทางด้านของถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะคะส่วนสาทรใต้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันมาจากแยกวิทยุมุ่งหน้ามาทางแยกตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์เริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงแถวๆซอยสวนพลูแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาจนมาถึงทางด้านของบริเวณแยกตัดกับสาทรสุรศักดิ์ตรงช่วงนี้เนี่ยรถเต็มทุกช่องทางเลยโอ้วันนี้สาทรเหนือสาทรใต้ช่วงนี้เนี่ยรถแน่นๆทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่พอพ้นจากตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานตักสินลงไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปทางด้านของตันรับส่วนเรียบช่วงนี้ก็จะเริ่มมีรถเยอะตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าโพนิมิตไปเลยนะคะแล้วก็พอไปถึงตรงช่วงของวุฒากาศขึ้นบริเวณต่างระดับส่วนเรียบช่วงนี้ก็จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นทางด้านกลับกันมาจากต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้ามาตรงราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดจนมาถึงตรงด้านของแยกตักสินเข้ามากรุงธนบุรีในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกาเนี่ยตรงบริเวณสะพานพระราม4ในฝั่งขาออกนะคะที่บอกว่ามีรถโม้ปูนจอดเสียอยู่จากทางขึ้นสะพานพระราม5ขึ้นสะพานมาจาก5แยกปากเกร็ดมุ่งหน้ามาทางถนนชัยพฤกษ์นะล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันนะทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งคนที่เป็นพลเมืองดีนะที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยช่วยกันเคลื่อนย้ายรถโม้ปูนคันนี้ให้พ้นกีดขวางไปแล้วนะคะแต่ว่าการจราจรเนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็มีทางด้านคุณใจทิพย์เหรอคะส่งภาพเป็นภาพบอกว่าเมฆเหลือบสีลุ้งเย็นนี้ค่ะถ่ายจากแถวแถวยมราชสวยงามมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งเข้ามาใครอยากเห็นเข้าไปดูทางด้านของ X ที่ JS 100 Radio ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราสื่อสารกันผ่านทางช่องทางออนไลน์แพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น X หรือว่าจะเป็นทางเป็นเพจก็ได้นะคะส่งภาพเข้ามาแบบนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นให้กับทางด้านของคุณผู้ฟังท่านอื่นได้เห็นกันด้วยนะก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศยามเย็นบางคนแบบว่ารถติดไม่รู้ทำไงหันมาเจออุ้ยสวยดีถ่ายภาพเก็บมาแชร์ให้คนอื่นได้เห็นกันแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาที่สภาพการจราจรกันนะคะในช่วงนี้มีสภาพการจราจรทางด้านของเดี๋ยวนะคุณสิริพรนะคะบอกว่ามีชาวต่างด้าวเก็บกระเป๋าสตางค์ได้คุณสิริพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณสิริพรมีคนเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วมาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วมาฝากให้คืนเหรอคะ
2: ค่ะคือเด็กเขาเก็บได้แล้วทีนี้ว่าเขาคงทำอะไรไม่ถูกเขาเป็นต่างด้าวนะคะเขาก็เลยแบบว่าหาวิธีไม่ถูกก็เจอป้าพอดีกับข้างร้านก
1: ็
2: เลยเข้าไปแบบเหมือนกับแบบดูว่ามันคืออะไรแล้วเขาก็พอเขาส่งให้เสร็จมีคนรับมอบเสร็จเขาก็เลยไป
1: ค
2: ือป้าก็เลยต้องทำเรื่องต่อก็คือประสานงานกับคุณเนี่ยคนที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้เนี่ย
1: ค
2: ือให้ติดต่อให้พี่คนที่ทำหล่น
1: ค่ะเก็บได้ที่ไหนคะ
2: ปากซอยรามอินทรา34ค่ะแยก19ค่ะ
1: รามอินทรา34แยก19นะคะเก็บได้ตอนกี่โมงคะ
2: ประมาณบ่าย3โมงนิดๆค่ะที่เด็กต่างดังด้าวเอามาให้นะคะ
1: ค่ะบ่าย3โมงวันนี้เขาไปเจออยู่ตรงไหนคะ
2: ก็ตกอยู่กับพื้น
1: ค่ะตกอยู่ที่พื้นตรงหน้าร้านเหรอคะ
2: ร้านติดกันค่ะ
1: ค่ะเป็นลักษณะกระเป๋ายังไง
2: เป็นกระเป๋าสีดำคาดสีแดงค่ะ
1: สีเป็นกระเป๋ายังไงอ่ะเป็นกระเป๋าสตางค์เหรอคะ
2: พับมากระเป๋าพับ
1: กระเป๋าสตางค์แบบพับ
2: กระเป๋าผู้ชายอ่ะใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วเราเปิดอะไรขึ้นมาเปิดดูไหมว่าข้างในมีอะไรบ้าง
2: ก็เปิดดูกับเพื่อนหลายคนค่ะมีเงินอยู่1,200แบงค์ร้
1: อ
2: ยนะ12
1: ใบไม่ต้องบอกรายละเอียดก็ได้มีเห็นว่ามีบัตรประชาชนไหมในนั้น
2: มีค่ะมี
1: ค่ะในบัตรประชาชนระบุชื่อด้วยใช่ไหมคะคุณอะไรฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะนามสกุลพรมมาชื่ออะไรนะพี่ฟ้าชื่อหนูก็พี่กับป้าก็ลืมชื
1: ่
2: อ
1: เนี่ยเดี๋ยวคุณสิริพรเดี๋ยวตอนนี้กระเป๋ายังอยู่ที่คุณสิริพรใช่ไหม
2: อยู่ค่ะอยู
1: ่อยู่ใช่ไหมคุณสิริพรตอนนี้เนี่ยเราติดต่อไปที่ทางด้านของธนาคารที่มีบัตรอยู่ในกระเป๋านั่นแหละแล้วธนาคารน่ะเขาก็เลยทางด้านของธนาคารก็ช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลให้นะคะแล้วตอนนี้เนี่ยเราติดตามในส่วนของเจ้าของกระเป๋าได้แล้วคุณสิริพรเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของกระเป๋าชื่อคุณประยูนนะ
2: อยู่ใน
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุณสิริพรอย่าเพิ่งวางสายนะเดี๋ยวเราคุยกับคุณประยูนด้วยนะคะคุณประยูนสวัสดีค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
1: คุณประยูนวันนี้ไปทำธุระอะไรแถวรามอินทราค
3: ่ะพอดีจะไปดูที่ทำงานใหม่ที่กำลังจะเปิดใหม่ตรงปากซอย34นั่นแหละค่ะไม่ได้อยู่ตรงปากซอย34ใหญ่ทางที่จะแยกทางไออะไรนะที่จะเข้าซอย19ทับ1ที่จะออกไปเส้นทางเรียบทางด่วนเพราะว่าร้านที่จะเปิดใหม่อยู่ตรงนั้นค่ะ
1: แล้วไปแวะแถวนั้นเหรอคะแถวที่ทำกระเป๋าสตางค์หล่น
3: ใช่ค่ะเพราะว่าเดินแถวนั้นแหละค่ะเดินดูอะไรทุกอย่างค่ะ
1: คุณประยูนไปกันกี่คนคะ
3: ไปคนเดียวค่ะไปคนเดียว
1: ไปคนเดียวแล้วกระเป๋าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนทำไมถึงหล่นลงมาได้อะคะ
3: กระเป๋าเอาใส่กระเป๋าสะพายข้างหน้า
1: ค่ะ
3: ว่าจะรู้ซิปซื้ออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เออแล้วมารู้ตัวยังไงว่ากระเป๋าหาย
3: มารู้ตัวตอนที่นั่งรถเมล์มาที่จะมาหาพี่สาวอยู่หัวหมากค่ะเราจะเดินไปบางกะปิไปซื้อของพอดีหากระเป๋าตังค์ไม่เจอ
1: แล้วทำไงตอนนั้น
3: โอ้โหต้นหน้าเสียเลยแหละค่ะเพราะว่าเอกสารไอ้สำเนาไอ้พวกไอทีเอ็มอยู่ตรงนั้นหมดเลยค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ดิฉันน่ะมีสายของคุณสิริพรเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้คุยกันเบื้องต้นแล้วลองถามคุณสิริพรนิดนึงลองเช็คดูว่าใช่กระเป๋าเราไหมคุณสิริพร
3: ค่ะ
1: ค่ะคุณสิริพรลองถามคุณประยูนดูซิว่าใช่เจ้าของจริงไหม
3: คุณประยูนคุณมีบัตรไอทีเอ็มกี่ใบคะ
0: คุณประยูนผมมาค่ะ
3: ค่ะคุณมีบัตร ATM ใบ
0: โทรศ
3: ั
0: พท์ของคุณป้าสิริพรหน่อย
1: อ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราให้กันหลังไมค์แต่เนี้ยเราขออนุญาตต้องตรวจสอบนิดนึงว่าเป็นเจ้าของจริงไหมบัตรประชาชนที่อยู่ที่ไหนคะ
0: บัตรประชาชนอยู่ศรีสะเกษค่ะ
1: ใช่ไหมคะคุณใช่ไหมคุณสิริพร
3: ใช่ค่ะศรีสะเกษอำเภออะไรคะ
0: ศรีรัตนะ
3: โอเคถูกค่ะ
1: อันนั้นถูกแล้วทีนี้
3: ตำบลสังพุงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะตำบลสังพุงบ
1: ้
0: านเลขที่22
1: ไม่เป็นไรค่ะคุณสิริพรเอ้ยคุณประยุทธ์คืออย่างนี้คนที่เขาเก็บได้อ่ะเป็นน้องที่เป็นลูกจ้างที่เป็นชาวต่างด้าวแล้วเขาเก็บแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกเขาเลยมาฝากไว้ให้คุณสิริพรตามหาเจ้าของกระเป๋าอีกทีนึงเดี๋ยวคงต้องฝากน้องที่เป็นต่างด้าวเป็นลูกน้องที่ร้านไหมคะคุณสิริพร
3: ไม่ใช่ค่ะเขาไปอีกร้านนึงเขาไม่แน่นอนนะคะก็เลยไม่ได้อะไรกับเขาเท่าไหร
1: ่
3: พูดไทยก็ไม่ค่อยชัดก็เลยให้พี่ประสานงานค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวคุณประยูนต้องกลับไปแถวนั้นบ่อยไหมฮะแถวรามินทาเนี่ย
0: ก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะต้องให้หรือว่าเดี๋ยวรอ
3: มาเลยค่ะมาเลยค่ะยินดีค่ะยินดี
0: อยู่ตรงไหนคะอยู่ตรง
1: ไหนอันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคุณ
3: ซอยบ้านเด็กตาบอดค่ะ
1: เดี๋ยวนะคุณประยูนกับคุณสิริพรเดี๋ยวเราให้นัดหมายกันหลังไมค์ละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคุณประยูนก็สบายใจได้แล้วว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์เอาไว้ให้นะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวคุณประยูนมีอะไรขอบคุณกับทางด้านของคุณสิริพรไหมคะ
0: เบอร์คุณป้
1: าเดี๋ยวเราให้หลังไมค์
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะถ้างั้นก็
0: แล้วก็ให้คุณป้าติดต่อกับเบอร์นี้ได้เลยนะคะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวก็ช่วงนี้เราขอบคุณทั้งสองท่านก่อนเลยนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่มีคนใจดีขนาดนี
1: ้ค่ะ
3: มนุษย์ด้วยกันค่ะมนุษยธรรมค่ะคุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ
1: เดี๋ยวนะ
3: ขอ
1: สอบถามนิดนึงคุณสิริพรทำไมนึกถึงจส.100อะคะปกติแล้วทำไมถึงนึกถึงจส.100ว่าเวลาเก็บของได้ของหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังเป็นประจำไหมคุณสิริพรอยู่ไหมคะน่าจะสักคุณสิริพรคะน่าจะวางสายไปแล้วไม่เป็นไรค่ะค
0: ุ
1: ณอันนี้คุณประยูนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เราติดต่อเข้าไปหลังไมค์อีกทีนึงว่าจะให้ติดต่อกับคุณสิริพรยังไงนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
0: ติดต่อมาหน่อยนะคะ
1: จ
0: ะ
1: ได้ได้ค่ะเดี๋ยวโทรกับเข้าไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราก็ต้องขอบคุณทางด้านของคุณสิริพรด้วยนะคะที่นึกถึงจส.100เวลาที่เก็บทรัพย์สินได้แล้วก็ต้องการที่จะส่งคืนแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อเขายังไงกับทางด้านของเจ้าของอ่ะนะคะทางจส.100เราก็เป็นธุระให้นะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ด้วยนะคะเพราะว่าเราติดต่อไปทางธนาคารค่ะแล้วธนาคารก็ติดต่อไปที่ทางด้านของคุณประยูนนะคะเราก็เลยก็สามารถที่จะติดต่อกับทางด้านของคุณประยูนได้อย่างได้เลยนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่เป็นส่วนที่ทำให้เราสามารถติดตามในของเจ้าของกระเป๋าตรงนี้ได้นะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่ทางด้านของสภาพการจราจรกันนะคะเรามาที่การจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้นะคะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมกันเข้ามาค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นอุบัติเหตุน่าจะส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรแน่เลยตรงสายเอเชียนะเป็นสายเอเชียฝั่งขาเข้าทางหลวงสาย356เลี่ยงเมืองอยุธยาค่ะ ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบางปะอินก่อนถึงต่างระดับบางปะอินประมาณ500เมตรนะคะมีรถบรรทุก6ล้อไม่ทราบคู่กรณีเสียหลักพลิกตะแคงอยู่ในช่องทางซ้ายจุดนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็คุณเบสนะคะเพิ่มเติมอุบัติเหตุบนถนนประชาธิปกฝั่งขาเข้าค่ะมาจากทางด้านของสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาทางแยกบ้านแขกจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าเลยนะเป็นรถเมย์ชนกับรถ SUV อยู่ในช่องทางซ้ายกับกลางตอนนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะแล้วก็ต่อเนื่องลงมาทางด้านของแยกบ้านแขกรถก็ยังเยอะอยู่นะคะพอลงมาจากสะพานพระปกเกล้านะคะมาที่แยกบ้านแขกในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟผ่านพ้นจากแยกบ้านแขกมาแล้วมุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทางกลับกันออกจากวงเวียนใหญ่ไปแยกบ้านแขกต่อเนื่องขึ้นสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าในช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะส่วนอุบัติเหตุที่คุณเบสแจ้งเข้ามาตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยเริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะเริ่มชะลอตัวช้าตั้งแต่ตรงช่วงแถวๆหน้าสน.จักรวรรดินะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆเลยรวมถึงทางด้านของฝั่งสะพานพุทธด้วยนะสะพานพุทธก็รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆลงมาจนถึงตรงแถวๆตรงวงเวียนเล็กเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์รถที่มาจากบริเวณแยกท่าพระนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบางขุนนนท์ช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีการชะลอตัวนะคะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณแยกไฟฉายไปเลยพอพ้นจากบางขุนนนท์ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ทางด้านกลับกันก็มีรถชะลอตัวก่อนผ่านทางรถไฟตรงบางขุนนนท์นะคะผ่านพ้นมาแล้วก็จะต่อเนื่องกันมาได้ตลอดเส้นทางจนมาถึงทางด้านของแยกท่าพระเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะที่สายเอเชียคุณเสงี่ยมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะผ่านอุบัติเหตุมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ผมผ่านมาแล้วตอนนี้ผมอยู่แค่นวนครนะครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างตอนที่เราเจอค่ะ
2: รถบรรทุก6ล้อใหญ่ตู้ทึบนะครับเขาพลิกตะแคงอยู่เลนซ้าย
1: ค่ะ
2: ตอนนี้รถติดหนาแน่นเลยครับขาเข้าครับ
1: เขาชนกับอะไรคะ
2: เขาผู้คนนี้ผมไม่เห็นนะครับ
1: ค่ะ
2: เห็นแต่รถจอดอยู่หลายคันครับรถจอดอยู่หลายคันมีรถลากรถยกมาแล้วครับแต่ยังไม่ทันได้ยกมีเจ้าหน้าที่อยู่ของคน3คนครับ
1: ค่ะเขาพลิกตะแคงลักษณะว่ามันไปแพลงพลิกตะแคงเดี๋ยวนะพลิกตะแคงขวางทางด้านไหนฮะ
2: ขวางด้านซ้ายเอาทุกเฉพาะล้อมันอยู่ตรงทุกเฉพาะล้อมันนี่อยู่ช่องฟุตบาท
1: ค่ะ
2: ฟุตบาทเหล็กที่เขากั้นขอบถนนนะครับจอดรถตู้ที่อยู่กลางถนนครับ
1: อ๋อค่ะค่ะก็คือแบบว่าเหมือนพิงไว้อย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่มาแล้วนะคะ
2: มีเจ้าหน้าที่มาแล้วพอจะตึงมาแล้วครับ
1: โอ้ค่ะดูแล้วนี่เขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาไปชนกับอะไรหรือว่ายังไง
2: ครับมันมีรถจอดอยู่หลายคันนะครับผมไม่ทราบว่ามันชนกับคันไหนอยู่เลนขวาก็มีจอดอยู่เลนขวานะคร
1: ับ ค่ะค่ะแล้วคุณเสงี่ยมผ่านมานานหรือยังอะคะ
2: ผ่านมาไม่พอ20นาทีแล้วครับ
1: อ๋อค่ะก่อนหน้าที่จะมาถึงจุดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยรถติดไหมตอนนั้น
2: โอ้ติดแน่นเลยครับสายเสียขาเข้าแน่นเลยครับ
1: ค่ะก็คือ
2: ข้ามมาฝั่งพระอินทร์นะครับข้ามด้วยนะครับ
1: ค่ะก็คือติดมาก่อนหน้าที่จะมีก่อนที่จะถึงอุบัติเหตุนี้ใช่ไหมคะ
2: นะครับ
1: ติดมาตั้งแต่ก่อนถึงอุบัติเหตุนี้แล้วนะ
2: โอ้ยังขนาดอุบัติเหตุยังไม่มีก็ติดครับ
1: อ๋อค่ะ
2: รถเยอะมากเลยครับ
1: เออค่ะทั้งในช่องทางด่วนทางคู่ขนานเลยเนาะใช่ไหมตรงนี้เข้ามา
2: คร
1: ับ
2: ค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเสงี่ยมค่ะ
2: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะตรงจุดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นทางด้านของสายเอเชียฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางปะอินก่อนถึงต่างระดับบางปะอินประมาณ500เมตรนะคะเป็นรถบรรทุก6ล้อไม่ทราบคู่กรณีเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็กีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายแต่ว่าการจราจรทางสายเอเชียฝั่งขาเข้าเนี่ยรถเยอะกันมาก่อนถึงทางด้านของอุบัติเหตุแล้วนะคะสำหรับใครใช้เส้นทางในช่วงเวลานี้ต้องเลยจากตรงบริเวณต่างระดับบางปะอินไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะพอเลยจากต่างระดับบางปะอินเข้ามาทางด้านของถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของคลองหลวงมาจนถึงต่างระดับรังสิตเลยช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันขาออกก็ยังต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของสายรังสิตปทุมนะคะสาย346มาจากทางด้านของแยกบางพูนมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่นะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆตลอดเส้นทางเลยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของรังสิตปทุมเรียกว่าช้ากันมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณต่างระดับรังสิตแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งกลับกันฝั่งขาออกในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณต่างระดับรังสิตออกไปทางด้านของ แยกต่างระดับบางพูนนะคะที่จะไปทางด้านของปทุมธานีหรือว่าจะไปทางด้านของซ่อมสร้างในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะรถที่มาจากทางด้านของฝั่งซ่อมสร้างที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ก็มีรถเยอะนะคะแต่ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางก็จะมาชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางโค้งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงช่วงของต่างระดับบางพูนเท่านั้นนะคะฝั่งกับกันฝั่งขาออกของ345หรือว่าซ่อมสร้างในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดนะคะแล้วก็มาดูเส้นทางพหลโยธินรอบในรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอนุสรณ์สถานในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านวิภาวดีผ่านหน้าดอนเมืองมาตรงช่วงของหลักสี่บางเขนยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะในฝั่งขาเข้าส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของวิภาวดีนะคะจากทางด้านของบางเขนออกไปทางด้านของหลักสี่ก็จะมีรถเยอะช่วงที่เลยจากทางด้านของแยกหลักสี่ออกไปนะคะไปตรงช่วงของบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองช่วงนี้รถเยอะแต่ว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะออกไปจนถึงบริเวณต่างระดับอนุสรณ์สถานส่วนรถที่เข้ามาใช้ทางด้านของพหลโยธินจากอนุสรณ์สถานมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกคอปอเข้ามาทางวงเวียนบางเขนในช่วงนี้ก็ยังคงไปได้ค่ะส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีรถเยอะช่วงแถวๆหน้าวัดพระศรีมหาธาตุมาทางด้านของตรงข้ามกับโลตัสหลักสี่นะพอเลยจากหน้าโลตัสมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานใหม่ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะต่อเนื่องมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณแยกคอปอเลยนะคะนี่ก็เป็นสภาพการจราจรในทางด้านของฝั่งพหลโยธินค่ะแล้วก็ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวัดแพรรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรบนถนนงามวงศ์วานฝั่งขาออกนะยังคงมีปริมาณรถหนาแน่นเลยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตั้งแต่ตรงบริเวณแยกเกษตรออกไปเลยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกเกษตรมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางหน้าของพงเพชรนะในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปเรื่อยๆช้าๆนะคะทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนเกษตรวมินทร์ก็มีการชะลอตัวตั้งแต่ตอนก่อนที่จะลงอุโมงค์เกษตรเลยแล้วก็พอเลยไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วเนี่ยลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนงามวงศ์วานต่อเนื่องไปทางด้านของแยกแครายในช่วงนี้ก็จะเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าจะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของแยกเกษตรในช่วงนี้นะคะรถยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆออกไปทางด้านของเกษตรนวมินทร์ก็จะเริ่มมีชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางแยกลาดประเขานะคะตรงจุดนี้ก็จะรถมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันออกไปจนถึงทางด้านของแยกเสนาพอผ่านจากแยกเสนาไปแล้วทีนี้เนี่ยก็คือมุ่งหน้าตรงมาทางด้านของเลียบด่วนก็จะไปติดขัดสัญญาณไฟอีกช่วงหนึ่งนะคะตรงที่ตัดกับถนนสุคนธสวัสดิ์ผ่านพ้นสัญญาณไฟตรงจุดนี้มาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของเลียบด่วนในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะออกมาทางด้านของรอบนอกนะคะที่จะมุ่งหน้าตรงมาทางแยกตัดกับถนนรัชดารามอินทราในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านฝั่งขาออกต่อเนื่องมาทางด้านถนนนวลจันทร์ในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะพอออกมารอบนอกแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดมาจนถึงตรงช่วงของบริเวณผ่านมาทางด้านถนนที่ใช้ถนนรัชดารามอินทรานะคะที่จะออกมาทางด้านของถนนรามอินทราในช่วงนี้ยังไปได้นะคะภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้อาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงก่อนที่จะเข้ามาทางด้านของแยกตัดกับทางถนนรามอินทราในช่วงนี้แล้วก็ฝั่งกลับกันเข้ามาจากรามอินทรานะคะใช้รัชดารามอินทราออกมาทางด้านของถนนประเสริฐมนุกิจในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเลยส่วนรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของรามอินทราตั้งแต่ฝั่งจากทางด้านของวงเวียนบางเขนออกมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของวัชรพลต่อเนื่องมาตรงช่วงของคูบอนจะเริ่มชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงบริเวณใต้ต่างระดับตรงวัชรพลนะคะก็จะเริ่มมีปริมาณรถหนาแน่นมาจนถึงตรงแยกคูบอนเลยผ่านพ้นจากทางแยกคูบอนมุ่งหน้ามาทางแฟชั่นนะคะช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ผ่านจากตรงหน้าแฟชั่นออกมาตรงช่วงของบริเวณที่จะมุ่งหน้ามาที่แยกสวนสยามในช่วงนี้เนี่ยรถเยอะนะคะก็จะมีการชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณใต้ต่างระดับตรงวงแหวนด้านมินทาตรงจุดนี้ละค่ะพอพ้นจากทางแยกสวนสยามออกมาทางด้านของมีนบุรีในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวมาได้ตั้งแต่ตรงมีนบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของแฟชั่นเข้ามาทางรอบในตรงวัชรพลต่อเนื่องเข้าไปจนถึงทางด้านของวงเวียนบางเขนในช่วงนี้ฝั่งขาเข้าโดยรวมถือว่าจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะคะสำหรับฝั่งขาออกก็จะมีรถเยอะแล้วก็ไปได้จุดไหนที่จะมีสัญญาณไฟช่วงนั้นก็จะมีรถชะลอตัวสำหรับเส้นทางทางด้านของรามอินทราในช่วงเวลานี้ค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้ค่ะเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรบนจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาแล้วก็ท่านผู้ฟังจอสร้อยครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมสภาพการจราจรนะครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับจากดินแดงครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือเวลานี้รถจะเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเพลินจิตมาเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็หยุดนิ่งต่อเนื่องสะสมมาจากต่างระดับท่าเรือที่จะมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองตอนนี้ก็จะมีสะสมในช่วงขึ้นเดินเพลินจิตครับแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนไปถึงช่วงบริเวณทางลงดินแดงที่ชะลอตัวตามพื้นที่ด้านล่างนะครับส่วนเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับระดับบางนาตอนนี้ลดน้อยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางต่างระดับท่าเรือถือว่าใช้การได้ดีจะมีคอข้อแค่ช่วงบริเวณจะเบี่ยงซ้ายไปทางดาวคะนองครับผมมีรถสะสมมากนะครับทำให้มีท้ายชะลอตัวประมาณสัก200เมตรครับแล้วก็คนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างท่าเรือไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่างลงครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐมุ่งหน้าไปทางบางนาสำโรงก็คล่องตัวครับในส่วนดาวคะนองครับมุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือนะครับผมเวลานี้ก็ลดมากนะครับผมจะมีชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับแล้วก็ส่วนที่ฟังกลับกันนะครับผมท้ายจะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3มาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นกระจงถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9นะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าออกไปทางดาวคะนองยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ในส่วนสายสีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนางามวงวันมุ่งหน้าเข้าไปทางดับประชาชื่นตอนนี้คล่องตัวแล้วครับผมส่วนมุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลานี้แค่รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้ครับแล้วก็ส่วนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้รถเริ่มมากแล้วครับจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณเข้าดับประชาชื่นเลยครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็มีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณขึ้นเนินหน้าปั๊มเลดแอเรียนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงงามวงวานก็ชะลอตัวมาจากพื้นราบนะครับทำให้มีท้ายสะสมขึ้นมาช่วงบริเวณก้างปลาส่วนทางลงแจ้งวัฒนะก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องครับในส่วนสายศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4ตอนนี้ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องเช่นกันครับผมจะมีสะสมบริเวณหน้าด่านประมาณสัก100เมตรนะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นกันยาวจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองตอนนี้ก็ยังคงลดมากเช่นเดิมนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงเข้าด่านอโศก3นะครับผ่านด่านอโศก3ไปแล้วรถจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับผมใช้ทางลงเดินนายก็คล่องตัวครับผมแล้วก็ศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนต่างระดับบางโคนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณเหนือถนนจันทร์นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับคนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็จะมีชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับบางโคนะครับผมท้ายสะสมไปจนถึงช่วงบริเวณเหนือถนนเหนือด่านสาธุนะครับผมตรงนั้นก็มีปริมาณรถมากนะครับเชื่อมเข้าต่างระดับบางโคครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับจากอาจจะลงมุ่งหน้ามาทางจตุโชธนะครับเวลานี้ท้ายนะครับจะอยู่แค่ช่วงบริเวณตั้งแต่ช่วงขึ้นเนินประชาธิปไตยมาเลยครับแล้วก็จะสะสมหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นลาดพร้าวผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับใช้ทางลงเกษตรเนาะมินทางลงรามอินทราก็คล่องตัวส่วนทางออกจะโชว์ช่วงนี้ท้ายสะสม2กิโลเมตรแล้วครับในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกตอนนี้คล่องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับผมเวลานี้นะครับรถก็จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำมาเลยครับผมที่มีปริมาณรถมากแล้วก็ถ้าสะสมยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้านะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสะพานกาญจนาก็เคลื่อนตัวได้ครับผมแล้วก็จะมีมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนนะครับสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรครับแล้วก็ส่วนที่ฝั่งกลับกันนะครับจากบางขุนเทียนมุ่งหน้ามาทางบางแก้วรถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณกลางสะพานกาญจนามาเลยครับแล้วก็ขนานกันจนไปถึงช่วงทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านทางร่วมปู่เจ้าไปแล้วรถก็เริ่มมาเคลื่อนตัวได้ดีครับผมแล้วก็ผ่านไปทางปากน้ำก็เริ่มคล่องตัวแล้วครับมุ่งหน้าออกไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายปัจจิมรัฐยานะครับผมจากบางซื่อนะครับผมมุ่งหน้าไปทางตลิ่งชันนะครับเวลานี้นะครับผมทางลงสิมพีครับผมท้ายสะสมประมาณสัก 2กิโลเมตรนะครับสะสมมาจากพื้นที่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันนะครับก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายอุดรลัทยาครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลามีคล่องตัวการทางพิเศษนะครับฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงกันนะครับขอบคุณคุณนัตยาในเบรกนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: เป็นกันครับสวัสดีค่ะ
1: ก็เป็นสภาพการจราจรบนทางด่วนนะคะในแต่ละสายทางค่ะแล้วก็มีการจราจรที่แจ้งเข้ามาผ่านทาง X นะคะคุณโอลิเวอร์โคบายาชิใช้เส้นทางสุนทรโกษาฝั่งขาเข้ามาจากแยกกรมศุลนะที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาเข้ามาจากแยกกรมศุลในช่วงนี้บอกว่ารถติดขัดหยุดนิ่งไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวเนี่ยสะสมอยู่ตรงบริเวณสะพานข้าม5แยกนระนองนะคะแล้วก็มีที่พระราม3ถนนพระราม3มาจากบริเวณแยกนางลิ้นจี่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกตากถนนนราธิวาสในช่วงนี้รถเยอะทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของท่านสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อค่ะท่านพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหลานะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะมีเหตุต้นไม้ล้มเหรอคะ
3: ขออนุญาตรายงานเหตุการณ์ต้นไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟนะคะต้นไม้ของเอกชนที่ปลูกไว้ริมถนน
1: ค่ะ
3: นะครับแล้วก็ฝางล้มทับสายไฟเสาไฟกำลังจะล้มตอนนี้การไฟฟ้าทว61พร้อมกำลังและกันก็นี่การไฟฟ้ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับ
1: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนคะ
3: สุขุมวิท49แยก6นะครับ
1: 49แยก6ค่ะ
3: ครับประชาสัมพันธ์พี่น้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่เข้ามาทางซอยทองหล่อ25ที่จะตัดออกไปสุขุมวิท49ไม่สามารถผ่านได้นะครับ
1: อ๋อค่ะค่ะคือมันขวางการจราจรเลยเหรอคะ
3: ไม่สามารถใช้ทางเชื่อมระหว่างทองหล่อ25ไปสุขุมวิท49ได้ฮะเพราะว่าต้นไม้ล้มทับสายไฟแล้วก็ล้มขวางถนนทั้ง2เลนเลยครับมันเป็น
1: ค่ะคือต้นไม้เนี่ยคืออยู่ในบ้านหรือไงคะแล้ว
3: ไม่ฮะเป็นเขาบ้านไม่ร้านเป็นบ้านไม่มีรั้วรอบขอบชิดก็คือผูกไว้ริมถนน
1: อ๋อค่ะแล้วต้นขนาดไหนคะต้นใหญ่ไหม
3: ต้นใหญ่ฮะต้นใหญ่ต้นไม้หน้าประมาณลำต้นขนาดเท่ากลางประมาณ2นิ้ว
1: ค่ะสายไฟนี่คือแค่คือเหมือนพิงเอาไว้แต่อันตรายใช่ไหมคะเนี่ย
3: สายไฟเป็นสายไฟที่ใช้ในประชาชนที่ใช้ในซอยทางลัดสุวิทย์49แยก6นะครับ
1: ค่ะ
3: ประชาชนตามบ้านคอนโดแล้วก็ห้างร้านที่อยู่ในซอยนี
1: ้ค่ะ
4: ออกมาเลย
1: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยตรงนี้เขาต้องตัดกระแสไฟไหมคะ
3: การไฟฟ้าตัดกระแสไฟแล้วครับ
1: ค่ะ
3: การไฟฟ้ามาถึงที่เกิดเหตุแล้ว
1: ค่ะแล้วเขาต้องดำเนินการยังไงคะสารวัตรคะ
3: ในตอนนี้ก็ตัดน่าจะตัดสายไฟตัดกระแสไฟฟ้าแล้วก็พยายามดึงสายไฟให้พ้นจากกีดขวางจราจรแล้วก็ทางจราจรตลอดได้ประสานทางสำนักงานเขตเพื่อจะมาตัดต้นไม้แล้วครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ทางเขตเจ้าหน้าที่เขาเดินทางไปถึงหรือยังคะ
3: ยังครับกำลังเดินทางมาประสานมาแล้วกำลังเดินทางอยู่ระหว่างเดินทาง
1: กำลังเดินทางมานะคะ
3: การจราจรโดยรอบสุขุมวิท49ตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่ง
1: ค่ะค่ะค่ะตรงนี้ก็คือเส้นทางที่เข้ามาจากทางด้านของซอยทองหล่อ25ที่จะมาออกทาง49ตอนนี้นะผ่านไม่ได้นะคะ
3: ผ่านไม่ได้แล้วก็จากแยกพร้อมสีที่จะมาออกทองหล่อ25ออกไม่ได้แนะนำให้ออกใช้เส้นทางไปออกปากซอยสุวิท39แทนนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ประชาชนที่อยู่ในซอยสุวิท49ที่จะออกไปทางเส้นสุวิทก็ให้ไปออกตรงปากทางสุวิท49แทนนะครับ
1: อืมค่ะแต่ว่าดูการจราจรเส้นทางภายในซอยสุขุมวิท49แล้วก็รวมถึงซอยแยกที่จะมาเชื่อมกับตรงจุดนี้นี่รถเยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้
3: เยอะครับเป็นเวลาช่วงเวลาเย็นเวลาเลิกงานครับ
1: ค่ะค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานแล้วเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงนะคะ
3: ได้ครับได้ครับผมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ก็เป็นทางด้านของทางเดี๋ยวนะเดี๋ยวคงเดี๋ยวต้องสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะว่าต้นไม้ล้มได้ยังไงนะเพราะว่าบอกว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่ที่ตรงบริเวณข้างทางแล้วก็เกิดล้มมานะคะมันเอียงมาลักษณะเหมือนกับพาดอยู่กับทางด้านของสายไฟตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้รถที่จะผ่านมาทางด้านตรงจุดที่เกิดเหตุนะเดี๋ยวฉันดูนิดนึงนะเพราะว่าตอนซอยสุขุมวิท49เนี่ยมันเป็นซอยที่จะบอกว่าอะไรซอยที่แบบมันมีทางเชื่อมทางแยกไปออกทางด้านของทองหล่อก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยจะทำให้รถที่มาจากทางด้านของซอยทองหล่อ25เนี่ยไม่สามารถที่จะมาได้นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็แนะนำนะบอกว่าให้ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะคะรวมถึงรถที่มาจากทางด้านของแยกพร้อมสีที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของทองหล่อ25คือจริงๆถ้าเกิดว่าออกมาทางด้านของปากซอยสุขุมวิท39หรือ49ก็จะใช้การได้ดีกว่านะคะคือเลยออกไปทางด้านด้านนู้นเลยนะไม่สามารถที่จะผ่านตรงจุดที่เป็น49แยก6นะเป็นบริเวณที่เขาต้นไม้ล้มแล้วก็ลงมาพาดสายไฟอยู่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะก็กำลังดำเนินการเบื้องต้นเนี่ยต้องตัดกระแสไฟก่อนนะคะแล้วก็จะดำเนินการให้ทางด้านของสำนักงานเขตในพื้นที่เนี่ยเข้าไปตัดต้นไม้เพื่อที่จะทำการเคลื่อนย้ายนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในทางด้านของซอยสุขุมวิท49นะคะรถที่เข้าไปจากทางด้านของถนนสุขุมวิทเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท49แล้วก็จะผ่านไปทางด้านของตรงทางแยกตรงช่วงของให้ทราบแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในทางด้านของซอยสุขุมวิท49นะคะรถที่เข้าไปจากทางด้านของถนนสุขุมวิทเข้าไปทางด้านของสุขุมวิท49แล้วก็

าเมเลียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผ่านไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าต้นไม้นี่พาดมาตรงสายไฟแล้วก็มันมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามาจากทางด้านของซอย49ที่จะมาออกทองหล่อก็เลี้ยวทางด้านของซอยที่จะมาออกทางทองหล่อ13ก่อนได้เลยนะถ้าแต่ถ้าจะตรงไปออกทางด้านของทองหล่อ25ไม่สามารถที่จะไปได้นะคะแล้วก็การจราจรโดยภาพรวมในซอย49ตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นรวมไปถึงทางด้านของสุขุมวิท39ด้วยนะคะตั้งแต่เข้ามาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีข้ามทางด้านของสะพานข้ามคลองแสนแสบเข้ามาทางด้านของซอยเพชรบุรี 38/1 มาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของสุขุมวิท39เพื่อที่จะมาออกทางด้านของถนนสุขุมวิทในช่วงนี้รถหนาแน่นทีเดียวนะก็พอเลยจากทางด้านของซอยพร้อมมิตรที่จะตรงออกมาทางสุขุมวิทเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะส่วนฝั่งกลับกันที่เข้าจากทางด้านของสุขุมวิทนะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิท39ต้องเลยจากแยกซอยพร้อมสีไปแล้วถึงจะใช้การได้นะคะก็รถหนาแน่นในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของภายในซอยแยกย่อยสุขุมวิท39 49แล้วก็ทองหล่อรถเยอะทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าจะหลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะก็หลีกเลี่ยงได้เลยใช้เส้นทางทางหลักก่อนเลยใช้ทางด้านของทองหล่อหรือว่าจะเป็นทางด้านของซอยสุขุมวิท39นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังย้ำคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยภายในซอยสุขุมวิท49แยก6ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือเนื่องจากว่ามันมีเหตุต้นไม้ล้มแล้วก็มาพาดกับสายไฟเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะเป็นช่วงที่มาจากทางด้านของสุขุมวิท49แยก6ที่จะไปออกทางด้านของซอยทองหล่อ25ตรงจุดนี้ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้ไปเลี่ยงไปเส้นทางอื่นก่อนนะเนื่องจากว่ามีต้นไม้ล้มไม่สามารถที่จะผ่านได้ตรงจุดนี้อาจจะไปออกทางด้านของซอยตรงช่วงของมันจะมีทางด้านของถ้าเกิดว่าคุณมาจากทางทองหล่อ25ใช่ไหมคะตรงมาแล้วก็จะมาออกทางด้านของที่จะมาต่อทางด้านของซอยต่อสักแล้วก็จะมาเลี้ยวอีกทีหนึ่งทางด้านของตรงบริเวณช่วงของซอยทองหล่อ13แล้วก็จะมาออกทางด้านของสุขุมวิท49ได้หรือว่าจะมาออกทางด้านของไม่ต้องเลี้ยวเข้ามาทางด้านของทองหล่อ25ก็คือออกทางในซอยทองหล่อนี่เลยนะคะแล้วก็ออกมาทางด้านในซอยทองหล่อเพื่อที่จะต่อเนื่องมาที่ตรงทางด้านของถนนสุขุมวิทรวมถึงรถที่ใช้ทางด้านของสุขุมวิท49ภายในซอยนะคะก็ใช้เส้นทางตรงๆออกมาได้เลยนะคะไปออกทางด้านของพร้อมศรีก็ได้ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขุมวิท39รถค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวนะทางด้านของซอยสุขุมวิท39แล้วก็ถนนสุขุมวิทในช่วงเวลานี้เนี่ยมาจากทางด้านของนานามุ่งหน้ามาทางอโศกสุขุมวิทต่อเนื่องมาทางด้านของพร้อมพงมาจนถึงทางด้านทองหล่อฝั่งขาออกนี่รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางช่วงที่มาจากอโศกสุขุมวิทมาตรงช่วงของซอยพร้อมพงเนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวค่ะแต่พอเลยจากทางด้านของพร้อมพงมาทางด้านทองหล่อเนี่ยก็พอที่จะใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นพ้นจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้ามาเอกมัยมาแยกพระโขนงตอนนี้ก็จะมาชะลอตัวสัญญาณไฟติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระโขนงอีกช่วงหนึ่งนะคะท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณแถวเลยจากโรงพยาบาลสุขุมวิทมาเล็กน้อยก็จะเริ่มชะลอตัวแล้วแล้วก็ไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกพระโขนงผ่านจากที่บริเวณแยกพระโขนงมุ่งหน้ามาทางอ่อนนุชช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะลงจากสะพานข้ามคลองพระโขนงมาติดสัญญาณไฟที่แยกอ่อนนุชจังหวะหนึ่งจากนั้นมุ่งหน้ามาทางด้านของสุขุมวิท62ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงช่วงจากแยกสุขุมวิท62ต่อเนื่องมาจนถึงทางด้านซอยสุขุมวิท101/1มาที่ทางด้านของซอยสุขุมวิท103หรือว่าซอยอุดมสุขพ้นจากทางด้านของแยกอุดมสุขมุ่งหน้ามาแยกบางนาช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะออกจากทางด้านของแยกบางนามุ่งหน้ามาทางด้านของลาซานช่วงแรกจะมีรถหนาแน่นนะคะพอเลยจากทางด้านของสถานีรถไฟฟ้าบางนาไปแล้วเนี่ยก็จะขยับไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟค่ะมาจนถึงทางด้านนั้นของทางด้านของซอยแบริ่งพ้นจากแบริ่งมามุ่งหน้ามาทางสำโรงออกมาทางด้านของแยกปู่เจ้ายาวๆมาจนถึงทางด้านของพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเลยนะคะช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฟังกลับกันมาจากทางด้านพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณเข้ามาแยกปู่เจ้ามาทางด้านของสำโรงเข้ามาแยกบางนาฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้ดีกว่านะคะใช้การได้ดีกว่าฝั่งขาออกเข้ามารอบในจากแยกบางนามุ่งหน้ามาทางสุขุมวิท103ต่อเนื่องมาทางสุขุมวิท62ช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามทางแยกนะคะทั้งทางด้านของแยกสุขุมวิท101/1รวมถึงตรงช่วงของจุดกลับรถตรงสุขุมวิท64ด้วยนะคะจุดนี้ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาทางด้านของ62ต่อเนื่องมาทางด้านของอ่อนนุชรอบในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณซอยสุขุมวิท50นะอันนี้น่าจะชะลอตัวต่อเนื่องมาจากตรงสัญญาณไฟที่ตรงแยกอ่อนนุชขึ้นสะพานข้ามแยกพระโขนงขึ้นสะพานข้ามคลองพระโขนงนะมุ่งหน้ามาแยกพระโขนงต่อเนื่องมาทางด้านของเอกมัยช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็จากทางด้านของเอกมัยมุ่งหน้ามาทางด้านของทองหล่อก็จะมีรถหนาแน่นอีกช่วงหนึ่งนะคะจากทางด้านของทองหล่อมุ่งหน้าเข้ามาทางสุขุมวิท62ขออภัยสุขุมวิทอโศกสุขุมวิทนะในช่วงนี้ก็จะมีรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ซอยสุขุมวิท26เข้าไปเลยนะคะ อันนี้ก็จะไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟแล้วผ่านพ้นจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางด้านของนานายังมีรถหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็ไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกนานามาทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตเข้ามาทางด้านของแยกเพลินจิตชิดลมแยกระประสงค์อันนี้ก็จะมีรถชะลอตัวกันตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณตรงข้ามเซ็นทรัลชิดลมแถวๆแยกชิดลมนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาจนถึงบริเวณแยกระประสงค์นะคะก็รอบในก็คือจะมีรถเยอะในช่วงนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟก็ถือว่ายังไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนานมากนักนะคะส่วนเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริที่ไปจากแยกรับประสงค์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะไปเริ่มชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำทางด้านกลับกันมาจากประตูน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรับประสงค์ท้ายแถวจะอยู่ช่วงแถวหน้าบิ๊กซีแถวหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะก็จะมีการชะลอตัวตามจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกราชประสงค์ค่ะรถที่ใช้เส้นทางราชปรารภนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของหมอเหลงในช่วงนี้ยังรถเยอะอยู่เลยนะคะตั้งแต่ตรงแยกประตูน้ำไปเลยไปจนถึงทางด้านของแยกซอยหมอเหลงผ่านจากหมอเหลงไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางด้านของแยกซอยหมอเหล่งนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำรถยังหนาแน่นเช่นเดียวกันนะในขณะนี้มาจนถึงทางด้านของประตูน้ำนะคะผ่านพ้นจากทางด้านของแยกประตูน้ำมุ่งหน้าไปผ่านทางด้านของหน้าบิ๊กซีก็จะเป็นท้ายแถวที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของแยกราชประสงค์แล้วนะคะส่วนถนนเพชรบุรีในช่วงนี้รถที่มาจากทางด้านของแยกอยากมาจากอุรุพงศ์ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกราชเทวีรถเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวนะคะช่วงจากทางด้านของแยกเพชรพระรามชะลอตัวช่วงเพชรพระรามมาจนถึงทางด้านของราชเทวีเลยก็จะเคลื่อนตัวมาได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้ที่มาจากราชเทวีมุ่งหน้าไปทางอุรุพงศ์ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเพชรพระรามเท่านั้นส่วนจากเพชรพระรามมุ่งหน้าไปทางด้านของอุรุพงศ์ในช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะที่ทางด้านของภายในซอยสุขุมวิท49นะคะตรงช่วงของสุขุมวิท49แยก6อันนี้เป็นต้นไม้ที่มันล้มเอียงแล้วก็ทำให้ไปพาดถูกสายไฟเข้าใจว่านะน่าจะมีแบบลักษณะเหมือนต้นอายุเยอะหรือเปล่านะแล้วก็เหมือนกับว่าตรงข้างล่างตรงฐานตรงรากเขาอะมันน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีใครแบบว่าไปไม่น่าจะเป็นใครไปชนนะคะตรงนี้มันก็เลยเอียงเข้ามาแล้วก็พาดถูกสายไฟทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะตรงจุดนี้เดี๋ยวต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแล้วก็ทางสำนักงานเขตอันนี้น่าจะเป็นเขตวัฒนาใช่ไหมคะที่ต้องไปดำเนินการในส่วนของการตัดต้นไม้อ่ะอันนี้ทางด้านของไฟฟ้าเขาเข้าถึงเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องมีการตัดกระแสไฟที่ตรงบริเวณดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานกันได้อย่างสะดวกนะคะเดี๋ยวพอมีการตัดต้นไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายในส่วนของต้นไม้ให้พ้นกีดขวางไปละทีนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะดำเนินการในส่วนของไฟฟ้าแล้วก็จ่ายกระแสไฟได้ตามปกตินะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการดำเนินการแล้วเสร็จยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะได้แจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเข้าไปทางด้านของซอยสุขุมวิท49แยก6ตอนนี้ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะตรงช่วงของซอยสุขุมวิท49แยก6ตรงบริเวณที่มีต้นไม้มันเอียงมาแล้วก็เลยทำให้ไปพิงกับทางด้านของสายไฟพอพิงกับสายไฟเสร็จปุ๊บนี่ทีนี้ รถที่จะผ่านไปผ่านมามันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าคือมันดูแล้วนี่ไม่น่าจะปลอดภัยเจ้าหน้าที่ต้องรีบดำเนินการนะคะในส่วนตรงจุดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดดำเนินการแล้วเสร็จยังไงเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่เท่าที่ดูแล้วนะจากของเดิมที่เขาจะเรียกว่าอะไรนะเป็นของเดิมที่อยู่ตรงบริเวณจุดตรงนี้เนี่ยดูจากพื้นล่างเหมือนกับต้นไม้เขาก็อายุค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะลำต้นก็แบบลำต้นใหญ่ไหมก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าถ้ามันล้มฟาดลงมานี่ก็เป็นเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะตรงจุดนี้เป็นซอยที่แบบว่าซอยรถสวนกันแค่2เลนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยเด็กเลี่ยงไปก่อนเลยนะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าซอยเลยซอยพร้อมพักนะคะซอยพร้อมพักตรงจุดนี้มันจะเป็นช่วงบริเวณหน้าร้านอาหารด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าใครเคยเข้าไปทางด้านของซอยสุขุมวิท49แยก6ตรงนี้เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีแต่ว่ามันเป็นซอยแยกย่อยที่จะเป็นซอยที่เชื่อมต่อกับทางด้านของทองหล่อด้วยก็เลยอาจจะมีปัญหาสักหน่อยนึงสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางตรงนี้ไม่สามารถที่จะผ่านได้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นกันต่อนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูข้อมูลที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันนะคะมีทางคุณบุรณีค่ะใช้พระราม3มาจากถนนตกนะมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกนระนองช่วงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนระนองมุ่งหน้าไปทางด้านของสุนทรโกษาต่อเนื่องไปทางด้านของ5แยกนระนองการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่าที่5แยกนระนองมีรถแท็กซี่สีเหลืองจอดอยู่ในช่องทางขวาสังเกตเห็นบอกว่าคนขับรถเนี่ยนั่งอ้าปากค้างไม่ทราบว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะคะคือตัวคุณบุรณีเนี่ยผ่านไปเมื่อตอนช่วงประมาณสัก 18:40 นเราแจ้งไปที่ทางด้านของสน.ท่าเรือทางสน.ท่าเรือนะคะบอกว่าถ้ายังไม่ข้ามไฟแดงจะเป็นพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะเดี๋ยวให้ทางด้านของสายตรวจไปดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตรงบริเวณใต้ตรงสะพานข้ามแยกนระนองเนี่ยเขาจะมีรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่นะถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะแต่ว่ามันเป็นช่วงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนระนองใช่ไหมตรงจุดนี้ตรงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนระนองมาจากทางด้านของพระราม3ตรงแยกนระนองพอดีเลยนะน่าจะเป็นเยื้องๆกับตรงธนาคารกรุงศรีหรือเปล่าตรงแถวๆหน้าตลาดปีนังไหมคะไปรถแท็กซี่สีเหลืองเนาะแต่ว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยเห็นรถแท็กซี่สีเหลืองยังจอดอยู่นะคะยังจอดอยู่ในช่องทางขวารบกวนช่วยแจ้งเข้ามาก็ได้หรือว่าถ้าเห็นมันผิดปกติลองแจ้งกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ตรงบริเวณนั้นให้ช่วยดูนิดนึงนะว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนที่คุณบุรณีผ่านมาเนี่ยบอกว่าผ่านมาตั้งแต่ตอนช่วงประมาณ 18:40 นาทีแล้วนะคะรบกวนช่วยดูนิดนึงเป็นรถที่มาจากทางพระราม3นะคะขึ้นจะขึ้นสะพานข้ามแยกนระนองช่วงบริเวณ5แยกนระนอง5แยกนระนองพอดีนะก็แสดงว่าต้องใต้สะพานใช่ไหมเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองจอดอยู่ในช่องทางขวาฝากสังเกตด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่สีเหลืองถ้าเกิดว่ามีใครยังเจออยู่นะยังเจอจอดอยู่เพิ่มเติมข้อมูลกันเข้ามาหน่อยเพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นอะไรหรือเปล่านะคะช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนร่วมทางที่ผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณช่วง5แยกนระนองนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงช่วงที่มาจากทางถนนสุนทรโกษาหรือว่าที่มาจากทางด้านของถนนพระราม3นะถ้าผ่านมาเจอรถแท็กซี่คันนี้จอดอยู่แถวๆ5แยกนระนองแท็กซี่สีเหลืองแล้วลองสังเกตดูนิดนึงนะคะว่าคนขับรถเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเห็นยังเห็นจอดอยู่นะคะรบกวนช่วยแจ้งกลับมาทางด้านของจสร้อยด้วยนะคะมาเพิ่มเติมการจราจรกันนะคะตอนนี้มีการจราจรคุณผู้ฟังคุณเอกอมรนะคะอันนี้แจ้งเข้ามาผ่านทาง X ค่ะแล้วก็ส่งภาพมาด้วย เป็นรถจักรยานยนต์ติดสัญญาณไฟอยู่ที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานตักสินบอกว่าถนนกรุงธนบุรีแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าถนนกรุงธนบุรีไปเจอคนยืนชูป้ายอยู่กลางแยกยืนชูป้ายอยู่กลางแยกตรงป้ายนี้เขาเขียนว่าสร้างสะพานข้ามแยกสุรศักดิ์บางโคลยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าต้องการคือต้องการสะพานข้ามแยกหรือว่าต้องการอะไรหรือยังไงนะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยก็รถติดนะรถติดขัดจังหวะสัญญาณไฟที่ถนนสาทรใต้นะฮะที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินก็คือก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะที่ตัดกับทางด้านของถนนเจริญราษฎร์ใช่ไหมคะตรงจุดนี้ก็ที่จะมีรถหนาแน่นทีเดียวสำหรับเส้นทางทางด้านของสาทรเหนือสาทรใต้ในช่วงเวลานี้แล้วก็แต่ว่าพอผ่านพ้นจากทางด้านของแยกสาทรสุรศักดิ์ไปแล้วขึ้นสะพานตักสินไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นทาง X นะที่คุณผู้ฟังส่งภาพเข้ามาแล้วก็จะมีเห็นที่เห็นเขียนบอกว่าสร้างสะพานข้ามแยกสุรศักดิ์บางโคร่นะเป็นคนมาถือชูป้ายอยู่ตรงบริเวณกลางแยกเลยนะคะคือต้องการสะพานข้ามแยกหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมการจราจรทางด้านของเส้นทางอื่นอีกกันบ้างตอนนี้เนี่ยสาทรเหนือเนี่ยเคลื่อนตัวได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะก็จะไปชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟที่บริเวณแยกวิทยุเท่านั้นท้ายชะลอตัวอยู่ตรงแยกถนนสาระแดงส่วนสาทรใต้ยังรถเยอะอยู่แต่ว่าก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะก็จะมาติดสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์เท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวขอพักเรื่องของการจราจรเอาไว้ชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ไปพบกับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูรนะคะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณนัตยาค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
2: เรื่องของปัญหาแก้ข้อสอบโกงข้อสอบเนี่ยนะคะของการสอบข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะคะ
0: ค่ะ
2: โดยในช่วงเย็นวันนี้ต้องบอกช่วงเย็นเพราะช่วงเช้านายกก็พูดไปแล้วเรื่องนี้ช่วงเย็นก็พูดอีกนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้กล่าวถึงการที่เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตแก้ไขข้อสอบข้าราชการแก้ข้อสอบนะคะไม่ใช่แก้ไขข้อสอบแก้กระดาษคำตอบเอาให้ชัดข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าวันนี้เรียกมาสั่งการแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีหาคนผิดเพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งเรื่องคดีก็ต้องดำเนินการกันต่อไปนะขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งให้คุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามที่ข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่อุกอาจถึงขั้นเอาข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้และก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตและถือว่าเป็นการขายชาติอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะส่วนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเมื่อตอนเช้าบอกว่าการสอบที่ผ่านมาเนี่ยจะยกทั้งหมดนะถือว่าเป็นการเป็นโมฆะทั้งหมดเนี่ยนะคะตอนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าทำไมผู้สื่อข่าวไปพาดหัวขนาดนั้นนะคะบางทีต้องขอให้สื่อทำความเข้าใจเพราะว่าการไปพาดหัวแบบนั้นคนตกอกตกใจกันหมดนะคะพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่เป็นการทุจริตก็ต้องโมฆะนะคะแต่มีคนชี้แจงว่าที่มีการบรรจุข้าราชการหลายท่านเข้าไปแล้วผมบอกว่าถ้าข้าราชการหลายคนนั้นเป็นต้นตอของตรงนี้ก็จะต้องไปทั้งยวงเหมือนทฤษฎีผลไม้มีพิษถ้าจุดเริ่มต้นไม่ถูกก็ไม่ถูกตลอดทางเป้าหมายก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะมาด้วยการสอบที่ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาด้วยการทุจริตแก้ข้อสอบมาก็ต้องโมฆะทั้งหมดนะคะโมฆะหมดนะคะสำหรับก็แปลว่าจะไม่ได้ยกทั้งหมดนะคะก็ต้องตรวจสอบว่าใคร
0: ใช่ถ้ามางั้นคนที่เขาบอกว่าฉันไม่ได้ทุจริตฉันจะแบบโอ้โหฉันจะโดนโมฆะไปด้วย
2: ฟ้องกันวุ่นวายเพราะว่าบางคนเนี่ย บรรจุไปแล้ว
0: ค่ะใช
2: ่ถามว่าจุดเริ่มต้นของการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เกิดในยุคใครนะคะท่านนายกก็บอกว่าสอบเมื่อช่วงธันวาคมปี68ก็ผมนี่แหละแต่อย่างนั้นก็แต่อย่างที่บอกว่าการสอบเป็นส่วนของกรมเป็นส่วนของท้องถิ่นและได้ยกเลิกครั้งแรกมาแล้วนะคะแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งมีการสอบในช่วงที่เข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่ปี66ก็ไม่มีการสอบเลยแล้วบอกว่ามีการกดดันว่า 2-3 ปีแล้วไม่มีการสอบข้าราชการเพิ่มทำงานกันไม่ไหวขอให้ปล่อยมีการให้มีการสอบนะคะซึ่งการจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของกรมและจะต้องทำให้ดีเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยบูรพามาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะหรือว่ามศวก็มีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการการสอบซึ่งเป็นหน่วยงานราชการและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ก็ยังมีการรั่วของข้อสอบได้อย่างไรที่แย่ที่สุดก็คือมีการแก้ไขข้อสอบแบบนี้ไม่ไหวนะคะจึงเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่มีค่ะส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะเมื่อเช้ารับฟังรายงานบอกว่าตำรวจยังทำไม่ได้เพราะว่าสำนวนอยู่ที่ปปช.นะคะเพราะกลุ่มผู้ร้องกลุ่มแรกที่บอกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยผู้ที่สอบได้แล้วไม่ได้รับการบรรจุเขาไปร้องกับปปช.ไม่ได้ฟ้องที่ตำรวจนะคะตำรวจก็ยังทำคดีไม่ได้นะคะนอกจากมีการซัพพอร์ตข้อมูลกันดังนั้นต้องถือว่าเหตุการณ์เช่นนี้กระทรวงมหาดไทยถือเป็นหนึ่งในผู้เสียหายจึงต้องไม่ต้องไปร้องปปช.แต่ให้ไปฟ้องกับตำรวจนะคะเพื่อให้ตำรวจได้มาดำเนินคดีด้วยตัวเองนะคะถามว่ามีรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องนี้ด้วยใช่หรือไม่นะคะคุณอนุทินบอกว่าถ้าเกี่ยวกับใครก็ต้องโดนหมดนะคะส่วนกรณีที่นายเดชอิฐขาวทองอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะออกมาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะคุณอนุทินก็บอกว่าไม่ต้องมีใครมาปฏิเสธนะคะมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่ามาปฏิเสธตอนนี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าร้อนตัวอีกนะคะ การตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เขาดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีการเกรงใจใครถ้าถึงใครก็โดนคนนั้นด้วยนะคะถึงใครก็โดนใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมเนี่ยเอาเรียกว่าประโยคนี้มาอีกแล้วนะคะปิดชื่อถือพฤติกรรม ถ้าไม่ทำแนวนี้คนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือนายกนะคะบางทีก็ต้องไม่มีญาตินะคะ เมื่อถามว่าจะมีการสอบย้อนหลังหรือไม่นะคะท่านนายกก็บอกว่าคำว่าขยายผลทั้งหน้าทั้งหลังก็โดนหมดใครโดนใครก็ตรงนั้นและแม้ปัญหาที่เข้ามาจะเยอะเราก็ต้องแก้ไขนะคะต้องตั้งสมมติฐานว่าข้าราชการทุกคนรักชาติบ้านเมืองกว่าจะรู้ว่าเขาทำผิดทุกอย่างต้องมีหลักยุติธรรมมาจะลงโทษคนผิดเพราะลงโทษผู้บริสุทธิ์1คนก็ไม่เท่ากับลงโทษคนผิด100คนมันเป็นหลักของมันอยู่แล้วก็จะต้องทำให้ทุกอย่างทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบและก็บริสุทธิ์ยุติธรรมค่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้โหทุกคนก็ให้ความสนใจนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องแก้ไขให้ชัดเจนทุกคนต้องเคลียร์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะคะอีกเรื่องนึงวันนี้นะคะทางกนง.ก็ได้ประกาศโครงการดอกเบี้ยนโยบายนะคะทางคุณดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.เปิดเผยผลการประชุมกนง.นะคะวันนี้บอกว่าคณะกรรมการกนง.นะคะมีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงค่ะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1% นะคะต่อปีพร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ในปี69เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จากที่คาดการเดิมไว้ที่ 1.5% นะคะส่วนปี2570ที่ 1.8% ลดลงจากคาดการเดิมที่ 2.0% นะคะโดยมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดนะคะจากการส่งออกการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของภาครัฐรวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มปรับดีขึ้นค่ะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้แต่อัตราการเติบโตอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงนะคะขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานโดยคณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะจึงเห็นควรให้โครงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในการประชุมครั้งนี้แต่ต้องติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อและก็เงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางนะคะทั้งนี้ผลกระทบของสงครามต่อภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยวมีน้อยกว่าที่ประเมินไว้โดยธุรกิจขนาดใหญ่สามารถปรับตัวได้ดีนะคะอย่างไรก็ดีเศรษฐกิจในภาพรวมยังขยายตัวต่ำและไม่ทั่วถึงโดย SME ปรับตัวได้จำกัดนะคะแล้วก็ยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขณะที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ถูกกดดันจากรายได้ที่ชะลอลงและค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะจึงฉุดรั้งการบริโภคภาคเอกชนนะคะหลังจากที่มาตรการภาครัฐสิ้นสุดลงค่ะสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี69เฉลี่ยอยู่ที่ 2.8% นะคะและปี2570อยู่ที่ 1.4% โดยอัตราเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้จะปรับสูงกว่ากรอบเป้าหมายตามการส่งผ่านของราคาพลังงานและต้นทุนก่อนที่จะปรับลดลงในปี2570แล้วก็หลังจากที่ปัจจัยด้านอุปทานทยอยคลี่คลายและก็ผลของฐานสูงในปีก่อนนะคะส่วนอัตราเงินเฟ้อในพื้นฐานปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.5% และปี2170อยู่ที่ 1.4% ค่ะขณะที่เงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมายแล้วก็แม้ว่าสงครามจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังต้องติดตามการส่งผ่านของส่งผ่านราคาของผู้ประกอบการภายใต้บริบทที่ต้นทุนยังคงอยู่ในระดับสูงรวมถึงเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ
0: ค่ะ
2: นะคะคุณณัฐยาใช้หมดหรือยังคะไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะ
0: ยังไม่หมด
2: รีบนะคะ เพราะว่าวันนี้คุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.ค่ะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะบอกว่าความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40บอกว่าภาครัฐได้สนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการสาธารณะที่กำหนดในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวม4เดือนตั้งแต่มิถุนายนเดือนแรกจนถึงกันยายนเนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งมีประชาชนได้รับสิทธิ์ถึง 26,463 รายโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่23มิถุนายนนะคะในช่วงเวลา 5 ทุ่มมียอดใช้จ่ายรวมนะคะ 38,917 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายคือ 16,490 ล้านบาทประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปนะคะ 16,186 ล้านบาทแล้วก็ใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ด delivery platform นะคะ304ล้านบาทค่ะเงินที่รัฐร่วมจ่ายนะคะ 22,427 ล้านบาทซึ่งก็ประกอบด้วยการใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไป 22,040 ล้านบาทแล้วก็รัฐร่วมจ่ายผ่านฟู้ด delivery platform นะคะ387ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะมีร้านค้าพร้อมที่จะรองรับการใช้สิทธิ์อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะคะ 1,163,823 รายนะคะโดยจำนวนนี้เป็นร้านอาหารเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มถึง 1,961 รายค่ะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้ใช้เงินของเดือนแรกเนี่ยนะคะครบ 1,000 บาทไปแล้ว 7.59 รายนะคะซึ่งก็ไม่มีคุณณัฐยาอยู่ในนั้น
0: 7.59 ล้านราย
2: ล้านรายค่ะแล้วก็คิดเป็น 29.15% นะคะ
0: ทางนี้ฉันเป็นคนกลุ่มใหญ
2: ่ แล้วก็ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดดังนั้นก็ขอเตือนว่าอีก7วันสำหรับเดือนแรกนะคะก็ให้เร่งใช้จ่ายวงเงินให้ครบ 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนเนื่องจากว่าอย่างที่บอกค่ะย้ำมาโดยตลอดว่าวงเงินคงเหลือไม่ว่าจะเหลือ1บาทหรือว่าจะเหลือมากกว่านั้นนะคะจะไม่สามารถไปทบรวมกับวงเงินของเดือนถัดไปได้นะคะ
0: ค่ะ
2: ก็7วันก็เตือนว่าให้ใช้กันให้หมดดิฉันก็เหลืออีกแค่หลัก10เองค่ะ
0: เหมือนกันเหลือแค่หลัก10เหมือนกัน
2: นะคะก็ไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวไปวันสุดท้ายก็ยังใช้ทัน
0: ใช
2: ่แต่ว่าหลายท่านบางคนบอกว่ายังไม่ได้ใช้เนี่ย
0: อุ้ยยังไม่ได้ใช้
2: แหมอยากจะช่วยเหลือเกิน
0: ซื้อจริงๆซื้อเหลืออีก7วันเนี่ยยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะอันเนี้ยหัวเดือนเนี้ยช็อปได้เต็มที่เลยนะคะเนี่ยวันละ200
2: ก็มันใช่7วันก็ยังพอทันอยู
0: ่ได้ใช่ฮะ
2: ก็ใช้ทุกวันเลยใช้ทุกวันเลยทันนะคะ
0: ใช่
2: ค่ะมาถึงเรื่องของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะปิดที่ 1,548.22 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 7.32 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 58,239.67 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็เคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดทั้งวันค่ะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,553.35 จุดนะคะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,536.37 จุดค่ะหุ้นไทยวันนี้รีบาวด์ขึ้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลงแรงนะคะโดยที่มีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะหุ้นที่อิงกับการท่องเที่ยวนะคะจากการที่รับข่าวว่าจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะผลักดันออกมานะคะแล้วก็มีแรงซื้อกลับหุ้นที่ยังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอย่างเช่นกลุ่มค้าปลีกนะคะและที่อิงการบริโภคในประเทศซึ่งได้อานิสงส์จากการที่กนง.ปรับมาตรการตัวเลขเศรษฐกิจไทยขึ้นนะคะส่วนดัชนีตลาดหุ้นจีนค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกนะคะได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนกลับเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหลังจากที่หุ้นดังกล่าวถูกเทขายออกมาอย่างหนักในตลาดหุ้นทั่วโลกค่ะวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,110.81 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.56 จุดส่วนหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดบวกเช่นกันหลังจากปิดแดนลบมา5วันทำการติดต่อกันนะคะโดยนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงก่อนหน้านี้ขณะที่การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีความคืบหน้าก็ช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับอุปทานเรื่องพลังงานของทั่วโลกไปนะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงก็ช่วยบรรเทาแรงกดดันด้านเงินเฟ้อนะคะทำให้หางเสงวันนี้ปิดที่ 23,412.18 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 75.90 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียววันนี้ปิดในแดนลบนะคะเนื่องจากมีการเทขายเพื่อปรับสถานะการลงทุนโดยเฉพาะแรงเทขายที่กดดันหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะภายหลังจากการที่ราคาเนี่ยได้พุ่งขึ้นไปอย่างร้อนแรงในช่วงก่อนหน้านี้นะคะขณะที่แรงหุ้นที่ร่วงก่อนหน้านี้ก็ยังพอช่วยพยุงตลาดไว้ไม่ให้ร่วงไปมากได้นะคะนิเกอิวันนี้ปิดตลาดที่ 69,174.97 จุดค่ะลดลงไป 613.41 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศนะคะวันนี้ก็ปรับไปทั้งสิ้นนะคะทั้งวันปรับไป34ครั้งค่ะโดยเป็นการปรับบวกไป16ครั้งแล้วก็ปรับลดไป18ครั้งนะคะปิดตลาดทองคำในประเทศเนี่ยยังคงลบอยู่450บาทค่ะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อนะคะอยู่ที่บาททองคำละ 64,150 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 64,350 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 62,868.52 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละนะคะ 65,150 บาทส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,060 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนค่ะที่ค่าเงินบาท 33.45 บาทนะคะมาดูเรื่องของเงินบาทบ้างนะคะวันนี้เงินบาทปิดตลาดที่ 33.42 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่านะคะต่อจากช่วงเช้าที่เปิดที่ระดับ 32.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินบาทที่ระดับปิดตลาดวันนี้คือระดับ 33.42 บาทเนี่ยนะคะคุณณัฐยาถือว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบ1ปีกว่าตั้งแต่พฤษภาคมปี68นะคะเงินบาทและเงินสกุลส่วนใหญ่ในภูมิภาควันนี้อ่อนค่าหมดเนื่องจากว่าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้นะคะส่วนปัจจัยในประเทศที่ช่วงบ่ายทางกนง.มีมติคงดอกเบี้ยที่ 1% เนี่ยนะคะก็ไม่ได้ส่งผลต่อค่าเงินบาทเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเป็นไปตามที่ตลาดคาดการอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่โดยเงินบาทก็ยังคงเคลื่อนไหวทรงตัวค่ะนักบริหารการเงินคาดการว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.40 ถึง 33.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะมาดูอันนี้ดีกว่าราคาน้ำมันนะคะตอนนี้ดูแล้วก็เมื่อกี้แป๊บเดียวก่อนจะเข้าช่วงรายงานนี้นะคะยังลงไปบาทไม่ใช่บาทลงไป
0: ยังไงคะ
2: ไม่ใช่บาทแหมดิฉันก็คิดถึงราคาน้ำมันไทยค่ะ ันนี
0: ้คิดว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยลงไปเยอะก็เลยวันนี้จะลงอีกไหม
2: คิดว่าไม่ใช่ลงเฉพาะพรีเมียมนะคะ อย่างอื่นเขาก็ต้องการให้ลงเหมือนกัน
0: ด้วย
2: ใช่ไหมคะมาวันนี้นะคะเวสเท็กซัสนะคะลงไปอีก2เหรียญ16เซนเลยนะคะไม่ใช่ลงไปน้อยๆนะคะลงไปอีก2เหรียญ16เซนตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 71.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะก็ใกล้ลงไปถึงหลัก60แล้วนะคะ
0: ค่ะ
2: ก็ส่วนเบรนท์ค่ะเบรนท์ก็ลงไปอีก2เหรียญ41เซนนะคะราคาขายอยู่ที่ 74.67 นะคะดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะนี่ราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะทางทาฮีอันดราบีนะคะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานค่ะเปิดเผยในวันนี้นะคะบอกว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งนะคะดำเนินการต่อในวันอังคารหน้าคืออังคารที่30มิถุนายนนะคะหลังจากที่มีการพักการหารือไปชั่วคราวค่ะในแถลงข่าวประจำสัปดาห์นะคะอันดบีกล่าวว่าปากีสถานและกาตาร์จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับคณะทำงานด้านเทคนิคของอิหร่านและสหรัฐในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ด้านสันติภาพอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโฆษกปากีสถานกล่าวว่า MOU ด้านสันติภาพและการเจรจารอบแรกระหว่างอิหร่านกับสหรัฐที่สวิตเซอร์แลนด์ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าการเจรจาและการทูตเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขข้อพิพาทและก็ความขัดแย้งอย่างสันตินะคะนอกจากนี้เขายินดีที่นานาชาติให้การยอมรับแล้วก็ชมเชยถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของปากีสถานนะคะในการส่งเสริมสันติภาพการเจรจาและก็ลดความตึงเครียดในภูมิภาคพร้อมกับแสดงความขอบคุณต่อพันธมิตรทุกประเทศที่สนับสนุนความพยายามของปากีสถานในฐานะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งครั้งนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณณัฐยา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้แล้วเราไปพักกันเลยค่ะช่วงนี้ค่ะ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: ชาวกทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยค่ะมีข่าวจากทางด้านของ MEA นะคะทาง MEA ค่ะย้ำชัดนะคะเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็ลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ขอเตือนประชาชนอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพในการโทรไปหลอกให้โอนเงินด้วยนะคะทาง MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะเตือนภัยถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงานของ MEA จะโทรศัพท์หลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์หรือแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าระบบยืนยันว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสนั้นแล้วก็การลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ดำเนินการให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พร้อมกับย้ำชัดว่าไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมน่าสงสัยให้ตัดสายทิ้งทันทีนะคะทาง MEA ค่ะมุ่งมั่นยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องตระหนักแล้วก็ต้องระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันก็คือภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์กริดนะคะจะเป็นสะพานดิจิทัลที่เชื่อมโยงความห่วงใยไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและก็โปร่งใสที่สุดนะคะโดยทาง MEA ค่ะเปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2รูปแบบหลักโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินดังนี้นะคะช่องทางแรกก็คือช่องทางลงทะเบียนที่ณที่ทำการสำหรับผู้ที่สะดวกเดินทางสามารถนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เข้ามาลงทะเบียนแล้วก็รับสิทธิ์ได้ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็ตรวจสอบเอกสารให้อย่างรัดกุมแล้วก็ในช่องทางออนไลน์ผ่านทางด้านของ MEA e-serviceเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน์จากที่บ้านได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนี่เป็นขั้นตอนง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยนะคะแล้วก็ยังลดการใช้กระดาษแล้วก็สามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE ก็คือที่ MEA Connect นะคะก็คือที่ Assign MEA Thailand ซึ่งจะต้องมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีหรือติดต่อที่ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็สำหรับบ้านใครที่จะต้องที่มีผู้ป่วยโดยเฉพาะที่จะต้องมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์นะคะที่ต้องใช้ไฟฟ้าสามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เลยแล้วก็ย้ำชัดเลยนะคะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับช่องทางที่จะลงทะเบียนมีทั้งใครที่สะดวกไปที่ที่ทำการไฟฟ้าทั้ง18เขตได้เลยนำหลักฐานทางการแพทย์ไปยื่นให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่หรือจะลงทะเบียนผ่านทางด้านของออนไลน์ก็ได้นะคะที่ทางด้านของระบบ MEA e-service นะคะก็สะดวกสบายทีเดียวเลยนะคะเวลาเกิดมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าขัดข้องเข้ามาเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็จะตรวจสอบแล้วก็จะดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาที่คุณผู้ฟังทางด้านของ YouTube Live กันนิดนึงนะคะสวัสดีคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณละพีนะคะคุณณัฐพัฒน์นะคะนัทนัยขออภัยคุณนัทนัยวันนี้ก็บอกว่าที่วางหลังซอย4ซอย7ก็ยังมีงานทำท่อประปาอยู่นะคะก็ให้ระมัดระวังด้วยนะก็ยังทำงานกันไม่เสร็จนะก็เห็นคุณนัทนัยแจ้งมาวันไหนทำก็แจ้งมาตลอดเลยนะคะมาที่ทางด้านของคุณอะไรอ่ะคุณทรีวิสเปอร์เหรอคะแจ้งถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางบัวทองบอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีรถหนาแน่น
เคลื่อนตัวได้ช้าทุกช่องทางเลยนะไม่สามารถทำความเร็วได้เป็นถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่ใช้กาญจนาภิเษกฝั่งขาออก เดี๋ยวนะดูจากช่วงที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับตั้งแต่ต่างระดับเพชรเกษมออกไปนะคะไปจนถึงตรงช่วงบริเวณตรงต่างระดับที่ตัดกับทางถนนนครอินทร์เนี่ยนะคะในช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้แต่พอลงจากตรงต่างระดับผ่านตรงช่วงบริเวณหน้ารถตัดบางใหญ่ไปเนี่ยรถเยอะไปตลอดเลยนะคะไปจนถึงตรงบริเวณโอ้โหเลยจากตรงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตไปก็ยังรถเยอะต้องไปถึงตรงช่วงของบริเวณเลยจากบิ๊กซีบางใหญ่ไปก็เริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะทั้งในช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานขาออกนี่รถเยอะไปตั้งแต่ช่วงที่เลยจากตรงรถตัดบางใหญ่ไปเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วใช้ความเร็วไม่ได้ตามที่เพื่อนสมาชิกรายงานผ่านมาทาง X เลยนะคะส่วนการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้เนี่ยราชพฤกษ์โดยรวมตั้งแต่บริเวณต่างระดับส่วนเรียบออกไปเลยนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดจะไปมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านวงเวียนตรงนครอินทร์เท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะใช้การได้ค่ะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้าก็ยังคงใช้การได้นะคะบนถนนบรมราชชนนีมาจากแยกอรุณอมรินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าช่วงนี้รถเยอะนะคะท้ายก็จะอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลท้ายอยู่ตรงข้ามพาต้านะไปจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเลยจากทางด้านของเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปแล้วก็จะใช้การได้ฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็เส้นทางอื่นนะคุณผู้ฟังถ้ายังใช้เส้นทางจุดไหนแล้วมีปัญหาการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือจะรายงานผ่านมาทาง X ทาง YouTube Live ก็ได้เช่นเดียวกันนะที่ JS100 Radio ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

0: เวลา10นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็น1ในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569วันนี้เวลา 9:50 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปี2569ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโอกาสนี้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีอุปการะคุณในการจัดการประชุมการจัดการประชุมครั้งนี้ยังเป็นเวทีให้บุคลากรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักวิจัยจากทั่วประเทศได้ส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงานวิชาการทั้งยังเป็นการประกาศกิตติคุณยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนโดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 2,000 คนตลอดการจัดงานมีกิจกรรมอาทิการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Research การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้รวมกว่า450เรื่อง นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีอันเป็นที่ประจักษ์

0: และได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหาสัมมยุสธรรมที่คณะธรรมยุทธจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 14:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมที่คณะธรรมยุทธจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ26มิถุนายน2569นวคหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ระเบียบการสวดมนต์นวคหายุสมธรรมได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนาเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบริหารและทรงปกครองคณะสงฆ์ทรงอบรมพระภิกษุและสามเณรให้ปฏิบัติสมณวัตรและบำเพ็ญตนโดยเคร่งครัดตามพระธรรมวินัยอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันทรงเป็นผู้ปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยทรงดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและประธานกรรมการมหาเถรสมาคมพระอนุวงศ์และองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสักเกตจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อนทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามในเวลา6:00 น9:00 น12:00 น15:00 น18:00 น และ21:00 น มีกำหนด100วันจากนั้นเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสวดบทหัวข้อธรรมสำคัญจากพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรอ หนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระพิธรรมพระศพจำนวน8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมในการดังกล่าวตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันซึ่งในเวลานี้มีสมาชิกราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้แก่ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจักรพงษ์ราชสกุลจุฑาทุตราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรร่วมในพิธีเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา 17 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลา 7 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกา 30 นาทีเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครหมุนเวียนขึ้นสวดพระพิธรรมพระศพตามช่วงเวลาทุกวันมีกำหนด100วันและในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึงวันที่9กรกฎาคม2569มีพระภิกษุและสามเณรเข้าร่วมอบรมจำนวน74รูปเมื่อผ่านการอบรมพระภิกษุและสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทจะได้เรียนรู้วิถีแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาได้อย่างถูกต้องและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ส่งมุ่งหวังให้พระภิกษุสามเณรเป็นกำลังสำคัญในการศึกษาเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปสำหรับวัดประยุรวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีความโดดเด่นเรื่องการเทศนาลีลาสาลิกาป้อนเหยื่อมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาลีลาที่มีเอกลักษณ์ไม่น่าเบื่อยึดหลัก5ข้อคือผู้ฟังคือจุดเด่นเป็นศูนย์กลางยึดแนวทางพุทธศาสนาพุทธเทศนาแทรกนิทานสาธกยกภาษิตแถมวิจิตรอลังการด้านภาษาและให้ข้อคิดธรรมะอุปมาสาลิกาป้อนเหยื่อเพื่อปวงชนซึ่งได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนจวบจนปัจจุบันองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ว วันนี้ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงโดยปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน961รายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆอาทิยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคานอกจากนี้ได้ติดตามการดำเนินงานโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะดำเนินการเฉพาะในช่วงฤดูฝนและช่วงน้ำหลากพร้อมทั้งกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชนน้อยที่สุดช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งกรมชลประทานก่อสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วโดยแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ทันในช่วงฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหว่ามก๋อได้สำเร็จจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรบ้านไร่สามสีให้มีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแรงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเรียงอำเภอรองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2558รวมจำนวน4แห่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเรียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาโอกาสนี้องคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านวังเรียงอำเภอลองที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเรียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้อง
0: เรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีส่วนโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าที่มีรวดลายเฉพาะสืบทอดกันมายาวนานแต่ปัจจุบันเยาวชนมีความสนใจน้อยลงประกอบกับมีการใช้สินค้าสำเร็จรูปชนิดอื่นๆเพิ่มขึ้นทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทั้งยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนและสร้างรายได้เสริมให้แก่นักเรียนและโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแผน3เสาหลัก5กลยุทธ์ร่วมกับการบูรณาการ1ห้องเรียน1คุณธรรมที่มุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมับบริหรือผีตองเหลืองในสังคมอย่างมีความสุขนอกจากนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาคุณภาพดินที่ได้จัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY ซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเรียงที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้จนสามารถใช้ต่อยอดในการเข้าศึกษาต่อได้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่จากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีรับมอบโซล่าเซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังเรียงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปติดตามการดำเนินงานในโครงการกองทุนการศึกษาณโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์สั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่เปาะที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดระยองวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองจังหวัดระยองซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2569 โดยมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าร่วมอบรมรวม62คนโครงการนี้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่ปี2563ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง พื่อบำบัดฟื้นฟูและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดให้ได้รับการปรับทัศนคติพร้อมฝึกทักษะวิชาชีพก่อนกลับคืนสู่สังคมโดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนร่วมถ่ายทอดความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรนำไปต่อยอดประกอบอาชีพได้นอกจากนี้ยังมีการอบรมจิตอาสาทำอุปกรณ์ยางยืดพัฒนากล้ามเนื้อแก่ผู้มีความต้องการพิเศษเพื่อมุ่งหวังให้เยาวชนสามารถปรับตัวกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขโดยไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอย่างยั่งยืน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาศาลแพ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคริกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดภคินีนาถกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตศรัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดวสันตารามและวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดปลาเค้าวัดชนะสงครามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหนองแดงวัดพระนารายณ์มหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์จีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดบูรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดมัชชิมาวาสวัดบางหลอดวัดรัตนารามและวัดน้ำขาวนอกที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรตลอดมา ทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันที่25มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนวันที่26มิถุนายนประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นประชาชนถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเข้าแถวด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมการถวายมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569พร้อมรับหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ซึ่งได้เรียบเรียงจากหนังสือพระประวัติหลายเล่มเพื่อให้อ่านง่ายพร้อมทั้งคัดเลือกพระดำรัสพระธรรมเทศนาพระโอวาทพระสัมโมทนียกถาและพระคติธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดังเช่นเนื้อหาเรื่องพระปฏิปทาสัมมาปฏิบัติที่มีพระอุปนิสัยเรียบร้อยอ่อนโยนมีความสมถะสันโดษเรียบง่ายทรงมัธยัสถ์และโปรดใช้วัตถุปัจจัยสิ่งของอย่างคุ้มค่าขนาดเรื่องที่เกี่ยวกับพระอารามและการถวายพุทธบูชาจะทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดอย่างรอบคอบและเหมาะสมทั้งยังทรงถือข้อวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่บรรพชิตให้มีจรรยามารยาททางกายและวาจาเรียบร้อยตามพระวินัยบัญญัติแบบอย่างสมบูรณ์สมบัติของผู้ดีอันเป็นแนวทางที่สมเด็จพระอุปัชฌาย์ทรงวางไว้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะที่หน้าพระรูปได้จนถึงวันพรุ่งนี้25มิถุนายน2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านดูกันพอห้าเนี่ยฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่เสื้อ
3: เหล่านั้นไหมคะถวาย

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังทางสสสค่ะอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะเวลาตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้เนี่ยเวลาถึงวันพระทุกๆวันพระหนึ่งในกิจกรรมที่คนไทยหลายคนมักจะชอบทำกันก็คือตื่นขึ้นมาตักบาตรใช่ไหมคะเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือว่าเสริมบุญให้กับตัวเองแต่วันนี้ค่ะทางสสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังมาทำบุญตักบาตรวิธีใหม่ที่เราจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระนะคะเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อการจัดเตรียมพัฒนาหารโดยยึดหลักการจำง่ายๆก็คือ4เสริม3ลดแล้วก็หลักการนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะมาทำความรู้จักกันนะคะว่า4เสริม3ลด3ลดเนี่ยนะคะมีอะไรกันบ้าง4เสริมก็คือ4เสริมเพื่อความแข็งแรงนะคะเสริมที่1ก็คือเสริมผักค่ะเพิ่มวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายของท่านเสริมที่2ค่ะก็คือการเสริมปลาเลือกโปรตีนที่ย่อยง่ายไขมันต่ำถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีนะอันนี้แล้วก็เสริมที่3ก็คือเสริมนมแนะนำว่าเป็นนมจืดไขมันต่ำหรือว่านมจืดพร่องมันเนยเพื่อเสริมแคลเซียมนะคะแล้วก็เสริมที่4ค่ะก็คือเสริมข้าวไม่ขัดสีอย่างเช่นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือซึ่งจะมีกากใยสูงแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะแล้วก็เมื่อเสริมแล้วนะคะแล้วก็ต้องลดค่ะ3ลดเพื่อลดโรคนะคะลดที่1ก็คือลดมันพยายามเลี่ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันนะคะลดที่2ก็คือลดเค็มลดการปรุงรสจัดเลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อถนอมไตแล้วก็ควบคุมความดันด้วยนะคะส่วนลดที่3นั่นก็คือลดหวานเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดไม่ว่าจะเป็นทั้งของคาวแล้วก็ของหวานในปริมาณที่มากเกินพอดีนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณก็จะช่วยในส่วนของการดูแลสุขภาพของพระได้เลยนะคะใน4เสริมแล้วก็3ลดตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันและเลี่ยงเค็มจากสสส.นะคะคิดว่าหลายๆคนก็หลังๆเนี่ยน่าจะหลายๆคนน่าจะเริ่มหันมาปฏิบัติก็คือว่ามีการตักบาตรคือใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของพระสงฆ์ท่านที่จะรับบิณฑบาตด้วยนะคะก็คิดว่าเพื่อความสบายใจทั้งของคนที่ใส่บาตรแล้วก็พระสงฆ์ที่จะรับบาตรคือท่านเลือกไม่ได้นะถ้าเกิดว่ามีในส่วนของชาวบ้านที่เขาทำบุญตักบาตรไปท่านก็ต้องรับทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะที่จะทำให้สุขภาพของพระสงฆ์ท่านเนี่ยจะไปในแนวทางไหนนะเพราะฉะนั้นเราต้องนี่เลยตามหลักของทางด้านของสสส.นะคะก็คือ4เสริมแล้วก็3ลดนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะทางสน.หัวหมากเขาแจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามานะคะบอกว่าคืนนี้ตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี5จะมีการปิดทางยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาเข้าด้วยทางด้านของสำนักงานการจราจรและขนส่งจะทำการทาสีตีเส้นจราจรบนทางยกระดับรามคำแหงนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนนะคะในส่วนของทางยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาออกนั้นใช้การได้ตามปกตินะคะเขาจะปิดเฉพาะในทางฝั่งขาเข้าผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ใช้ทางด้านของพื้นราบก่อนเลยนะบนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าบนทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาเข้าคืนนี้จะปิดตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5นะคะเพื่อที่ทำการทาสีตีเส้นการจราจรบนทางยกระดับส่วนยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออกยังใช้การได้ตามปกตินะประชาชนที่สัญจรบนถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้าเจ้าหน้าที่ก็ให้ไปใช้ทางด้านของพื้นราบกันนะคะก็ใครที่ผ่านในช่วงค่ำคืนนี้สังเกตในส่วนของเรื่องของสัญญาณเรื่องของป้ายแจ้งสัญญาณด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขับรถมาเพลินแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมาเจอจุดที่เจ้าหน้าที่เขาปิดห้ามขึ้นสะพานนี้เดี๋ยวจะตกใจนะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศ
ในช่วงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะสัมผัสได้นะว่ารู้สึกว่าอากาศร้อนๆอย่างวันนี้เนี่ยแดดจ้าแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนทีเดียวสำหรับทางด้านของสภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงนี้นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะเขามีการรายงานเขาบอกว่าเราต้องจับตานะจริงๆเราก็ได้ยินกันมาพักหนึ่งแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งหลังจากที่มีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยออกมายืนยันนะคะว่าสถานการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นซูเปอร์เอลนีโญมีโอกาสถึง 63% ทีเดียวนะคะที่จะไปเป็นเอลนีโญระดับรุนแรงพิเศษอันนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่คลื่นความร้อนภัยแล้งไฟป่าแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะคะล่าสุดค่ะมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดได้มีการจัดอันดับ220เมืองทั่วโลกเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงจากความร้อนรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์จากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนี่นะคะโดยพบว่ามีเมืองในทางด้านของแถบเอเชียแล้วก็แอฟริกาหลายแห่งกำลังเผชิญกับความเสี่ยงสูงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะซึ่งในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐระบุนะคะว่าอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่าถึง2องศาเซลเซียสค่ะซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่เข้าข่ายการเกิดซูเปอร์เอลนีโญสำหรับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนั้นยังพบอีกด้วยนะคะว่าเมืองที่มีความเสี่ยงสูงสุดไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่มีอากาศร้อนที่สุดเท่านั้นนะคะแต่เป็นเมืองที่มีความร้อนรุนแรงเกิดขึ้นพร้อมกับปัจจัยด้านความเปราะบางทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติที่จำกัดด้วยสำหรับ20เมืองที่ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงสุดจากซูเปอร์เอลนีโญนะคะ20เมืองด้วยกันนะคะมีเมืองแรกก็คืออัลบันเลาะนะคะที่ประเทศอิรักแล้วก็อเมดาบัดของอินเดียบามาโกที่ประเทศมาลีนาคปุระประเทศอินเดียเกซอนซิตี้ที่ฟิลิปปินส์นะคะแบกแดกประเทศอิรักมัทุไลนะคะประเทศอินเดียไฟซาลาบัดที่ปากีสถานเมืองลาคอสของไนจีเรียนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของไฮเดอราบัดของปากีสถานบารังกียาประเทศโคลอมเบียอิบาดันประเทศไนจีเรียนะคะแล้วก็พอร์ตฮาร์ดคอร์ดของไนจีเรียโคนาครีประเทศกินีนะคะแล้วก็โพปาวที่ประเทศอินเดียแล้วก็ยังมีทางด้านใกล้ๆประเทศไทยนี่ก็คือที่โฮจิมินห์นะที่ประเทศเวียดนามคาดูนาประเทศไนจีเรียบันดุงประเทศอินโดนีเซียพอร์ตโอแฟรงพอร์ตโอแฟรงนะคะที่เฮติแล้วก็ที่คานปูที่ประเทศอินเดียโหประเทศอินเดียนี่หลายเมืองเลยทีเดียวนะคะเป็นเมืองที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงจากซูเปอร์เอลนีโญนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนักวิจัยเขายังมีการระบุด้วยนะคะว่าเมืองเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เผชิญเฉพาะอุณหภูมิสูงสุดอุณหภูมิสูงที่สุดในโลกแต่ว่าจะมีส่วนผสมอันตรายระหว่างความร้อนจัดความหนาแน่นของประชากรความยากจนความเปราะบางของระบบสาธารณสุขแล้วก็ความสามารถในการรับมือที่จำกัดทางด้านของหัวหน้าคณะวิจัยนะคะเนมีจายาลันตีคาริยาวาซัมบอกว่าในเมืองหลายๆเมืองของเอเชียแล้วก็แอฟริกาเนี่ยมีความร้อนรุนแรงกำลังเกิดขึ้นพร้อมกับความเปราะบางทางสังคมทำให้ความเสี่ยงจากคลื่นความร้อนนั้นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบางกรณีอาจจะส่งผลถึงกับชีวิตได้เลยทีเดียวนอกจากนี้แล้วทางคณะผู้วิจัยนั้นยังเตือนอีกด้วยนะคะว่าคลื่นความร้อนทั่วโลกนั้นกำลังเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นด้วยรวมถึงรุนแรงขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจในหลายประเทศซึ่งจากผลการศึกษาครั้งนี้นะคะสะท้อนได้ว่า
ภัยจากซูเปอร์เอลนีโญนั้นไม่ได้วัดกันเพียงแค่อุณหภูมิเพียงอย่างเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเมืองในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วแบบนี้นะคะในขณะที่โลกนั้นกำลังร้อนขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การมาของซูเปอร์เอลนีโญอาจจะผลักดันให้หลายเมืองเข้าสู่สภาวะวิกฤตค่ะโดยเฉพาะในแถบเอเชียแล้วก็แอฟริกาซึ่งจะมีประชากรจำนวนมากเลยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เปราะบางแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอคลื่นความร้อนเหล่านี้นะคะก็อาจจะกลายเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตของผู้คนจำนวนมากทั่วโลกด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของอุณหภูมินะถ้าเกิดว่าคุณในประเทศนั้นๆเนี่ยเตรียมรับมือไม่ทันนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบอย่างเช่นบางประเทศที่เขาร้อนแล้วก็ประชากรของเขาเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินชีวิตแบบไหนกับในสภาวะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอลนีโญแล้วก็ซูเปอร์เอลนีโญแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะมันเป็นภัยเงียบนะอย่างเช่นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของความร้อนที่สูงขึ้นหลายคนยังต้องเผชิญกับความร้อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันตัวเองยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจจะทำให้มีความเสี่ยงสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ต้องในประเทศไทยเราเองนี่เราก็ติดตามกันอยู่นะแล้วก็มีคำเตือนจากนักวิชาการออกมาหลายครั้งหลายคราทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญอันนี้นะคะจากเรื่องของสภาพอากาศนะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ทางด้านของบริษัทวิทยาประกันภัยนะคะกับทางด้านของกรมการขนส่งทางบกค่ะเขามีการจัดอบรมใบขับขี่รุ่นที่381นะซึ่งจะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่คือเขาเปิดรับสมัครไปแล้วตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมแล้วก็วันสุดท้ายถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะคะทางบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะร่วมกับทางกรมการขนส่งทางบกจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์รุ่นที่381ระหว่างวันที่27ถึงวันที่28มิถุนายนนี้นะคะที่อาคาร4ชั้น3ของกรมการขนส่งทางบกเขตจตุจักรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการขับขี่อย่างปลอดภัยพร้อมรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทันทีนะคะหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบโดยโครงการอบรมนั้นเปิดรับสมัครมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะคะสำหรับหลักสูตรการอบรมนั้นผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติครอบคลุมเนื้อหาสำคัญของการขับขี่ทั้งกฎหมายว่าด้วยรถยนต์กฎหมายจราจรทางบกมารยาทในการขับขี่การรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินรวมถึงการช่วยเหลือแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากกรมการขนส่งทางบกพร้อมเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการประกันภัยรถยนต์จากวิริยะประกันภัยโดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมภาคทฤษฎีแล้วนะคะผู้เข้าร่วมจะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียนในรูปแบบ exam แล้วก็การทดสอบภาคปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกับการสอบในวันแล้วก็เวลาราชการทั้งนี้ค่ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แล้วก็ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนโดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ใบรับรองแพทย์ตามแบบของแพทยสภารับรองซึ่งจะมีใบรับรองแพทย์นี้ต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกเอกสารนะคะสามารถที่จะไปยื่นได้ที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่แผนกกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021298888021298888แล้วก็ต่อ7419-7422-7443นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง021298888ต่อ7419-7422แล้วก็7448นะคะอันนี้สำหรับใครที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่นะตั้งอายุ18ปีบริบูรณ์เลยนะคะก็นำหลักฐานคืออันนี้มาสมัครก่อนนะในส่วนของการสมัครการอบรมซึ่งเขาจะรับสมัครถึงวันศุกร์นี้วันที่26นะคะแล้วเขาก็จะทำการอบรมกันในวันที่27แล้วก็28ก็คือเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะไปสอบอีกทีหนึ่ง
นะคะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะแต่ย้ำว่าก็ต้องเป็นคนที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับรถมาก่อนนะสำหรับการอบรมในโครงการนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอบรรจุแต่งตั้งด้านนายกแจงกรณียกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี68ในส่วนผู้ทุจริตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งชะลอบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ยังไม่ต้องมารายงานตัวปมทุจริตสอบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายธนนท์พันพีภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569โดยจากประเด็นที่สำนักงานปปช.และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวการเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบและเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากดังนั้นเพื่อให้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเครือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มท 0809.5/27ลงวันที่16มิถุนายน2569และแจ้งผู้สอบแข่งขันให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายกรัฐมนตรีแจงกรณียกเลิกผลสอบท้องถิ่นปี68หมายถึงถ้าพบการทุจริตให้เป็นโมฆะชี้เป็นกรณีอุกอาจหากสาวถึงใครโดนหมดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตเรื่องของการสอบข้าราชการซึ่งได้มีการเรียกมาสั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบไปดำเนินการในคดีที่กระทำผิดรวมถึงหาวิธีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกขณะเดียวกัน

0: ที่ออกไปอาจจะทำให้คนตกใจโดยตนได้บอกในที่ประชุมว่าถ้ามันไปถึงจุดที่พบว่ามีการทุจริตในส่วนที่มีการทุจริตก็ต้องเป็นโมฆะแต่ก็ชี้แจงได้ว่ามีการบรรจุข้าราชการไปหลายคนแล้วหากข้าราชการหลายคนนั้นมีต้นตอมาจากการทุจริตก็ต้องไปทั้งยวงตามทฤษฎีผลไม้มีพิษถ้าเริ่มไม่ถูกก็ไม่ถูกตลอดทางนี่เป็นหลักการที่ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบและต้องเป็นไปตามเป้าหมายดังนี้อยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือพ.ร.บ.เลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการล่าสุดที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันและให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการยกระดับความคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าปัจจุบันสินค้าหลายประเภทมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคไม่อาจตรวจความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตนเองในขณะซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วระยะหนึ่งและเมื่อเกิดปัญหาผู้ซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่ามีความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วทำให้หลายคนต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายและไม่ได้รับความเป็นธรรมกฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระและสร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้แก่ผู้บริโภค
2: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะ 21:11 นะคุณผู้ฟังกลับมาชั่วโมงนี้พร้อมกับข่าวดีพรุ่งนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังจะเติมน้ำมันกำลังจะคิดว่าเดี๋ยวจะต้องก่อนเข้าบ้านจะเติมน้ำมันชะลอไว้ก่อนเลยอั้นไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ค่ะทางด้านของบริษัทผู้ค้าน้ำมันเขามีการประกาศปรับราคาน้ำมันนะคะปรับลดราคาน้ำมันลงในส่วนของกลุ่มน้ำมันแก๊สโซฮอลนะคะทั้ง9195แล้วก็ E20 แล้วก็น้ำมันเบนซินลดลง80สตางค์ต่อลิตรนะลดลง80สตางค์ต่อลิตรในส่วนของน้ำมันพรีเมียมนะไม่ว่าจะเป็นทางซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล95ซุปเปอร์Power X Diesel นะในเกรดพรีเมียมทั้งโซฮอทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยราคาคงเดิมนะก็คือลดในส่วนของโซฮอ91โซฮอ95แล้วก็ E20รวมถึงเบนซินด้วยนะลดลง80สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ใครที่ชะลอได้ชะลอก่อนเลยนะต้องบอกว่าอั้นเอาไว้ก่อนได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยว5:00 ออกจากบ้านมาค่อยมาเติมนะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะลดลงแล้ว80สตางค์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปเพิ่มเติมกรณีที่มีต้นไม้ล้มภายในซอยสุขุมวิท49แยก6นะไปที่ท่านพันธบทโทสุวสันต์ตรีเหล่านะคะท่านสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: กรณีต้นไม้ล้มทับสายไฟสายสื่อสารในซอยสุขุมวิท49แยก6การไฟฟ้าได้มาดำเนินการตัดไฟต
0: ั
1: ดกระแสไฟและก็เก็บรวบรวมสายไฟที่ตกรวบรวมไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะดำเนินการนำเสาต้นใหม่มาปักเพื่อจะเร่งใจกระแสไฟให้พี่น้องประชาชนในซอยได้ใช้นะครับแล้วก็ทางสำนักงานเขตก็ตัดแต่งกิ่งไม้เก็บเรียบร้อยพ้นกีดขวางการจราจรผิวการจราจรตอนนี้เปิดการจราจรตามปกตินะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วเขาจ่ายไฟได้หรือยังอะคะ
1: ยังครับยังไอฝั่งที่สายไฟที่มันต้นไม้ล้มทับอะยังจ่ายกระแสไฟยังไม่ได้ครับการไฟฟ้าจะแจ้งว่าจะมาดำเนินการปักเสาต้นใหม
0: ่
1: แล้วก็ดำเนินการต่อสายไฟฟ้าแล้วก็จ่ายกระแสไฟฟ้าหลังประมาณเที่ยงคืนให้การจราจรคลี่คลายก่อนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าจะมาดำเนินการปักเสาต้นใหม
0: ่ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วเรียนสอบถามนิดนึงสารวัตรต้นไม้ที่มันอยู่ที่มันล้มลงมามันล้มเนี่ยแต่คือภาพของเดิมที่เห็นน่ะเหมือนกับตั้งอยู่แล้วตรงบริเวณนั้นน่ะเหมือนลากมันไม่ค่อยลึกหรือว่ายังไงฮะมันถึงล้มลงมาได้
1: เป็นต้นไม้เป็นไม้ล้อม
0: ค่ะ
1: ไม้ต้นประดู่เป็นไม้ล้อมต้นไม้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ12นิ้วอ
0: ่ะ
1: ต้นไม้ล้อมมาแล้วก็ไม่มีรากแก้วนะ
0: ค่ะ
1: คือเหมือนล้อมมาปลูกไว้บนเป็นของพื้นที่เอกชนซึ่งอยู่ติดถนนนะครับน่าจะนานแล้วถามเจ้าของบ้านว่าน่าจะปลูกนานแล้วพอเข้ามาอยู
0: ่
1: 10-20ปีก็เจอแล้วตอนนี้มันน่าจะเก่า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: มันอยู่ตรงหน้าเป็นหน้าร้านอาหารใช่ไหมคะหรือว่ายังไง
1: เป็นอาคารที่พักของเอกชนแล้วก็เปิดเป็นร้านกาแฟข้างล่าง
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วที่บอกว่าคือไฟที่ไม่มีเนี่ยเฉพาะที่ตึกนี้ที่ตรงหน้าที่อยู่ที่ต้นไม้อยู่ตรงข้างหน้าหรือว่าในซอยทั้งหมดเลยไหมคะ
1: ในซอยที่ว่าต้นไม้ล้มพาดสายไฟที
0: ่
1: สายไฟขาดชำรุดนะครับซ
0: อ
1: ยนั้นนิดซอยย่อยแยกเข้าไป
0: ค่ะ
1: ตรงในซอยข้างบ้านหลังที่ต้นไม้ล้มลงคร
0: ับ
1: ผม
0: ก็คือเฉพาะในซอยตรงนี้ที่ต้นไม้ล้มแยกตรงนี้แค่นี้นะคะก็คาดว่า
1: เดี๋ยวของข้ามก็สามารถใช้การได้ปกติครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวประมาณหลังเที่ยงคืนรอให้การจราจรซาไปหน่อยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาดำเนินการปักเสาแล้วเขาบอกไหมคะว่าใช้เวลานานไหม
1: ทางการไฟแจ้งว่าถ้าเกิดว่าสามารถเข้าดำเนินการได้เลยโดยไม่มีอุปสรรคใดก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับ
0: 2ชั่วโมงนะคะค่ะแต่ตอนนี้ในตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยรถเยอะไหมคะ
1: ตอนนี้รถมันเริ่มเขาเรียกว่าเริ่ม
0: ซาแล้ว
1: การจราจรเริ่มเคลื่อนตัวได้มันก็อาจจะรอเวลานิดนึงที่มันอันไว้ชะลอขังไว
0: ้
1: ที่ว่าออกไม่ได้ออกสุขุมวิทก็ออกไม่ได้ออกมาทางซอยตลอด13 23 25ไม่ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับมันก็เลยเป็นแบบตอนนี้ก็เริ่มวิ่งได้ในซอยรอบๆตรงที่เป็นเนี่ยก็เริ่มวิ่งได้ความเร็วได้ทำความเร็วได้นิดนึง
0: ค่ะ ค่ะแล้วค่ะแล้วปกติตอนช่วงเวลาเนี้ยประมาณสักละเนี่ยตอนนี้รถเริ่มแบบว่าน้อยลงแล้วปกติในซอยตรงบริเวณนี้เขามีคนมาใช้เส้นทางกันเยอะไหมอะคะ
1: ประมาณทุ่มเศษๆก็การจราจรในซอยนี้ก็เริ่มซาแล้ว
0: ฮะเริ่มซาแล้วนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ส่วนมากเขาจะใช้เป็นทางลัดไหมฮะตรงนี
1: ้ใช่ครับที่คนแล้วก็มีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในซอยแถวเนี้ยซอยสุวิท49เข้าไปด้านใน19แยก8แยก10แยก14แยก12เข้าไปด้านในด้านปิดคลองแสนแสบก็
0: ม
1: ีบางส่วนก็จะใช้เป็นทางลัดที่จะมาออกซอยทองหล่อเพื่อจะออกทางทองหล่อเหนือ
0: ค่ะครับผมอ๋อดังนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือใช้การได้ตามปกติแล้วนะที่จะผ่าน
1: ครับเริ่มที่ภายแล้วครับ
0: ค่ะแล้วแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ของไฟฟ้ามาทำงานก็อีกช่วงหนึ่งจะต้องปิดตรงนั้น
1: ปิดเพราะว่ามันอันตรายครับเพราะว่ารถของการสายไฟมันก็ม
0: ัน
1: อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็พาดผ่านถนนตีฝากหนึ่งต้นไม้ก็ล้มทับอยู่ตรงนั้นรถไฟฟ้าก็รถกลางรถเครนของไฟฟ้ารถเวียบก็กลางขาเพื่อทำงานเต็มสองเลน
0: คน
1: เป็นเลนส่วนกันครับผม
0: สารวัตรคะแล้วเดี๋ยวตอนเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาปิดตรงช่วงแรสถนนตรงนี้ตอนที่เขาทำงานเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจของท่องหล่อต้องมาดูตรงจุดนี้ด้วยไหมคะต้องมาคอย
1: เดี๋ยวจะให้จราจรของพี่6พันดึกเดี๋ยวไปคอยในการจราจรให้นะคร
0: ับ อ๋อค่ะถ้างั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวตอนช่วงดึกๆถ้าเกิดว่าเขาจะปิดเพื่อที่ทำงานเรื่องของไฟฟ้าอีกทีนึงเดี๋ยวรบกวนอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะ
1: ครับตอนนั้นผมน่าจะพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผู้หมวดพงศกรนั้นมีเบอร์หรือเปล่าไม่รู
0: ้ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่อกับทางด้านของผู้กองพงศกรนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ขอบ
0: คุณค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลารอบดึกนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตรงบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือซอยสุขุมวิท49แยก6ซึ่งก่อนหน้านี้มีต้นไม้มันล้มลงมาก็เข้าใจว่าน่าจะแบบว่าต้นไม้มันอายุเยอะแล้วเป็นต้นไม้เป็นไม้ล้อมอ่ะนะคะก็เลยทำให้แบบมันรากเนี่ยมันไม่มีรากแก้วแล้วมันน่าจะอายุเยอะแล้วล่ะเพราะดูจากทางด้านของตัวลำต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าเหมือนเอียงโค่นลงมาเอียงล้มลงมาทางด้านของมาพิงเอาสายไฟที่อยู่ตรงบริเวณช่วงปักซอยใกล้ๆกับตรงที่ต้นไม้อยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าแล้วตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะภาพทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยเราให้เห็นเลยว่าตรงบริเวณจุดที่ต้นไม้มันเอียงมาพาดสายตรงนี้มันมีทั้งสายไฟสายสื่อสารสายอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีการวางแผนแล้วค่ะว่าเดี๋ยวหลังจากที่การจราจรน่าจะสักดึกๆหน่อยนะอาจจะสักใกล้ๆเที่ยงคืนหรืออะไรยังไงเนี่ยฮะก็เดี๋ยวจะต้องเข้ามาดำเนินการปักเสาไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าใจว่านะไม่น่าจะถึงเที่ยงคืนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพอเส้นทางตรงจุดนี้เนี่ยการจราจรรถไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะเพราะว่าช่วงตอนนี้มัน3ทุ่มกว่าและจะ3ทุ่มครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปดำเนินการปักเสาไฟอีกทีหนึ่งแล้วก็จะต้องมีการปิดการจราจรอีกช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เปิดให้รถวิ่งผ่านอันนี้เขาเรียกว่าซอยพร้อมพักนะซอยพร้อมพักเป็นซอยทางด้านที่ต่อเนื่องมาจากทางด้านของทองหล่อ25ก็คือเข้ามาจากทางด้านของทองหล่อ25แล้วก็เข้ามาทางด้านของซอยพร้อมพักแล้วก็มาแยกทางที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสุขุมวิท42แต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครผ่านไปตรงบริเวณนี้ยังผ่านได้คือเจ้าหน้าที่เปิดให้ระบายการจราจรไปชั่วคราวนะคะถ้าเกิดว่าคนจะมาทางสุขุมวิท62พอถึงตรงช่วงของซอยพร้อมพักตรงนี้ที่มันจะมีแยกที่จะผ่านตรงบริเวณเขาเรียกว่าซอยเริ่มที่จะตัดกับซอยเริ่มเจริญอันนี้ถ้าเกิดว่าคนอยู่แถวนั้นน่าจะคุ้นมากกว่านะก็คือตรงมาไม่ต้องแยกไม่ต้องเลี้ยวแยกตรงนี้ก็ได้นะคะตรงทางด้านของซอยต่อเจริญมาเลยแล้วก็จะออกมาตามทางเนี่ยค่ะแล้วมันก็จะมาทะลุทางด้านของซอยอัครพัฒน์แล้วก็มาทางด้านของสุขวิท49ได้นะคะอันนี้ต้องเป็นคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำหน่อยหนึ่งนะคะบางคนอาจจะงงนิดนึงว่าซอยชื่อมันเป็นซอยย่อยซอยต่างๆแบบนี้เดี๋ยวใครไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวจะงงแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีความจำเป็นก็วิ่งท้องรอตรงๆมาเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะวิ่งมาทางด้านของสุขุมวิท49อั ันนี้สุขุมวิท49ถ้าเกิดจะไปออกซอยอื่นนี่ก็ต้องไปในเส้นทางอย่างเช่นสุขุมวิท49เข้าไปแล้วก็ตรงเข้าไปทางด้านของไปจดกับทางด้านของซอยพร้อมศรีแล้วค่อยๆไปเลี้ยวซ้ายไปทางด้านของซอยพร้อมพงษ์อีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าจะตรงออกไปทางด้านของเพชรบุรีเลยก็ได้นะคะมันไม่ใช่ออกทางเพชรบุรีนะมันจะไปทางด้านท้ายซอยเป็นติดกับทางด้านของคลองพอดีติดคลองแสนแสบพอดีนะฮะต้องออกทางด้านของพร้อมศรีเพื่อที่จะออกไปทางด้านของพร้อมพงษ์อีกทีหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขามีการปิดถนนแล้วก็เพื่อที่จะดำเนินการอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันนะคะมีข้อมูลการจราจรคุณสุพจน์แจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของสาย340ฝั่งขาออกค่ะมาจากทางด้านของบางบัวทองสุพรรณบุรีมุ่งหน้ามาจากทางด้านของตัดกับถนนกาญจนาภิเษกนะคะมาทางด้านของนพวงศ์การจราจรนี้ไม่เป็นปัญหาแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าตรงช่วงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานหน้าตลาดนัดจรุนทรัพย์มีรถเทรลเลอร์จอดขวางอยู่ในช่องทางขวานะคะฝากผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยแล้วก็ฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเป็นเส้นทาง340บางบัวทองสุพรรณบุรีฝั่งขาออกค่ะตรงบริเวณจุดกับรถใต้สะพานหน้าตลาดนัดจรุนทรัพย์มีรถเทรลเลอร์นะคะจอดกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะรถที่มาจากบริเวณแยกบรมชนนีมาทางด้านของแยกสวนผักตรงข้ามโรงพยาบาลศรีสวรรค์มีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเป็นผู้ชาย1รายตรงนี้เนี่ยเรานำส่งไปที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลบางไผ่แล้วนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหานะจุดนี้สำหรับสภาพการจราจรยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็มาดูข้อมูลที่แจ้งลืมของกันบ้างนะคะคุณณัฐนันท์แจ้งเข้ามาบอกก็ลืมถุงผ้าสีเขียวในถุงผ้าสีเขียวนี่มีเสื้อยืด1ตัวนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะทะเบียนมม.ขอไข่9410ขึ้นมาจากที่บางว่าไปลงที่หมู่บ้านนุสาสิริกาลประพฤกนะคะเมื่อตอนช่วง 19:00 นแล้วก็ลงรถมาเนี่ยแล้วก็ลืมถุงผ้าสีเขียวที่ข้างในถุงมีเสื้อยืดอยู่1ตัวด้วยนะคะนั่งแท็กซี่เขียวเหลือง1ทะเบียนมม.ขอไข่9410มาจากที่บางว่าไปลงที่หมู่บ้านนุสาสิริกลประพฤกแล้วก็คุณอุรัสยาเป็นเจ้าหน้าที่คอนโดมิเนียมค่ะแจ้งแทนลูกค้าเป็นชาวเวียดนามลืมโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น iPhone 15ตัวเครื่องสีน้ำเงินค่ะบอกว่าคือโทรศัพท์เข้าไปแล้วแต่เนื่องจากว่าโทรศัพท์เขาปิดเสียงเลยทำให้ไม่มีคนรับนั่งรถมาจากที่สนามบินดอนเมืองไปลงที่ซอยล่มเกล้า44หมู่บ้านมารวยเป็นรถแท็กซี่สีส้มนะคะทะเบียนท้อทหารสเสือ6108รถคันนี้ที่ผู้โดยสารนั่งมานะเป็นชาวเวียดนามนะคะมาจากที่สนามบินดอนเมืองไปลงที่หมู่บ้านมารวยซอยล้มเกล้า44เมื่อช่วง 17:00 นลงจากรถมาแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุรชัยเป็นเจ้าหน้าที่ของพาราไดซ์พาร์คนะคะแจ้งแทนชาวต่างชาติบอกว่าลืมพาสปอร์ต2เล่มเลยนะคะอันนี้เนี่ยคือคนหนึ่งเป็นคนไทยแล้วก็สามีเป็นชาวอิหร่านนั่งรถแท็กซี่จากพาราไดซ์พาร์คไปลงที่ซอยนาคสุวรรณแถวปากน้ำสมุทรปราการไปรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย7060รถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย7060นั่งมาจากที่หน้าพาราไดซ์พาร์คไปลงที่ซอยนาคสุวรรณแถวปากน้ำสมุทรปราการแล้วก็ลืมพาสปอร์ตไว้บนรถเมื่อตอนช่วง 16:00 นนะไม่แน่ใจเหมือนกับว่าคนขับรถแท็กซี่ตอนนี้เห็นหรือยังนะคะแล้วคุณวารินดาแจ้งแทนลูกสาวค่ะลืมกระเป๋านักเรียนเป็นกระเป๋าแบบถือสีดำข้างในจะมีหนังสือเรียนของโรงเรียนเบญจมราชาลัยนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ตลาดปิ่นทองซอยเอกชัย46ไปลงที่ซอยเอกชัย109รถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ทราบทะเบียนรถคนขับชื่อคุณเริงศักดิ์ลูนจันทราเมื่อตอนช่วง 17:00 นนะที่นั่งรถแท็กซี่คันนี้มาแล้วก็ลืมกระเป๋าเอาไว้บนรถนะคะ แล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณปรีชาลืมกระเป๋าสตางค์เป็นสีน้ำตาลข้างในจะมีบัตรใบขับขี่แล้วก็บัตรเอกสารหลายอย่างเลยทีเดียวแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้ตัวเลขคือ1826นั่งมาจากที่ปั๊มซัสโก้ที่ยานาวาไปลงที่ประตูน้ำที่บริเวณหน้าร้านข้าวมันไก่ตรงข้ามกับพาราเดียมนะเมื่อตอนช่วง8:10ลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์อันนี้ไว้บนรถแท็กซี่นะคะถ้ายังไงซะถ้าเกิดว่าคนขับรถเนี่ยเก็บทรัพย์สินของผู้โดยสารได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่รายงานให้ทราบเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งคืนที่ไหนแจ้งเข้ามาที่จสร.ได้เลยนะคะคุณเอกลักษณ์แจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางวิภาวดีฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกรัชวิภาการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหาแต่เพิ่มเติมมาบอกว่าก่อนถึงแยกรัชวิภาเล็กน้อยเห็นผู้หญิงใส่เสื้อสีครีมเดินอยู่ในช่องทางขวาของช่องหลักไม่แน่ใจว่าลงมาจากรถคันไหนหรือเปล่านะคะเป็นวิภาวดีฝั่งขาออกนะคะที่ไปจากแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปรัชวิภาก่อนถึงแยกรัชวิภาเล็กน้อยเป็นผู้หญิงนะใส่เสื้อสีครีมเดินอยู่ในช่องทางขวาด้วยนะของช่องทางด่วนตอนนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่191ให้ทราบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้วิภาวดีอยู่ในตอนนี้เนี่ยยังพบเห็นอยู่เป็นผู้หญิงเขาบอกเป็นผู้หญิงนะใส่เสื้อสีครีมเดินอยู่ในช่องทางด่วนของถนนวิภาวดีก่อนถึงรัชวิภาสวมเสื้อสีครีมนะเพิ่มเติมกันเข้ามาหน่อยนะคะว่าอย่างยังเห็นเดินอยู่ที่ริมถนนหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ประสานพื้นที่ไปช่วยดูนิดหนึ่งนะคะอันตรายนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไปเดินอยู่ตรงเส้นทางบนวิภาวดีในช่องทางด่วนแบบนั้นได้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเราดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำล่าสุดเลยอัปเดตเลยนะบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้มีฝนเล็กน้อยในเขตบางบอนนะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางบอนแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกด้วยนะคะตอนนี้กลุ่มฝนเคลื่อนตัวเข้ามาจากทางด้านของแถบนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสาครนะคะแล้วก็เข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่บริเวณเขตบางบอนแล้วนะคะมีฝนตกลงมาแล้วนะคะในช่วงค่ำๆแบบนี้คุณผู้ฟังที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ระมัดระวังนะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะต้องระวังไว้ให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามากันที่ทางด้านของโตโยต้าถนนสีขาวกันนะคุณผู้ฟังใครที่กำลังจะเล่นเกม Toyota ถนนสีขาวเตรียมโทรศัพท์มือถือไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าที่หน้าจอ YouTube ของเราเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้แล้วก็ต้องเตรียมสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะสแกนเพื่อที่จะลงทะเบียนในการร่วมกิจกรรมอันนี้นะคะสำหรับโครงการ Toyota ถนนสีขาวประจำเดือนมิถุนายน2569ค่ะโดยกิจกรรมนี้เนี่ยเล่นได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้เลยก็คือถึงวันอังคารหน้ากับคำถามที่เราถามคุณผู้ฟังนะว่าหน้าฝนถนนลื่นแบบนี้เนี่ยถ้าคุณเจอถนนลื่นการเบรกรถคุณคิดว่าเบรกอย่างไรปลอดภัยที่สุดนะอันนี้จริงๆคำถามอันนี้เนี่ยที่ฉันว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าคุณต้องไปจะร่วมกิจกรรมคุณต้องไปสแกน QR code ก่อนนะเพราะว่าถ้าคุณไม่ลงทะเบียนคุณจะไม่มีสิทธิ์ลุ้นในส่วนของรางวัลนั่นก็คือเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทนะคะจำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะจากโครงการ Toyota ถนนสีขาวในส่วนของคำตอบที่เราจะมีให้เลือกกับคำถามที่ถามคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณเจอถนนลื่นควรที่จะเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะข้อแรกเลยค่ะให้ตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนะคะแล้วก็คำตอบที่สองก็คือเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถนั้นหยุดเร็วที่สุดนะคะอันนี้เป็นคำตอบที่สอง คิดว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้นะคะเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลนะคะเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวมทั้งสิ้น5รางวัลด้วยกันกติกาง่ายๆเลยอย่างที่บอกเลยนะคะคุณจะต้องเข้าไปลงทะเบียนทางด้านของ Facebook JS100 Radio หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอทาง YouTube ตอนนี้ก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็คือพอคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็เข้าไปตอบคำถามตามลิงก์ได้เลยเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์นะคะที่จะลุ้นของรางวัลกับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปนะที่เราจะมาให้กับทางด้านของทุกท่านกันมูลค่า300บาท5รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของทีมงานเองเนี่ยเขาก็จะสุ่มผู้โชคดีที่จะมาลุ้นของรางวัลก็คือบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปเนี่ยที่มีมูลค่า300บาท5รางวัลจาก Toyota ถนนสีขาวแล้วก็จะมีการประกาศผลในวันที่7กรกฎาคมนี้นะคะประกาศผลทางช่องทาง Facebook JS100 ค่ะโดยผู้ที่ได้รับรางวัลนั้นจะต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวท่านเองนะคะที่ตึกไทยคลองเตยหรืออาจจะมอบหมายให้คนอื่นมารับแทนก็ได้นะคะและถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยมีข้อสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ก็สอบถามได้เลยนะมีข้อสงสัยเลยก็สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ที่สำคัญก็คือว่าการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สุดนะคะสำหรับใครที่จะร่วมลุ้นในส่วนของโครงการ Toyota ถนนสีขาวสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาตอบคำถามตามลิงก์นี้นะจริงๆคำถามเดือนนี้ไม่ยากเลยดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอบได้อยู่แล้วนะคะเดือนก่อนๆเนี่ยเราก็จะมีคำถามประเภทนี้แหละอะไรคนอาจจะลังเลแล้วก็ไม่ได้มีความไม่ได้มีแบบผิดหรือถูกอะไรเนี้ยแต่อันเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆคนตัดสินได้เลยว่าถ้าถนนลื่นเนี่ยคุณจะต้องเบรกอย่างไรนะตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกหรือคุณจะแบบโอ้ลื่นแล้วเหยียบเบรกตึ๊กเลยทีเดียวเบรกให้แรงที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยมันจะได้หยุดรถเร็วๆเลยนะคุณเลือกเอาละกันนะว่าคุณเบรกรถแบบไหนนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปที่เรื่องอื่นเดี๋ยวขอมาดูที่มาดูเรื่องอันนี้ดีกว่าต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ารักนะสำหรับใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบรักสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมาแมวเป็นทาสหมาทาสแมวต่างๆเนี่ยดิฉันว่าถ้าเห็นข่าวนี้หรือว่าได้ยินข่าวนี้คงต้องยิ้มนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมื่อตอนช่วงประมาณสายๆประมาณสัก 11:30 นทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะเขาได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่ามีคือเหมือนกับว่าไปเจอว่ามีแมวอ่ะไปติดอยู่ที่โครงป้ายบอกทางของสะพานภูมิพลเป็นช่วงที่ทางลงสุขสวัสดิ์นะคะในพื้นที่พระประแดงทางเจ้าหน้าที่เนี่ยหลังจากที่ได้รับแจ้งนะคะก็มีการประสานงานไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็มีทีมงานเดินทางไปตรวจสอบด้วยนะคะว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าพอตรวจสอบปุ๊บพอเห็นละทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาวางแผนกันแล้วว่าจะไปช่วยเหลือยังไงบ้างนะคะเพราะว่าบริเวณที่เจ้าน้องเหมียวตัวนี้เนี่ยไปติดอยู่เป็นบริเวณโครงป้ายบอกทางขนาดใหญ่ซึ่งอยู่สูงจากพื้นถนนไปประมาณ8เมตรน่าจะตกมาจากรถไหมที่ขึ้นไปบนทางบนสะพานไม่น่าจะแบบว่าเดินขึ้นไปหรือว่าปีนขึ้นไปได้นะคะเพราะว่ามันสูงจากพื้นถึง8เมตรทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยเจ้าลูกแมวตัวนี้เนี่ยร้องอยู่บริเวณบนโครงเหล็กก็เลยจะต้องประสานไปที่ทางด้านของกรมทางหลวงชนบทโองานใหญ่ในทีนี้ทางด้านของท่านผู้อำนวยการหมวดสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมกรมทางหลวงชนบทสมุทรปราการนะคะคุณเรวัตสุขขำค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยในส่วนของการตรวจสอบก่อนนะแล้วก็วางแผนในการช่วยเจ้าลูกแมวตัวนี้นะโหแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.พระประแดงด้วยนะคะมาอำนวยการจราจรค่ะโดยเจ้าหน้าที่เขาก็มีการหารือกันนะวางแผนกันโดยให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางหลวงชนบทพร้อมกับรถกระเช้า ที่นำมาตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกตัญญูขึ้นรถกระเช้าไปแล้วก็ไปช่วยน้องแมวออกมาจากโครงป้ายบอกทางด้านบนโดยมีเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จราจรของสภ.พระประแดงได้ทำการปิดการจราจรด้านล่างเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะก็สามารถช่วยแมวตัวนี้ลงมาได้อย่างปลอดภัยเลยนะก็เรียกว่าพอลงมาปุ๊บด้านล่างนี่กองเชียร์เฮกันลั่นเลยนะคะสำหรับแมวตัวนี้เนี่ยเป็นแมวเพศเมียอายุประมาณสัก 2-3 เดือนได้สีขาวจุดดำเป็นรูปหัวใจแล้วก็หางกวักด้วยนะคะพอเจ้าหน้าที่เอาลงมาทางด้านล่างแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านที่อยู่แถวๆนั้นแหละเป็นคนที่เจอเป็นคนน่าจะเป็นคนที่แจ้งด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะก็บอกว่าอ๋อใช่เป็นคนที่พบแล้วก็แจ้งให้ช่วยแมวก็คือคุณจิตนิพาอายุ55ปีค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะรับเจ้าน้องแมวตัวนี้ไปดูแลต่อนะทางด้านของท่านผู้อำนวยการหมวดสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมคุณเลวัตบอกว่าตัวเองท่านผอ.เองเนี่ยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบอกว่าเจอลูกแมว1ตัวอยู่ด้านบนสะพานภูมิพลซึ่งเป็นเสาสูงที่เขาใช้สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดอะค่ะเพื่อบันทึกภาพความเร็วของผู้สัญจรบนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็เลยขอความช่วยเหลือไปยังทางด้านของทางกู้ภัยแล้วก็หมวดบำรุงทางหลวงชนบทเพื่อทำการช่วยเหลือเจ้าแมวน้อยตัวนี้ลงมานะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ามันน่าจะติดรถคันอื่นมาพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็อาจจะตกลงมาจากรถแล้วก็พยายามที่จะปีนหนีเอาตัวรอดนะคะก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งหนีมันก็เลยยิ่งปีนไปทางด้านบนขึ้นไปนะคะทางผอ.ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่สัญจรบนทางพิเศษหรือทางหลวงถ้าเกิดว่าไปเจอสัตว์ตัวเล็กๆล่วงหล่นบนถนนเนี่ยก็ให้ใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากตัวท่านเองหรือว่ารถคนข้างหลังก็ได้นะคะเอาจริงๆนี่มันไม่ใช่แบบว่าตัวเล็กๆนะคะเนี่ยปกติเวลาเราเจอเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนแมวน้อยแบบว่าเหมือนแบบเป็นเบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะแบบที่แบบแม่คาบมาหนีคนแล้วก็มาอยู่ใต้ท้องรถอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่อันนี้ก็ตัวก็พอสมควรแล้วนะนะ2-3 เดือนก็กำลังซนน่ะนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะคุณพัชศิลป์หรือที่เขามีนามเรียกขานว่าป่าชัยนคร66ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกตัญญูบอกว่าได้ตัวเองเนี่ยพร้อมกับทีมงานได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่ามีลูกแมวติดค้างอยู่ทางด้านของบนสะพานภูมิพลที่เกิดเหตุเจอลูกแมวตัวหนึ่งก็เลยมีการเตรียมการช่วยเหลือแล้วก็อย่างที่บอกค่ะก็ได้มีการขึ้นกระเช้าไปทางด้านบนนะบอกว่าเป็นกระเช้าของเทศบาลเมืองลัดหลวงแมวตัวดังกล่าวเนี่ยอาจจะตกใจก็เลยกระโดดตัวเองก็เลยคว้าแมวยังโชคดีที่คว้าไว้ทันนะมันกำลังจะกระโดดหนีพอดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตในส่วนของแมวตัวนี้ไว้ได้นะในขณะเดียวกันค่ะผู้โชคดีไม่ใช่ผู้โชคดีผู้ใจบุญคนใจบุญนะคุณจิตนิพาตามภาพนี้เลยนะคะเป็นชาวบ้านที่พบแล้วก็บอกว่าจะเอาเจ้าน้องเหมียวตัวนี้ไปเลี้ยงบอกว่าตัวเองเนี่ยได้ยินเสียงลูกแมวร้องมา3วันแล้วค่ะเสียงมันจะชัดในช่วงเวลากลางคืนที่รถไม่ค่อยมีวิ่งนะคะก็พยายามมองหาตามหาแล้วแต่ก็ไม่เจอนะก็คิดว่าอาจจะมีคนเอาลูกแมวมาปล่อยที่บริเวณหน้าบ้านตัวเองก็เลยตามหาไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งวันนี้ช่วงสายได้ยินเสียงร้องของลูกแมวก็เลยเดินออกมาตามหาตรงบริเวณใต้สะพานอีกครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่าเจ้าลูกแมวตัวนี้เนี่ยน่าจะแอบอยู่นะพอจากนั้นเนี่ยช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก็เลยนึกว่ามันนึกถึงข่าวที่บอกว่าเคยได้ยินข่าวที่บอกว่ามีลูกแมวเนี่ยตกลงมาจากรถนะบางทีอาจจะแบบอาจจะมีวิ่งไปแอบคนขับรถไม่เห็นอะไรต่างๆนานานะคะก็เลยร้องเรียกเมียวเมียวนะจนลูกแมวเนี่ยได้ยินเสียงก็เลยโผล่ออกมาก็เลยได้เห็นว่าอ้ออยู่ตรงนี้นี่เองนะก็ทำการแจ้งเจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลือด้วยนะตอนนี้ก็เลยรับเรียงเอาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งชื่อเจอบนถนนอะไรนะวงแหวนก็บนสะพานวงแหวนใช่ไหมฮะก็เลยชื่อหนูแหวนซะเลยนะเป็นตัวเมียด้วยส่วนชื่อจริงมีชื่อจริงด้วยชื่อเล่นชื่อหนูแหวนชื่อจริงจะชื่อวงแหวน เพราะว่าเจอบนสะพานวงแหวนพอดีเลยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักคะที่เอามาเล่าให้ฟังกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยเรื่องของกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ที่ทางด้านของเขตบางบอนใช่ไหมแต่ตอนนี้ล่าสุดเลยนะ 21:30 นพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตจอมทองแล้วก็บางขุนเทียนแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะแนวโน้มก็จะคงที่ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากทางด้านของบางบอนเมื่อสักครู่ละค่ะจากบางบอนก็ขยับเข้าไปทางด้านของจอมทองไปทางด้านของบางขุนเทียนนะคะแล้วก็กำลังจะเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกก็เริ่มเป็นคือมันเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะแล้วก็ดูทางด้านของถัดขึ้นไปทางด้านบนหน่อยนึงก็จะมีอีกกลุ่มนึงอยู่แถบๆทางด้านของนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็ไกลออกไปอีกหน่อยนึงนะก็จะเป็นโซนทางด้านของทางตะวันออกนู่นนะคะก็คือจะเป็นกลุ่มที่อยู่ทางด้านของแถบนครนายกปราจีนบุรีอะไรแถบๆนั้นนะคะก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็คือเหมือนกับเป็นการกระจายอยู่รอบนอกแต่ว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครกลุ่มที่อยู่ตอนนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาทางด้านของคือเคลื่อนเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วเข้ามาทางด้านของบางบอนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาถึงทางด้านของเขตจอมทองแล้วก็บางขุนเทียนแล้วนะคะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยแล้วก็ยังมีอีกมันยังมีอีกแผงนึงเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ากำลังจะเข้ามาพื้นที่ถึงกรุงเทพชั้นในด้วยหรือเปล่านะหรือว่าจะปกคลุมเฉพาะทางด้านของฝั่งธนบุรีนะคะกลุ่มนี้ก็จะยังอยู่ในโซนทางด้านของสมุทรสาครพวกบ้านแพ้วกระทุ่มแบนอะไรแถวๆนั้นนะแล้วก็มาทางด้านของหนองแขมด้วยเนาะกลุ่มนี้ที่กำลังเคลื่อนตัวค่อยๆขยับเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังอยู่แถวๆในกรุงเทพเนี่ยก็คือโซนทางด้านของแถวบางขุนเทียนอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้เรากลับมาเพิ่มเติมกันนะคะในส่วนของคุณแป๊ะนะคุณแป๊ะมีบอกว่าไปเจอรถบรรทุกจอดขวางลำอยู่แล้วคะคุณแป๊ะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
0: ค่ะคุณแป๊ะใช้เส้นทางตรงไหนอะคะ
1: ขึ้นทางด่วนขึ้นจากสุขสวัสดิ์มุ่งหน้ามาสะพานพระราม9นะครับ
0: ค่ะ
1: เชิงทางขึ้นมาประมาณสักหน่อยนึงจะมีรถ6ล้อจอดขวางลำอยู่เลน2กับเลน3อ่ะครับ
0: เค้าลื่น
1: เลนซ้ายเลนเดียวครับ
0: เค้าลื่นหรือไงฮะ
1: ไม่แน่ใจครับเพราะเห็นก็จอดอยู่ขวางถนนเลยครับ
0: ขวางอยู่เลน
1: เลน2กับเลน3อ่ะครับ
0: จากซ้ายขวาคะ
1: จากซ้ายไปหาขวาครับ
0: จากซ้ายไปขวาก็คือ2เลนซ้ายถูกต้องมั้ยฮะ
1: 2เลนขวาครับขวาเลยครับอยู่ขวาครับ2เลนขวาครับ
0: 2เลนขวา
1: ใช่ครับ2เลนขวาครับ
0: 2ขวานะคะ
1: ซ้ายเลนเดียวคร
0: ับ
1: เลนซ้ายเลนเดียวครับ
0: วิ่งได้ช่องทางซ้าย1ช่องทางเท่านั้นนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ไม่รู้ก็เป็นไรก็ไม่รู้ครับก็จอด
0: ขวางลักษณะยังไงอ่ะฮะขวางก็คือขวางลำเลยเหรอ
1: ขวางลำเลยครับ
0: เหมือนกับว่าลื่นแล้วทำให้มันปัดอย่างนี้มั้ย
1: ใช่ครับเหมือนกับมันลื่นน้ำปัดอ่ะครับ
0: ค่ะค่ะเห็นบอกว่าตอนนั้นมีฝนตกด้วยใช่มั้ยคะ
1: ตกปล่อยๆอยู่ครับ
0: ตกปล่อยๆอยู่นะอยู่ตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9สะพานแขวนเนี่ยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยการจราจรเป็นยังไงบ้าง
1: ตอนการจราจรขาเข้าไม่มีปัญหาครับมีแต่ขาออกครับว
0: ิ่
1: งในเลนเดียวครับเพราะปิดถนนครับ
0: เริ่มปิดแล้วนะคะตอนนี
1: ้ใช่คร
0: ับ ค่ะค่ะแล้วตอนนี้คุณแป๊ะถึงตรงไหนแล้วคะเนี่ย
1: ตอนนี้มาถึงไอ้แถวสาธุแล้วครับ
0: อ๋อมาถึงตรงสาธุแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวนะพอเลยจากตรงจุดที่รถ6ล้อคันเนี้ยขวางลำอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างการจราจร
1: ก็มันไม่มีปัญหาแล้วครับขาเข้าครับ
0: อืม
1: แต่ก็มีฝนตกปล่อยหน่อยครับ
0: เดี๋ยวนะตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ารถขึ้นมามันอันตรายไหมคะ
1: ก็จะมืดหน่อยนึงครับเขาเปิดไฟกระพริบไปอยู่แต่บนทางด่วนครับจะมืดอยู่กับตรงที่จ้องรถเขาจอดนะครับ
0: อืมได้ค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวประสานงานทางศูนย์ทางด่วนอีกทีนึงแล้วตอนนี้ลงมาถึงสาธุแล้วฝนตกไหมฮะตอนนี
1: ้แป๊บไปจะไปดินแดงครับไม่ก็ตกก็ปล่อยที่ปัดตรงบนเบอร์หนึ่งครับ
0: อ๋อยังมีฝน
1: ไปดินแดงเลยครับ
0: ยังฝนมาเอ่อยังมีฝนปล่อยอยู่นะคะ
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแป๊ะ
1: ครับขอฝากความ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณแปะพระประแดงนะคะ ช้บนสะพานพระราม9ขึ้นมาจากถนนของสุขสวัสดิ์ค่ะช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9เลยนะคะระมัดระวังด้วยมีรถบรรทุก6ล้อเข้าใจว่าน่าจะลื่นนะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยเสียหลักขวางถนนเลยนะคะแล้วก็จอดอยู่ในช่องทาง2ช่องทางขวารถสามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ารถเนี่ยเขาถนนลื่นนะคะส่วนทางด้านกลับกันฝั่งที่จะไปลงทางด้านของพระราม2ลงที่ด่านดาวคะนองตรงนี้เนี่ยรถเริ่มชะลอตัวแล้วนะคะมีชะลอกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณสะพานพระราม9แล้วสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางในช่วงฝั่งขาเข้าของสะพานพระราม9มาระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมเดี๋ยวนิดนึงนะว่ามีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครที่กำลังจะใช้เส้นทางทางด้านของสุขุมวิท49แยก6ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเปิดการจราจรให้รถวิ่งผ่านได้แล้วนะคะตรงบริเวณนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีต้นไม้เกิดเอ็นแล้วก็มาพิงกับทางด้านของสายไฟช่วงเมื่อตอนช่วงเย็นน่ะเขาปิดการจราจรไปชั่วคราวตอนนี้เนี่ยเปิดให้รถผ่านไปได้แล้วเดี๋ยวประมาณสักน่าจะประมาณสักเที่ยงคืนเดี๋ยวการไฟฟ้าจะเข้าไปดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟใหม่ก็จะต้องมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรตรงบริเวณนี้เนี่ยเป็นการชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงเวลาใกล้ๆแล้วถ้าเกิดว่าจะมีการทำงานจะปิดการจราจรณขณะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้แจ้งให้ทราบกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าปิดการจราจรแล้วหรือไม่อะไรยังไงนะคะก็ติดตามทางด้านของจสร้อยเอาไว้ด้วยแล้วกันนะเราจะแจ้งให้ทราบกันเป็นระยะเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมเรื่องของดูนิดนึงนะว่ามีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาหรือไม่อีกจุดหนึ่งที่ต้องย้ำไว้ก็คือทางด้านของบนทางยกระดับรามกำแหงเดี๋ยว4ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยเขากำลังจะปิดนะในฝั่งทางด้านของฝั่งขาออกบนทางยกระดับรามกำแหงฝั่งขาออกนะคะเขาจะปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวนะคะเพราะว่าทางสำนักการจราจรและขนส่งเขาจะมีทำการทาสีตีเส้นบนทางนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางรามกำแหงฝั่งขาออกใช้พื้นราบไปนะคะส่วนฝั่งขาเข้าสามารถวิ่งได้ตามปกตินะตอนนี้เนี่ยการจราจรบนเส้นทางถนนรามกำแหงก็ไม่เป็นปัญหานะคะทั้งในฝั่งทางด้านของขาเข้าและขาออกแต่ว่าเดี๋ยวตอน4ทุ่มเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดไม่ให้รถใช้ในเส้นทางฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าใช้การได้ตามปกตินะคะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มฝนนะคะคุณผู้ฟังเริ่มแบบว่าเข้าไปปกคลุมในหลายๆพื้นที่แล้วนะคะช่วง 21:45 นตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะรายงานพื้นที่กรุงเทพมหานครมีกลุ่มฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตบางขุนเทียนบางบอนนะคะหนองแขมทวีวัฒนาราชบุรณะแล้วก็กลุ่มฝนก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่คุณสุรศักดิ์ก็รายงานมาด้วยนะคะบอกว่ามีฝนตกระดับหนึ่งที่ถนนเจริญราษฎร์ในพื้นที่เขตบางคอแหลมนะก็เริ่มค่อยๆขยับมาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งน่าจะมาถึงแถวๆคลองเตยนี่บอกก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่านี่ถึงแถวๆเขตบางคอแหลมแถวๆถนนเจริญราษฎร์แล้วนะคะขับรถในช่วงที่มีฝนตกลงมาระมัดระวังด้วยนะคะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าเป็นช่วงที่ถนนจะเปียกลื่นมันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้เนี่ยอย่างที่คุณแป๊ะพระประแดงรายงานไว้บนสะพานพระราม9นะเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9มีรถบรรทุก6ล้อเกิดเสียหลักแล้วก็ปัด ขวางถนนนะปัดขวางถนนอยู่ใน2ช่องทางขวาแต่ว่ารถเนี่ยสามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้การจราจรไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่ยังวิ่งไปได้แต่ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ารถเขาอยู่ตรงช่องของเชิงทางขึ้นสะพานไม่แน่ใจว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายได้แล้วหรือยังนะคะส่วนฝั่งกับการฝั่งขาออกของบนทางด่วนลงมาจากสะพานพระราม9ไม่เป็นปัญหาค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกระทรวงการคลังย้ำผู้มีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสเร่งใช้วงเงินต่อเดือนให้ครบ 1,000 บาทและราคาน้ำมันปรับลดลงมีผลพรุ่งนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กระทรวงการคลังเผยมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7.59 ล้านรายพร้อมเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงินภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากไม่สามารถทบรวมเดือนถัดไปได้คุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ซึ่งภาครัฐสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการสาธารณะที่กำหนดณอัตรา160แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจำนวน4เดือนตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน2569โดยมีประชาชนได้รับสิทธิจำนวน26,460,623 รายโดยณวันที่23มิถุนายน2569ณเวลา 23:00 น.มียอดใช้จ่ายรวม 38,917 ล้านบาทแบ่งเป็นส่วนที่1คือเงินที่ประชาชนใช้จ่าย 16,490 ล้านบาทและส่วนที่2คือเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีก 22,427 ล้านบาททั้งนี้มีร้านค้าที่พร้อมรองรับการใช้สิทธิ์ทั้งหมดกว่า 1,100,000 รายในจำนวนนี้เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มที่รับชำระผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์ม 1,961 รายโดยขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วเกือบ8ล้านรายโดยคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังคงมีสิทธิคงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินเผยผลการประชุมกนง.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูของเศรษฐกิจไทยโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่คาดการไว้แต่ยังอยู่ในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงโดยปี2569และ2570คาดว่าจะเติบโตที่ร้อยละ 2.3 และ 1.8 ตามลำดับโดยได้แรงหนุนจากภาคส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีรวมถึงมาตรการภาครัฐและสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางที่คลี่คลายอย่างไรก็ตาม SME และครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ชะลอและค่าครองชีพสูงด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2569และ2570ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ2ที่คลี่คลายอย่างไรก็ตาม SME และครัวเรือนยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ชะลอและค่าครองชีพสูงด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2000

0: เชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังหดตัวต่อเนื่องและปิดท้ายที่ปตท.บางจากประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกเบนซินและแก๊สโซฮอลลง80สตางค์ต่อลิตรดีเซลคงเดิมมีผลพรุ่งนี้ตี5
1: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกานะคะธมรัตน์ขันทวินหกศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส.
1: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยนะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยเริ่มแบบว่าเข้ามาปกคลุมพื้นที่หลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพักกันก็มีคุณสุรศักดิ์นะที่รายงานเข้ามาบอกว่ามีฝนตกระดับหนึ่งคุณสุรศักดิ์น่าจะบ้านอยู่แถวๆเจริญราษฎร์นะคะเขตบางคอแหลม

0: ว่าฝนรายงานมาบอกว่าฝนตกแล้วนะที่ถนนเจริญราษฎร์นะคะบอกว่าอยู่ที่บ้านอยู่อยู่ที่บ้านก็รายงานได้เช่นเดียวกันนะยินดีรับแจ้งข้อมูลมาจากทุกที่เลยไม่ว่าเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคนที่ใช้เส้นทางนะแต่ว่าอยู่ที่บ้านแบบนี้ก็รายงานมาได้นะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้เนี่ยนอกจากที่แถวเจริญราษฎร์แถวบางคอแหลมนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในเขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมบางแคทวีวัฒนายานนาวานะนี่ก็เป็นเนี่ยโซนเดียวกับทางที่บ้านของคุณสุรศักดิ์อยู่เลยนะคะโซนทางด้านของยานนาวาไม่แน่ใจว่าฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นหรือยังนะเพราะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าตกระดับหนึ่งตอนนี้น่าจะหนักขึ้นแล้วนะคะ เป็นกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากทางด้านของบางขุนเทียนบางบอนนะแล้วก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่มาจากทางด้านทางหนองแขมแล้วก็เข้ามาทางด้านของบางแคทวีวัฒนาส่วนตรงนี้ฝั่งทนมาและทีนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนมาทางด้านของยานนาวานะมาทางด้านของทิศตะวันออกแนวโน้มก็คงที่ด้วยนะคะแล้วก็มีฝนสูงสุดอยู่ในเขตหนองแขม 6.5 มิลลิเมตรนะคะเมื่อตอนช่วง 22 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของร้อยตำรวจลิขิตชมพูวงค่ะเป็นร้อยเวรเป็นร้อยเวรที่สน.ท่าพระบอกไปเจอคนพัดหลงคุณทางด้านของผู้กองลิขิตนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะผู้กองคะไปเจอคนพัดหลงที่ไหนอะคะ
1: พอดีมีชาวบ้านพลเมืองดีเจออยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม1ครับ
0: ซอยเพชรเกษม1นะคะแล้วเขาตอนที่เขาเจอนี่ทำอะไรอยู่อะคะ
1: ไอ้พลเมืองดีคนนั้นเขาขายไส้กรอกอยู่ไส้กรอกอีสานย่างอยู่แล้วยายเดินมา
0: ค่ะ
1: ยายเดินมาหา
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยถามพอสอบถามเสร็จก็เหมือนว่าดูแล้วเหมือนยายเป็นคนหลงลืมอ่ะเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นคนพัดหลงมาเขาก็เลยโทรแจ้งมาที่สน.ท่าพระ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วพนักงานวิทยุก็เลยโทรมาแจ้งไอ้สายตรวจให้ไปรับตัว
0: ค่ะ
1: พอรับตัวมาถึงที่สน.ท่าพระเสร็จผมก็เลยเอาชื่อแกไปเซิร์ชใน Google
0: ค่ะ
1: เพราะว่าแกยังจำชื่อตัวเองได้อยู
0: ่ค่ะชื่อ
1: ยังจำชื่อตัวเองได้อยู
0: ่ชื่ออะไรคะ
1: เซิร์ชขึ้นไปก็นางศรีนางศรีบุญฤทธิ์ครับ
0: นางศรีบุญฤทธิ์นะคะ
1: บุญฤทธิ์นางศรีบุญฤทธิ์ครับ
0: นางศรีบุญฤทธิ
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขึ้นมามีอยู่ในเพจของจสร้อยกับมูลนิธิกระจกเงา
0: ค่ะค่ะอืมค่ะที่ตอนที่หายไปอ๋อของเรานี่รับแจ้งหายคือรับแจ้งมาเมื่อวานนี้วันที่23นะคะโอ้แล้วใส่เสื้อสีเหลืองตัวเดียวกับที่
1: ครับยังใส่ชุดเดิมอยู่ครับ
0: ยังชุดเดิมอยู่เลย
1: ตามในรูปอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วตอนที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเจอตัวคุณต้องเรียกคุณยายแล้วเนาะจะท่านเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ดูท่าทางอิดโรยนิดนึงครับเหมือนก็สอบถามยายแล้วว่าก็ไม่ได้กินข้าวหลายวันอยู่
0: ค่ะ
1: แต่มีตังค์อยู่ในกระเป๋าอยู่แต่น่าจะซื้อกินบ้างอยู่หรอครับ
0: อ๋อค่ะแล้วคือเขาหายไปเมื่อวานแล้วเราได้สอบถามเพิ่มเติมไหมคะยายยังตอบได้ไหมว่าไปอยู่ที่ไหนไปนอนที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
1: จำไม่ได้สักอย่างครับ
0: อ๋อจำไม่ได้สักอย่าง
1: จำได้แค่เพียงว่าบ้านเกิดอยู่ที่ไหนแค่นั้นอยู่สารคามอยู่บ้านผ้าขนยางตรงหน้ามหาวิทยาลัยสารคามครับจำได้แค่นั้น
0: จำคือเป็นบ้านที่นู่นเลยอยู่ที่สารคามนู่นเลย
1: ครับผม
0: อืมค่ะแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะดำเนินการยังไงเพราะเห็นตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยเราเนี่ยพยายามจะติดต่อไปที่ทางด้านของลูกสาวของคุณยายเหมือนกันกำลังพยายามติดต่ออยู่อะค่ะยังอยู่ที่สอนอไหมคุณยายยังอยู่ที่สอนอไหมคะ
1: ตอนนี้ยายก็ยังอยู่ที่สอนอครับเจ้าที่ตำรวจที่พามาเขาก็หาข้าวหาน้ำเอานมให้ยายกิน
0: ค่ะ
1: ให้ยายกินก่อนครับแต่ช่วงนี้ก็พยายามโทรติดต่อลูกสาวครับตามเบอร์ที่ให้มาครับ
0: ค่ะค่ะคุณยายโอ้ก็คือ
1: แต่โทรติดอยู่แต่ยังไม่มีคนรับสาย
0: อืมสิของเราทางจสร้อยเองเราก็ติดต่อเหมือนกันพยายามติดต่อเหมือนกันนะยังติดต่อไม่ได้เหมือนกันคุณยายยังสวมเสื้อกางเกงแล้วก็หมวก ใบเดิมด้วยเนาะ
1: ครับหมวกไม้พรมใบเดิม
0: อืมค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงคงต้องรบกวนให้ทางด้านของทางผู้กองดูแลคุณยายไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อทางลูกสาวเขาอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ครับผม
0: อืมค่ะแล้วตัวคุณยายแกแบบว่าคือนอกจากที่ลักษณะของการแบบว่าไม่ได้กินข้าวแล้วมีอาการเจ็บป่วยอะไรไหมคะ
1: ไม่มีครับตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู
0: ่
1: ยิ้มได้แล้ว
0: ยิ้มได้แล้วได้กินข้าวแล้วนะ
1: ได้กินข้าวแล้วยิ้มได้แล้วคร
0: ับ ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากดูนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวเราพยายามติดต่อลูกสาวก่อนเดี๋ยวให้ลูกสาวเขาเดี๋ยวติดต่อได้เดี๋ยวคงได้พูดคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าหายออกมาจากที่นู่นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันไปทางด้านไปนู่นได้ไงมาตั้งแต่จากทางอุดมสุขเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะนั่งรถไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตัว
1: บอกว่าเดินมา
0: ฮะ
1: ไป
0: อัดแกอาจจะหลงแล้วอาจจะมีนั่งรถบ้างเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะในตัวยายศรีเนี่ยแกมีสตุ้งสตางค์ติดตัวอยู่แล้วก็มีบัตรเอกสารมีอะไรไหมคะ
1: เอกสารไม่มีครับเห็นน่าจะมีตังค์อยู่ประมาณ 2-300 อยู่ครับ
0: โอ้กันถ้าเกิดว่า 2-300 นี่ก็ซื้อข้าวกินได้เลยนะคะเนี่ยแต่ว่าออกจากบ้านมาตั้งหลายวันแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่นู่นเนี่ยทางผู้กองทางญาติบอกว่าหายมาตั้งแต่วันที่17เป็นอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวแกมีเดินมาตัวเปล่าหรือเห็นมีภาพมีถือถุงอะไรมาคะ
1: มีถุงเป็นถุงมีขวดน้ำ
0: ค่ะ
1: มีแต่ขวดน้ำครับ
0: อ๋อเหมือนแกไปเก็บขวดน้ำมาด้วยใช่ไหมคะ
1: น่าจะซื้อน้ำกินนะคร
0: ับ
1: ม
0: ี
1: ขวดเปล่าขวดน้ำ
0: อ๋อค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงตอนนี้เดี๋ยวรบกวนทางด้านของผู้กองดูแลทางด้านของคุณยายศรีไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อทางลูกสาวเขาให้นะคะค่ะได้ค่ะ
1: ค่
0: ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะทางจสร้อยนะคะก็ได้รับแจ้งมานะรับแจ้งมาเมื่อวันที่21ก็คือวันอาทิตย์ตอนช่วงประมาณดึกๆบอกว่าตัวคุณยายศรีนะคือลูกสาวแจ้งมาคุณยุวดีฟังอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าถ้าเกิดว่ามีใครเป็นญาติของตัวคุณยายศรีแล้วก็เป็นญาติของคุณยุวดีนะคะรบกวนให้คุณยุวดีติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยเราพยายามติดต่อไปที่ตัวคุณยุวดีแล้วนะคะยังไม่รับโทรศัพท์ยังติดต่อไม่ได้นะคะตัวคุณยายศรีเนี่ยออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่17ก็คือวันพุธที่17เมื่อวันพุธที่แล้วโห1อาทิตย์พอดีเลยคือตัวคุณยายเนี่ยมีอาการหลงลืมแล้วอะค่ะแล้วก็พักอยู่ที่บ้านที่ท้ายซอยอุดมสุข60ตัวคนยุวดีบอกว่าอยู่ต้นซอยไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะบอกว่าแม่ชอบออกจากบ้านตอนนี้เนี่ยหายไปไม่เจอตัวเราแจ้งไปตามเพจต่างๆแล้วก็ส่งรูปมาที่จสร้อยด้วยนะคะเป็นชุดเดียวกันเลยชุดเดียวกับทางด้านที่เราประกาศตามหานะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่สน.ท่าพระนะคะทางด้านของร้อยตำรวจริขิตชมพูวงเป็นเจ้าหน้าที่เป็นร้อยเวรของสน.ท่าพระแจ้งเข้ามานะบอกว่าพอดีมีคนไปแจ้งว่าเจอคุณยายเดินอยู่นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังพยายามติดต่อกับทางด้านของลูกสาวก็คือคุณยุวดีหรือถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักคุณยุวดีบัวเพชรนะให้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยเป็นการด่วนเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เจอตัวแล้วอยู่ที่สน.ท่าพระนะคะยังไงรบกวนติดต่อเข้ามาด้วยบอกว่าตัวคุณศรีเนี่ยเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยชอบดื่มเครื่องดื่มชูกำลังชอบเดินเข้าเซเว่นบ่อยๆบ้านเดิมอยู่มหาสารคามนะก็ตรงกับที่ตัวคุณยายบอกเลยคือคุณยายบอกได้ว่าบ้านอยู่ที่สารคามนะคะแต่ว่าแต่จำบ้านที่อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้จำได้แต่บ้านที่อยู่ที่สารคามนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราติดต่อไปที่คุณยุวดีไม่ได้แต่ว่าเราขอความช่วยเหลือไปที่ทางด้านของทางสน.บางนานะให้เดี๋ยวให้ทางด้านของสายตรวจช่วยไปดูที่บ้านสักนิดหนึ่งนะว่ามีใครอยู่บ้านไหมเพราะว่าตอนนี้เจอตัวคุณแม่แล้วนะคะก็ฝากทางด้านของคนที่ รู้จักตัวทางด้านของคุณยุวดีด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เจอคุณแม่แล้วให้ติดต่อกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะแล้วก็กลับมาที่เดี๋ยวเราดูนิดนึงนะมีข่าวที่น่าสนใจอะคุณผู้ฟังอันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของสภาพอากาศที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะอากาศร้อนแล้วก็ทั่วโลกเลยก็กำลังประสบปัญหากันอยู่นะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบกันไปทั่วโลกนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็คือที่ทางด้านของฝรั่งเศสเองเขาเจอกับปัญหาเรื่องของคลื่นความร้อนเรียกว่าเป็นคลื่นความร้อนที่แบบรุนแรงมากเป็นครั้งประวัติศาสตร์เลยนะก็เลยส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานขัดข้องเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะรองรับกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดได้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่นี้ของที่บอกว่ามีทางด้านของนักวิจัยที่บอกว่าบางประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของความไม่พร้อมในเรื่องของการเตรียมการรับมือเรื่องของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นเรื่องของคลื่นความร้อนเลยรุนแรงตรงนี้เนี่ยที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยเขาก็เรื่องของการที่ไม่รองรับเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนจัดก็เลยทำให้เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าขัดข้องจากความร้อนทำให้อากาศทำให้อาคารแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนนับแสนหลังเลยนะคะไม่มีไฟฟ้าใช้ในขณะเดียวกันอุณหภูมิก็พุ่งทะลุไปถึง41องศาเซลเซียสโอ้โหแค่ประเทศไทยนี่40นี่ก็สุดทนแล้วนะบางทีไม่ต้อง40หรอกแค่ประมาณสักอุณหภูมิสัก38 39นี่ก็จะแย่อยู่แล้วนี่พุ่งทะลุไปถึง41องศาเซลเซียสแล้วก็มันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยจะต้องหาพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะมาคลายร้อนไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือจะเป็นเครื่องปรับอากาศต่างๆเขาบอกว่ายอดขายนี่แบบว่าพุ่งเข้าไปสูงขึ้นเป็นถึงพันเท่าเลยนะไม่ใช่แค่10แค่ร้อยแต่นี่เป็นพันเท่าเลยนะฮะสำหรับสถานการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงเนี่ยมันยังปกคลุมไปทั่วทวีปยุโรปอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาบอกอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนของฝรั่งเศสพุ่งไปสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกมาในปี1947ค่ะก็เลยส่งผลให้ทางด้านของทางการฝรั่งเศสเนี่ยเขาต้องมีการประกาศยกระดับเตือนภัยสภาพอากาศขั้นสูงสุดเป็นสีแดงเพิ่มอีก4จังหวัดด้วยกันนะคะแล้วก็ในปัจจุบันมีฝรั่งเศสเนี่ยมีประชากรประมาณสัก44ล้านคนหรือกว่าร้อยละ90ของประเทศเนี่ยจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนในระดับวิกฤตเพราะว่าอุณหภูมินั้นพุ่งขึ้นไปอยู่ระหว่าง30ถึง41องศาเซลเซียสแล้วก็ยังครอบคลุมไปตั้งแต่แคว้นวิตานีไปจนถึงปารีสเลยนะคะสำหรับความร้อนที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยาวนานเนี่ยก็ได้สร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนักเลยแล้วก็ล่าสุดทางด้านของทางการฝรั่งเศสเองก็ได้มีการรายงานอย่างที่บอกค่ะเรื่องของไฟดับครั้งใหญ่ที่เมืองฟินิแตซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือหลังจากที่หม้อแปลงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขัดข้องจากอุณหภูมิที่สูงเกินขีดจำกัดทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนบ้านเรือนประชาชนถึงประมาณ 106,000 ราย6,000 ราย 106,000 รายด้วยกันที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยวิศวกรจะต้องเร่งทำงานกันตลอดทั้งคืนเลยนะคะเพื่อที่จะได้จ่ายไฟสำรองแล้วก็ติดตั้งเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินให้กับศูนย์การแพทย์บ้านพักคนชราเป็นอันดับแรกนะคะในขณะที่วิกฤตสภาพอากาศในครั้งนี้เนี่ยยังส่งผลให้กับเรื่องของพฤติกรรมการบริโภคของคนฝรั่งเศสด้วยนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเลยเนื่องจากว่าอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ในยุโรปเนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บความอบอุ่นในฤดูหนาวไม่มีการติดตั้งระบบทำความเย็นทำให้อุปสงค์ ของการของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ความเย็นคือเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะคะทางด้านของประธานบริหารของเครือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่คาฟูนะที่ฝรั่งเศสเขาบอกว่าวันจันทร์วันเดียวเนี่ยทางบริษัทเองสามารถทำยอดขายพัดลมแล้วก็เครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่สูงถึง 30,000 เครื่องภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงซึ่งคิดว่าเป็นยอดขายที่มากกว่าวันปกติถึง 1,000 เท่าในขณะที่ในแพลตฟอร์ม Amazon นะคะเขาก็มียอดขายสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยโตขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะส่วนช่างไฟในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องบอกรับโทรศัพท์เป็นมือระวิงเลยนะคะเนื่องจากว่ามีคนติดต่อเข้ามาให้ไปติดตั้งเครื่องปรับอากาศกรณีฉุกเฉินเรียกว่างานนี้ล้นมือเลยจนทางด้านของคนที่อาศัยอยู่หลายคนเลือกที่จะละเลยในส่วนของขั้นตอนของการขออนุญาตจากนิติบุคคลเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะทนกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังเกิดเหตุสลดขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสค่ะปรากฏว่าเขาไปเจ อเด็กน้อยนะ2คนอายุ2กับอายุ4ขวบเสียชีวิตเนื่องจากทนความร้อนไม่ไหวหลังจากที่ติดอยู่ภายในรถที่จอดอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านพักของตนเองอันนี้คือว่าตัวคุณแม่บอกว่าไม่รู้ว่าลูกๆเนี่ยเข้าไปเล่นได้ยังไงนะคะทางด้านของนักอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าคลื่นความร้อนรอบนี้เนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยปรากฏการณ์สภาพอากาศที่เรียกว่าโอเมก้าบล็อกซึ่งจะมีลักษณะของมวลอากาศที่ถูกที่ล็อกความร้อนไว้ให้อบอวนแล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าวันต่อวันเลยทีเดียวนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีปัจจัยมาจากเรื่องของสภาวะโลกร้อนผู้เชี่ยวชาญก็ชี้นะคะว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากฝีมือมนุษย์อุณหภูมิในปัจจุบันก็ควรที่จะเย็นกว่านี้ประมาณสัก 2-4 องศาในขณะเดียวกันประเทศต่างๆที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของฝรั่งเศสก็ไม่แพ้กันนะโดยที่สหราชอาณาจักรเองเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขเองเขาก็ได้มีการประกาศเตือนภัยความร้อนในระดับสีแดงซึ่งเป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ชาติเลยเนื่องจากว่าอุณหภูมินั้นพุ่งไปแตะอยู่ที่ปลายๆ30องศาเซลเซียสนะซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ตามในขณะเดียวกันผู้ที่ให้บริการเรื่องของรถไฟก็ได้สั่งจำกัดความเร็วก็แนะนำให้ประชาชนนั้นเดินทางเฉพาะกรณีที่จำเป็นเท่านั้นนะเนื่องจากว่าความร้อนส่งผลกระทบต่อรางรถไฟโอ้โหอันนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่าความร้อนจะจัดทำให้ส่งผลกระทบต่อรางรถไฟในขณะเดียวกันทางสมาคมครูใหญ่แห่งชาติก็บอกว่าโรงเรียนเกือบทุกแห่งเลยต้องปรับตารางการเรียนเนื่องจากว่าอาคารเรียนในอังกฤษเนี่ยไม่พร้อมรองรับกับความร้อนระดับนี้ส่วนที่อิตาลีทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการประกาศเตือนภัยนะคะก็มีการประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงด้วยเช่นเดียวกันใน16เมืองใหญ่นะนี่เป็นเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าความร้อนรุนแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะในต่างประเทศค่ะคุณผู้ฤดี๋ยวตอนนี้ขอมาที่คุณฉัตรฤดีจะแจ้งคุณพ่อหายนะคุณฉัตรฤดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 84ค่ะ
0: 84นะคะคุณพ่อชื่อคุณอะไรคะ
2: ชื่อนายงามเทียมเสมอค่ะ
0: นายงามเทียมเสมอนะคะท่านหายไปได้ไงอะคะ
2: แกเป็นอัมพฤกษ์แล้วทีเนี้ยแกดื้อแล้วแกออกไปเรียกแท็กซี
0: ่
2: ให้แท็กซี่เข้ามาในบ้านเพื่อที่มาเอากระเป๋าที่แกเตรียมไว้แล้วแท็กซี่คันนั้นก็เลยบอกว่าคุณลุงให้ไปส่งที่สายใต
0: ้วันตั้งแต่วันไหนฮะ
2: วันเสาร์ที่21ค่ะ
0: วันเสาร์ที่ผ่านมา
2: ประมาณ10โมง
0: ค่ะ ค่ะให้ไปส่งที่สายใต้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วยังไงต่อคะแล้วนี่ต่อ
2: แล้วทีนี้ก็คือหนูจะบอกว่าไงอ่ะคือเรียกแม่ผู้ที่อยู่ในแม่หนูที่อยู่ในเหตุการณ์อ่ะคือเขาเรียกลงจากรถแล้วไม่ลงแล้วอะค่ะคือเขาดื้อแล้วเขาจะไปแต่ตัวเขาอ่ะไปบอกกับทางบ้านอ่ะบอกกับแม่ว่าเขาจะไปภูเก
0: ็
2: ตแต่หนูอ่ะใจหนูคิดว่าเขาน่าจะไปบ้านเกิดเขาที่ราชบุรีซึ่งทางราชบุรีอ่ะมีญาติพี่น้องเขาอยู่แต่ไม่เคยติดต่อกันเลยตั้งแต่เขาเป็นอัมพฤกษ์นี่มา30ปีไม่เคยมีใครติดต่อหาเขาเลยอะค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ค่ะคือ
0: แล้วแท็กซี่เนี่ยเขาไปส่งที่สายใต้เลยไหมคะ
2: ส่งสายใต้ไหมหนูไม่รู้
0: อ๋อแต่ว่าคือ
2: หนูไม่รู
0: ้แต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านน่ะคือแม่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็คือว่ารู้แต่ว่าพ่อบอกว่าแท็กซี่ไปส่งที่สายใต้เท่านั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วหายไปตั้งหลายวันแล้วตัวทางด้านของคุณฉัตรฤดีเพิ่งทราบหรือว่ายังไงอะคะ
2: ทราบตั้งแต่วันเสาร์แล้ววันอ่ะวันอาทิตย์ถึงได้ไปแจ้งความ
0: อ๋อค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะแล้วตัวคุณพ่ออ่ะคือสมมุติถ้าเขากลับบ้านไปที่ราชบุรีอ่ะเขายังกลับไปบ้านเดิมได้ไหม
2: บ้านเดิมบ้านเลขที่เดิมของเขานะตอนนี้คือเขาขายไปหมดแล้ว
0: อืมแล้วญาติคนอื่น
2: เขาเคยพูดว่าเป็นหมู่บ้านเป็นเคหะค่ะพวกหนูก็ต้องไปหาซึ่งพวกหนูไม่เคยไปเลยเดี๋ยวหนูจะไปตามวันเสาร์เนี้ยค่ะ
0: ค่ะแล้วเรารู้จักญาติของทางฝ่ายพ่อไหม
2: รู้จักแต่ไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักชื่อจริงรู้จักแต่ชื่อเล่นกันทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วคือเราติดต่อเขาได้ไหมอะคะอย่างน้อยๆโทรศัพท์ไปถามก่อนได้ไหมว่าคุณพ่อไปหาไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันเลยค่ะพี
0: ่ไม่มีเบอร์โทรศัพท์
2: ติดต่อตั้งแต่พ่อเป็นไม่เคยติดต่อกับทางนู้นเลยค่ะ
0: อืมค่ะแต่ว่ารู้แค่ชื่อเล่นด้วยไม่รู้จักชื่อจริง
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อค่ะตัวคุณพ่อมีโทรศัพท์มือถือได้ติดตัวไปไหม
2: ไม่มีค่ะ
0: มีสตางค์ไปติดตัวเยอะไหม
2: ไม่ใช่อะไรเลยมีแต่บัตรประชาชนอย่างเดียว
0: สตางค์ก็ไม่มีเหรอคะ
2: อะไรนะคะ
0: สตางค์มีไหมเงิน
2: สตางค์มีค่ะมีติดตัวน่าจะประมาณ1,000 กว่าบาทเนี่ยแหละค่ะ
0: ค่ะแล้วเราตอนที่ทราบอ่ะเราได้ไปตามที่สายใต้ไหมคะ
2: ที่ไปตามค่ะ
0: ค่ะแล้วได้ข้อมูลอะไรไหมที่สายใต้
2: ไม่เจอค่ะพี
0: ่ได้ไปถามไหมว่ามีคนลักษณะแบบนี้ไปซื้อตั๋วรถอะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: พี่หนูไม่รู้เลยว่าแกจะตีตั๋วไปไหน
0: อืม
2: แค่เราหนูคิดว่าปากใจเชื่อแกว่าน่าจะไปราชบุรี
0: ฮะ
2: ปากใจเชื่ออย่างเดียว
0: ค่ะ
2: แล้วหนูโทรไปที่อำเภอที่ราชบุรีเขาบอกว่าเขาไม่ให้ข้อมูลเขาต้องให้ไปติดต่อที่นู่น
0: ค่ะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ข้อมูลมาล่าสุดแค่ที่บอกว่าจะไปสายใต้แค่นั้นแต่ไม่รู้ปลายทาง
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วตอนที่คุณพ่อออกจากบ้านไปนี่คือคุณพ่อแต่งตัวยังไงฮะ
2: ใส่เกงขาสั้น
0: ค่ะ
2: เสื้อยืดธรรมดาเนี่ยค่ะพี่แล้วก็รองเท้าผ้าใบสีขาว
0: เสื้อยืดสีอะไรคะ
2: สีน้ำเงินค่ะพี่
0: เสื้อยืดสีทำไมคุณพ่ออยู่ๆถึงอยากจะกลับบ้านที่ทำไมตอนแรกถึงบอกว่าจะไปที่ภูเก็ตเอางี้ก่อน
2: คือแกเพ้อยาไม่กินข้าวไม่กินและก็คือแบบมีอาการหงุดหงิดกังวลกระวายแบบสุดฟัดนะคะพ
0: ี่
2: จะบอกว่าไงอ่ะคนแก่ที่ดื้ออ่ะพี
0: ่ค่ะมีแบบว่าคุณพ่องอนหรือว่าทะเลาะอะไรหรือว่าโมโหอะไรกับคนที่บ้านไหมหรือว่ายังไง
2: น่าจะมีแบบอารมณ์แบบว่าง
0: อน
2: แบบว่าทะเลาะคนแก่กับคน
0: แก่
2: กับแม่เถียงกันน้อยใจน่าจะมีอารมณ์แบบนั้นคือน้อยใจ
0: ค่ะแล้วตัวคุณพ่อเองเนี่ยคือมีปัญหาเรื่องของความจำไหมคะ
2: มีค่ะพี
0: ่ค่ะหมายถึงว่าคือจำอะไรไม่ได้มั่งเช่นชื่อตัวเองจำได้ไหม
2: จำได้แต่บางทีเนี่ยช่วงก่อนที่เขาจะไปเนี่ยประมาณ2-3 วัน
0: ค่ะ
2: 2-3 วันก่อนที่เขาจะไปเขามีอาการเพ้อเขาพูดแบบพูดไปเรื่อยค่ะพูดแบบเรื่องแปลกๆอะค่ะ
0: เออเช่น
2: ใช่ค่ะ
0: เช่นแบบจะไปไหน
2: อย่างเช่นนะพี่ล่าสุดที่เจอตัวเองคือบอกว่าให้หนูยกเก้าอี้แล้วบอกว่าคนจีนจะมายิงคนจีนคือยกของออกเลยคนจีนจะมายิงแล้ว
0: อ
2: ะไรประมาณนี้ค่ะพี่
0: ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องในอดีตที่เขาแบบเอามา มาแบบพูดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ฝันเห็นคนตายนู่นนี่นั่น
0: เข้าใจเข้าใจแต่ว่าตอนที่ออกจากบ้านมานี่มีอยู่แค่คุณพ่อกับคุณแม่อยู่บ้านสองคนเท่านั้น
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือภูเก็ตนะคืออะไรทำไมเขาฝังใจอยู่ที่ภูเก็ต
2: หนูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปภูเก็ตเขาจะไปหาเพื่
0: อ
2: นหนูบอกว่าเพื่อนที่ไหนพ่อไม่
0: ม
2: ีไม่มีใครเขาอยู่ภูเก็ต
0: ค่ะแล้วก็คือตัวของคุณพ่อเองก็คือคุณงามเนี่ยคือจริงๆเดินไม่สะดวกด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือจริงๆอ่ะได้ไปตะเวนดูแถวๆสายใต้ก่อนไหมก่อนหน้านี้
2: ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ไปค่ะ
0: เพราะว่าตัวคุณพ่อเป็นลักษณะแบบนี้ดิฉันว่าแบบว่าถ้าซื้อตั๋วขึ้นรถไปมันไม่น่าสะดวกแล้วก็อาจจะต้องมีบางทีเผลอๆอาจจะยังไม่ได้ขึ้นรถอ่ะอาจจะอยู่แถวๆนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะเดินลักษณะแบบเดินไม่ถนัดด้วยเนาะต้องใช้ไม้เท้าข้างหนึ่งใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วถือกระเป๋าลักษณะยังไงไปอะคะ
2: กระเป๋าเป็นกระเป๋าหิ้วค่ะพี
0: ่ค่ะกระเป๋าหิ้วยังไงใบเล็กใบใหญ่แค่ไหน
2: กระเป๋าหิ้วสีดำอาดิดาสแล้วก็มีถุงพลาสติก
0: ค่ะ
2: ถุงพลาสติกน่าจะใส่พวกแพมเพิร์สเขาอะค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอ๋อเก็บของไปเองเลยอย่างนี้
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อืมค่ะเวลาปกติแล้วต้องทานยาเป็นประจำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่เนี่ย5วันแล้วยายังไม่ได้ทานเลยไม่ได้เอายาไปด้วย
0: ค่ะค่ะคุณพ่อพูดแบบว่าพูดสะดวกไหมคะ
2: พูดสะดวกไหมไม่ค่อยสะดวกค่ะลิ้นแกค่อนข้างแข็งเสียงแกไม่ค่อยจะมีเวลาแกพูดแกต้องตะเบงออกค่ะ
0: เป็นอัมพาตครึ่งซีกซ้ายขวาซีกขวาซีกซ้าย
2: ซ้ายค่ะ
0: ซีกซ้ายนะคะแล้วก็มือขวาก็คือมีไม้เท้าอยู่นะคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะตัวของคุณพ่อเนี่ยสูงลักษณะเป็นยังไงฮะสูงประมาณเท่าไหร
2: ่สูงประมาณ178ค่ะพี
0: ่เป็นคนค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะ
2: รูปร่างท้วมๆอะค
0: ่ะรูปร่างท้วมแล้วค่อนข้างที่จะสูงศีรษะเป็นแบบว่าก
2: ็ผมปัดเต๋หัวล้านตรงกลาง
0: ค่ะเป็นผมทรงแบบว่าเป็นแบบศีรษะล้านตรงกลางนะคะผิวเป็นทางดำแดงนะคะ
2: ค
0: ่ะแล้วการแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นสวมรองเท้าเป็นเหมือนเป็นรองเท้าสวมเหรอคะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเป็นรองเท้าสวมสีขาว
0: รองเท้าสวมสีขาวนะคะคือตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวของคุณงามเองเนี่ยได้นั่งรถไปต่างจังหวัดแล้วหรือยังนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นอยู่ที่ตรงแถวสายใต้หรือว่าอยู่ที่ราชบุรีหรือมีคนรู้จักน่ะยังไงถ้าเกิดว่ามีใครแจ้งเบาะแสเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวคุณตัวคุณฉลฤดีจะไปหาญาติที่ราชบุรีเสาร์อาทิตย์นี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสดิฉันว่าน่าจะลองไปวนหาดูแถวขนส่งสายใต้อีกสักรอบนึงดีกว่าเผื่อจะยังอยู่แถวนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าตัวคุณพ่อเดินไม่ค่อยสะดวกจะขึ้นรถลงเรือทีอย่างเงี้ยคนอาจจะแบบว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีคนแบบคอยดูแลหรือว่าคนคอยพาขึ้นรถอะไรด้วยหรือเปล่าหรืออาจถ้าเกิดถ้าไปถามลองอาจจะเป็นวินรถตู้อะไรเงี้ยเผื่อเอารูปไปด้วยเผื่อให้เขาดูเผื่อจะแบบว่าคุ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่
2: ะ
0: จะได้เป็นอีกช่องทางนึงเนาะตอนนี้แจ้งความไว้แล้วหรือยังคะ
2: แจ้งแล้วค่ะ
0: ที่ไหนคะตอนนี
2: ้ที่สอนอห้วยขวางค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อบ้านอยู่แถวห้วยขวางแล้วนั่งรถแท็กซี่มาที่นี่
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอให้มีข่าวดีเร็วๆนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะก็ใครที่พบเห็นนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของ YouTube Live ของเรานะคะมีภาพของคุณลุงงามนะคะคุณลุงงามนามสกุลเทียมเสมออายุ84ปีค่ะคุณลุงออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่22ใช่ไหมคะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่20ขออภัยตั้งแต่วันเสาร์ตอนช่วงสายๆแล้วก็นั่งรถแท็กซี่ก็คือเรียกแท็กซี่ให้ไปรับที่ในบ้านอยู่แถวห้วยขวางนะคะก็มีกระเป๋าแบบกระเป๋า Adidas มาใบหนึ่งแล้วก็มีถุง แล้วก็ถุงพลาสติกแล้วก็มีไม้เท้าด้วยนะคะเนื่องจากว่าตัวคุณลุงงามเนี่ยท่านเป็นอัมพาตครึ่งซีกทางด้านของซีกซ้ายนะคะก็การแต่งกายก็คือสวมเสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็สวมรองเท้าเป็นรองเท้าสวมบอกว่าเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สายใต้นะคะตั้งแต่วันที่20ตั้งแต่วันอาทิตย์วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะจนตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเดินทางไปที่บ้านญาติที่ราชบุรีหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่ามีใครเจอนะคะตัวคุณลุงตามภาพนี้เลยนะคะตามภาพที่เราขึ้นอยู่ทางด้านของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยช่วยดูแล้วก็ช่วยถ้าเกิดมีใครพบเห็นนะคะจริงๆภาพของตัวคุณลุงชาญเนี่ยเราก็จะมีการโพสต์เอาไว้ทางด้านของหน้าเพจ Facebook ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นภาพนี้ทางด้านของ YouTube Live แล้วก็ไปเห็นอีกทีนึงที่อยู่ในเพจ Facebookหรือว่าจะเป็นทางด้านของทาง X ก็ได้นะคะรบกวนช่วยแชร์ด้วยทุกคนหายที่เราตามหาแชร์ภาพออกไปให้คนที่เขาเห็นเนี่ยเขาจะได้ช่วยกันดูว่าคนหายที่เราตามหาอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
5: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
6: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกกระดูกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
5: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
6: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
5: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
6: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
5: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Royd แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
7: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
9: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
10: โหลด JS Royd แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีฝนตกแล้วนะคะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำค่ะ22:30 นรายงานนะคะบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ฝั่งธนบุรีต่อเนื่องไปทางด้านของแนวริมแม่น้ำฝั่งพระนครชั้นในแล้วก็ตอนล่างแล้วก็ฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกแนวโน้มคงที่ด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีฝนสูงสุดอยู่ในพื้นที่เขตบางบอน38 มิลลิเมตรนะคะแล้วก็อันนี้เป็นฝนที่ทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำได้มีการตรวจพบนะคะในส่วนของกลุ่มฝนตอนนี้เนี่ยฝนในเส้นทางหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครในแถวคลองเตยนี่ก็ตกแล้วนะคะแถวคลองเตยนี่ก็ฝนตกแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้ทางด้านนอกก็ยังถนนเปียกลื่นอยู่นะแถวคลองเตยแถวทางด้านของสุขุมวิทนะคะมาไปทางด้านของถนนเพชรบุรีในช่วงนี้ก็มีฝนแล้วด้วยแล้วก็แถวๆทางด้านของถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีฝนเช่นเดียวกันนะไปเดี๋ยวดูทางด้านของโซนทางด้านของแถวลาดพร้าวนะคะตอนนี้บนถนนพหลโยธินลาดพร้าวนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนวิภาวดีก็มีฝนตกด้วยนะไปจนถึงตรงนู้นเลยแถวๆเดี๋ยวฉันดูนิดนึงเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงของแถวๆรัชโยธินนะที่มีฝนตกลงมาแล้วก็ลาดพร้าวนะคะตรงช่วงบริเวณน่าจะเป็นโซนทางด้านของช่วงต้นๆทางด้านของลาดพร้าวที่มีฝนตกลงมาบนถนนรัชดาแถวๆรัชโยธินก็มีฝนตกลงมาแล้วเช่นเดียวกันนะทางด้านทางโซนแถวฝั่งทนนี่ยังตกอยู่นะแถวๆทางด้านของคลองสารมาข้ามจากทางด้านของคลองสารมาตรงช่วงของถนนเจริญกรุงในช่วงนี้ก็มีฝนตกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีคุณสุรศักดิ์ที่แจ้งเข้ามานะตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะบนถนนสาทรตรงช่วงของสาทรเหนือสาทรใต้นะคะแถวๆทางด้านของสาระแดงพระราม4นะไปดูทางช่วงของหัวลำโพงตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่เช่นเดียวกันนะคือตกค่อนข้างที่จะหลากหลายคือแบบครอบคลุมไม่ให้หลากหลายครอบคลุมพื้นที่นะแถวๆปทุมวันพระราม1ตรงช่วงของบริเวณแถวประตูน้ำก็มีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะออกไปจนถึงทางด้านของวิภาวดีช่วงนี้นะคะก็ยังมีฝนตกหลายพื้นที่เลยนะคะยังไงระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วก็มีฝนตกลงมาถนนเปียกลื่นนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่า เดี๋ยวผ่านไปแล้วใช้ความเร็วนี่อาจจะแบบว่ารถเสียหลักลื่นถลายได้นะคะระมัดระวังด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้แล้วก็เจอฝนตกลงมานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมาที่อันนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังคิดว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาฟังจสร้อยอยู่ใช่ไหมคะแล้วเวลามีเหตุมีอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะแจ้งเข้ามาที่จสร้อยปกติเดิมเนี่ยเคยใช้แอปพลิเคชันเดิมของทาง JS100 อยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามาบอกว่าแอปพลิเคชันของจส.100โหลดไม่ได้หรืออะไรสักอย่างหรือว่าอัปเดตไม่ได้เนี่ยนะคะปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าคือหลังเดี๋ยวเรามีแอปเปิดแอปตัวใหม่คือเป็นแอปพลิเคชัน JS100เป็นตัวใหม่ที่ผ่านการปรับปรุงมาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีแอปพลิเคชัน JS100 อยู่ในโทรศัพท์มือถือเนี่ยครั้งนี้เนี่ยคุณโหลดเอาไว้เลย
โหลดเอาไว้เลยในมือถือเลยนะคะเพราะว่ามาโหลดไว้ตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชัน JS Roy เนี่ยมีฟังก์ชันหลากหลายฟังก์ชันเลยทีเดียวเรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้งานในแอปเดียวจบเหมือนพกจส100ไปเป็นเพื่อนคุณตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์นี้เราจะเปิดตัวแอปพลิเคชัน JS Roy New Edition นะคะเป็นแอปแบบโฉมใหม่ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์สำคัญสำคัญโดยเฉพาะปุ่ม SOS ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นใช้งานง่ายขึ้นนะก็คือแบบว่ามันมีความชัดเจนมากขึ้นเวลาคุณไปเจอเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่กด SOS เข้ามาเราก็จะทราบพิกัดที่คุณอยู่แล้วก็จะประสานงานให้คุณเนี่ยได้รับความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังจะมีพวกฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์อะไรต่างๆแล้วก็มีในส่วนของฟีเจอร์แผนที่ก็จะมีแผนที่แล้วก็เหตุการณ์แล้วบอกจุดเสี่ยงจุดที่มีอุบัติเหตุแจ้งสภาพการจราจรได้แบบเรียลไทม์เลยนะคะในฟีเจอร์ของทางช่องทางโซเชียลของจส100เนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็น Facebook XIG TikTok YouTube เว็บไซต์มีหมดเลยนะมีทุกแพลตฟอร์มเลยและก็มีปุ่มรับฟังจส100ออนไลน์ด้วยนะคะยังมีเรื่องของการตรวจสอบเรดาร์ฝนเนี่ยอย่างเงี้ยตอนช่วงนี้มีฝนตกอยู่ก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันรับแจ้งข้อมูล Lost and Found แล้วก็ที่สำคัญสำหรับใครที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน JS100 อยู่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เราจะมีเกมให้คุณร่วมสนุกด้วยนะคะแล้วก็ไปลุ้นบัตรกำนัน Starbucks ค่ะจำนวน5รางวัลด้วยกันนะคะในส่วนของสมาชิกใหม่เนี่ยนะคะเดี๋ยววันที่26ที่เราจะเปิดให้โหลดแอปพลิเคชันนะคะจะให้ดาวน์โหลดแอป JS100 ในเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะคะซึ่งในระบบของ iOS เนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชั่น12ขึ้นไปส่วน Android ก็เป็นเวอร์ชั่น9ขึ้นไปนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ไม่ต้องลบแล้วคือลบแล้วก็โหลดไปก็ได้แต่คุณไม่ต้องไปลบใดๆทั้งสิ้นคุณแค่กดอัปเดตเท่านั้นเองนะอัปเดตเวอร์ชันใหม่แล้วก็ล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ลงทะเบียนสมาชิกให้เรียบร้อยก่อนที่จะร่วมสนุกนะคะแล้วก็หลังจากที่โหลดแอปพลิเคชันอันใหม่แล้วที่เรียกว่ามีการปรับปรุงตัวใหม่ให้มีความสะดวกง่ายต่อการใช้งานเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็ให้ไปแอดไลน์ที่ official ที่ @js100 แล้วก็เปิดเข้าไปที่หน้าเข้าไปใช้งานหน้าโซเชียลมีเดียแล้วก็กดรับชมไลฟ์สดช่อง YouTube JS100 ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 New Edition ได้เลยนะคะในระหว่างวันที่26ถึงวันที่30มิถุนายนซึ่งเมื่อคุณเห็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอป JS100 ขึ้นอย่ารอช้าให้รีบแคปหน้าจออันนั้นไว้ทันทีนะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจะมาให้ร่วมสนุกกันนะในระหว่างวันที่26ถึงวันที่30มิถุนายนพอคุณแคปหน้าจออันที่เป็นแอปพลิเคชัน JS100 ตัวใหม่แล้วเนี่ยแคปมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งมาที่ในไลน์ที่คุณแอดไปที่เป็น official เมื่อสักครู่นี้ที่บอกกันนะให้คุณแอดไลน์ไว้ที่ assign js100 แล้วก็ระบุชื่อนามสกุลซึ่งอันนี้เนี่ยจะต้องเป็นชื่อนามสกุลตรงกับที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ในแอปพลิเคชันด้วยนะคะ1บัญชีสมาชิกส่งภาพมาร่วมสนุกได้1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางด้านของคณะกรรมการก็จะจับในส่วนของผู้โชคดีแล้วก็ประกาศผลทางจส100ค่ะสำหรับใครที่ปฏิบัติตามกติกาได้ครบถ้วนถูกต้องมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลเป็นบัตรกำนัน Starbucks จำนวน5รางวัลด้วยกันนะมูลค่า200บาทค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมทาง Facebook JS100 Radio ให้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลอีกจำนวนมากเลยทีเดียวนะอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะในส่วนของคนที่ร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์ก็ขอย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะภาพที่แคปมาร่วมสนุกเนี่ยจะต้องแคปภาพจากที่หน้า YouTube บนแอปพลิเคชันในมือถือนี่แหละค่ะที่ JS100 New Edition ที่เปิดใช้งานทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าฟังดูอาจจะแบบยังขมวดคิ้วอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอเปิด
เปิดให้ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่หรือว่าให้ได้อัปเดตแอปพลิเคชันตัวใหม่แล้วเนี่ยอาจจะเรียกว่าหายงงได้เพราะว่าจริงๆเรามีฟีเจอร์ให้ได้ร่วมได้ใช้เนี่ยคือของเดิมก็ดีอยู่แล้วเรามีการปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน JS 100อยู่ในมือถือโหลดไว้เลยนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าใครที่เคยใช้ในส่วนของปุ่ม SOS เนี่ยเวลาเจอเหตุไม่ต้องนึกอะไรเปิดเข้ามาในแอปพลิเคชันปุ๊บที่คุณลงทะเบียนไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด SOS เท่านั้นเลยเท่านี้คุณก็จะติดต่อกับจอสร้อยได้แล้วนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันในส่วนของแอปพลิเคชันตัวใหม่ของ JS 100 Radio นะคะมีเหตุเพลิงไหม้นะคะเบื้องต้นรับแจ้งมาจากศูนย์วิทยุโคชสีค่ะบอกว่ามีเหตุไฟไหม้โรงงานอยู่ที่ภายในคลอง11หนองเสือจังหวัดปทุมธานีในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเรากำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่เบื้องต้นทราบว่าเป็นไฟไหม้โรงงานอยู่ที่คลอง11ไฟไหม้โรงงานคลอง11หนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบรายละเอียดมาให้ทราบกันนะคะมาแล้วเราจะมารายงานให้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในหลายๆพื้นที่นะคะมีฝนตกลงมาไม่แน่ใจว่าตรงจุดที่ไฟไหม้นี่มีฝนตกลงมาด้วยหรือไม่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบว่าเหตุเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรายงานให้ทราบกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ขอพักสักครู่นะคะ

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการนำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิ

ชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้กลับมาที่จส.ร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางเลยนะคะมีฝนตกลงมาคุณผู้ฟังใช้เส้นทางไหนอยู่กันบ้างนะคะแล้วก็มีฝนตกลงมาไหมแจ้งกันเข้ามาได้เลยนะคะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นถนนประดิษฐ์มนุธรรมเป็นช่วงที่มาจากถนนพระราม9มาช่วงบริเวณทางโค้งตัดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่รถจักรยานยนต์ค่ะเสียหลักชนขอบทางได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเป็นจุดทางด้านของถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะหรือว่าเรียบด่วน เรียบด่วนรามินทานะมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์เสียหลักชนขอบทางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกรณีเหตุไฟไหม้ที่โรงงานที่คลอง11นะจากทางด้านของท่านพันธบทโทนัทดนัยอังคนาวินนะสารวัตรสอบสวนสภ.หนองเสือนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะตอนนี้เหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: เหตุเพลิงไหม้ตอนนี้สงบแล้วครับ
0: อ๋อที่ค่ะที่เกิดเหตุเป็นโรงงานเหรอคะ
1: ถ้าเป็นโรงงานครับเป็นโรงงานจุดที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยเป็นที่เก็บสารส้มเท่านั้นครับ

0: ที่เก็บ
1: ตอนนี้เพลิงสงบหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าที่ดับเพลิงก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วครับเบื้องต้นนะณเวลานี้นะ
0: ค่ะแล้วตรงเพลิงไหม้ตรงนี้มันเกิดภายในโรงงานเลยหรือว่ายังไงคะ
1: อยู่ในอาคารภายในอาคารโรงงานครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตัวอาคารไม่ได้เพลิงไหม้นะ
0: อืมค
1: ่
0: ะ
1: เป็นแค่ถังส้มที่เก็บไว้ในกระดังครับ
0: ค่ะตอนที่เกิดเหตุมีคนงานอยู่ไหมคะ
1: เบื้องต้นน่าจะมีคนงานอยู่นอนอยู่บ้างครับแต่ไม่ที่ตรวจเบื้องต้นเนี่ยเห็นที่สอบถามมีหนึ่งรายที่นอนอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างคะเหตุตรงนี้
1: ก็เขาเห็นว่ามันระเบิดขึ้นมาเขาก็เกิดเพลิงขึ้นมา
0: ค่ะ
1: เขาเลยแจ้งดับเพลิงครับให้ทราบ
0: อ๋อค่ะตรงบริเวณตรงนี้นี่เสียหายมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ความเสียหายยังประเมินไม่ได้ครับตอนนี้มันมืดด้วยมองไม่เห็นครับแต่ว่าไม่น่าเยอะครับครับ
0: ลักษณะของโกดังนี่มันเป็นโกดังสูง
1: โกดังโกดังปกติทั่วไปครับ
0: ค่ะแบบมี
1: โกดังปกติทั่วไปมีรั้วรอบ
0: มีรั้วรอบ
1: มีทั้งสี่ด้านมีประตูครับ
0: ค่ะค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วตอนนี้นี่ก็คือสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วนะคะ
1: ได้ครับได้แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะเป็นโรงงานทำสารส้มจุดที่เกิดเหตุก็เป็นโกดังที่สำหรับใช้เก็บสารส้มนะคะอยู่ที่ในพื้นที่ของสภ.หนองเสือคลอง11นะคะจังหวัดปทุมธานีตอนนี้เพลิงก็สงบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเริ่มถอนกำลังออกมาจากในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะตอนช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่ามีคนงานนอนอยู่ที่ภายในโกดังอยู่ในโรงงานเนี้ย1คนนะก็ได้ให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่นะว่าได้ยินเสียงดังขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นแสงเพลิงขึ้นมานะคะตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่เรารับแจ้งมาจากทางด้านของสน.ท่าพระนะที่บอกว่าไปเจอคนหายเนี่ยไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่ติดต่อลูกสาวได้แล้วหรือยังนะคะที่ทางด้านของคุณยายศรีที่หายออกจากบ้านมาคือหายหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่วันที่17แล้วก็ทางด้านของตัวลูกสาวก็คือคุณยุวดีแจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะว่าตัวคุณแม่เนี่ยหายไปตั้งแต่วันที่17หายคืออยู่ตรงแถวๆอุดมสุข60นะคะแล้วก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่17แล้วตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือว่ามีคนไปเจอแล้วก็นำตัวให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ท่าพระนะคะไปรับตัวมาไว้ที่โรงพักก่อนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตัวคุณยายศรีเองเนี่ยคือออกจากบ้านมาตั้งหลายวันแต่ว่าการแต่งกายตามภาพที่แจ้งเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นชุดเดิมเลยนะคะที่ส่งภาพเข้ามาตอนนี้ตัวคุณยายศรีอยู่ที่สน.ท่าพระนะคะทางคุณยุวดีที่เป็นลูกสาวที่แจ้งเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยเรากำลังพยายามติดต่อกับเข้าไปไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยติดต่อได้แล้วหรือยังนะคะแล้วก็คือติดต่อไปที่ตัวคุณยุวดีแล้วเนี่ยทางตำรวจก็ติดต่อไปด้วยเหมือนกันก็ยังไม่รับโทรศัพท์นะคะตอนนี้เราต้องก็เลยแจ้งไปที่สน.บางนาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งสายตรวจไปดูนิดนึงนะคะว่ามีใครอยู่บ้านไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เราเจอตัวในส่วนของตัวคุณแม่ตัวคุณยายศรีแล้วอ่ะนะคะตอนนี้อยู่ที่สน.ท่าพระนะคะเดี๋ยวตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแจ้งกันอีกทีนึงแล้วก็อีกท่านนึงก็คือคุณงามเทียมเสมอนะคะอันนี้ท่านอายุ84ปีละออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่20ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะตัวของคุณงามเนี่ยท่านเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกซ้ายนะคะมือขวายังใช้ได้แต่ก็เดินไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ต้องใช้ไม้เท้าออกจากบ้านมาโดยเรียกรถแท็กซี่บอกว่าให้ไปส่งที่สายใต้บ้านอยู่แถวๆห้วยขวางนะคะเรียกรถแท็กซี่ให้ไปส่งที่สายใต้ซึ่งออกจากบ้านมาตั้งแต่วันที่20ตอนประมาณสัก10โมงแล้วคือตอนที่ออกจากบ้านมามีตัวภรรยาก็คือคุณแม่ของคุณฉัตรฤดีเนี่ยอยู่บ้านก็เรียกให้ลงมาจากรถ ก็ไม่ยอมลงมาเหมือนลักษณะเหมือนงอนนะคะแล้วก็ออกจากบ้านมามีกระเป๋าเสื้อผ้าออกมาด้วยนะคะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเดินทางไปที่ไหนแต่เห็นบอกว่าตัวคุณฉลฤดีบอกว่าคือบ้านเดิมมีญาติๆอยู่ที่ราชบุรีแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าบ้านญาติอยู่ที่ไหนแล้วก็คือไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานแล้วไม่ได้ติดต่อกันตั้งนานแล้วนะคะก็เลยเดี๋ยวคงต้องไปต้องกลับไปที่บ้านญาติที่ราชบุรีกันอีกครั้งนึงไปต้องไปตามหากันอีกอ่ะว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะผู้สูงอายุท่านสวมเสื้อยืดนะแล้วก็กางเกงขาสั้นแล้วก็มีรองเท้าสวมเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกทางด้านครึ่งซีกซ้ายนะคะแล้วก็มีไม้เท้าด้วยสูงประมาณ178ซมผิวดำแดงศีรษะล้านนะคะแล้วก็มีคือชื่อคุณลุงงามคุณตางามนะลองถามนิดนึงคือคุณตาเนี่ยก็คืออาจจะพูดไม่ค่อยถนัดลิ้นอาจจะแข็งนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นอัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะคะถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นอาจจะอยู่แถวซ้ายใต้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะถ้ายังไงถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเพราะว่าคุณตางามนี่ออกจากบ้านมาตั้งแต่วันเสาร์แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งมีข้อมูลเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังหลายเส้นทางในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ฝนตกต่อเนื่องกันนะตั้งแต่ทางด้านของเขตบางขุนเทียนเข้ามาตอนนี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยก็ยังปกคลุมอยู่ในพื้นที่ทางด้านของฝั่งธนบุรีแล้วก็ต่อเนื่องมาตามด้านของริมแนวริมแม่น้ำทั้งฝั่งพระนครชั้นในแล้วก็ตอนล่างแล้วก็ตอนบนก็คือเรียกว่าครอบคลุมแบบแทบจะทุกพื้นที่เลยนะเพราะว่าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหลายจุดมีฝนตกลงมาอย่างทางด้านของดินแดงทางด้านวิภาวดีนะคะช่วงดินแดงหรือว่าจะเข้าไปทางด้านของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ก็มีฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะคะออกไปดูทางโซนทางด้านของพญาไทนะคะตอนนี้แถวราชเทวีอันนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็มีฝนลงมาแต่ว่าตอนนี้น่าจะฝนหยุดไปละแถวประตูน้ำถนนก็ยังเปียกลื่นอยู่นะคะถนนเพชรบุรีช่วงที่มาจากใต้ทางด่วนเพชรบุรีมุ่งหน้าไปทางด้านของมิตรสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกด้วยแถวช่วงของอโศกเพชรบุรีนะคะก็มีฝนตกลงมาถนนเปียกลื่นเพชรบุรีแถวทางด้านของตรงข้ามกับโรงแรมตรงแถวโรงแรมเมอร์เคียวแถวนี้ก็มีฝนตกลงมานะคะมาตรงช่วงของบริเวณทางแยกคลองตันตอนนี้ก็ฝนตกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ตรงช่วงของรามกำแหงนะคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนะบนทางยกระดับรามกำแหงในฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาปิดการจราจรนะคะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีฝนตกลงมาแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานเรื่องของการตีเส้นจราจรได้หรือไม่นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องยังไม่ปิดการจราจรหรือเปล่าเห็นมีรถวิ่งอยู่บนทางยกระดับอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาจะปิดการจราจรตอนช่วง4ทุ่มจนถึงตี5แต่ตอนนี้บนทางยกระดับรามคำแหงฝั่งขาออกก็ยังเห็นรถวิ่งอยู่เลยนะคะแล้วก็ตรงแถวบางกะปิก็มีฝนตกลงมาแล้วด้วยนะคะโอ้ก็ตกไปทั่วเหมือนกันนะคะเนี่ยฝนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังล่ะเพราะว่าฝนตกลงมาในโซนทางด้านของ อ่อนนุชแถวศรีนครินทร์ตรงนี้ก็ยังมีฝนนะดูตรงช่วงของบริเวณโอ้แยกบางนาก็ตกเหมือนกันตกไปทั่วเลยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ทั่วถึงนะทั่วถึงเหมือนกันหลายๆพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังคะ ตอนนี้เนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้สำหรับทางด้านของโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะสำหรับใครที่มีญาติหรือว่ามีคนที่ต้องดูแลแล้วก็มีอาการหลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวนะคะอยากจะมาให้ลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการเพื่อที่จะได้รับสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ค่ะสำหรับใช้ติดเสื้อของผู้ป่วยซึ่งสัญลักษณ์ก็จะมีด้วยกัน2แบบก็คือเป็นแบบเข็มกลัดแล้วก็เป็นแบบสติ๊กเกอร์สำหรับใช้รีดติดเสื้อนะคะหากผู้ป่วยเกิดพลัดหลงกับทางครอบครัวผู้ที่พบเห็นก็ให้การช่วยเหลือได้ด้วยการสแกน QR Code ที่อยู่บนสัญลักษณ์แล้วก็ติดต่อเข้ามาที่จสร้อยนะคะจากนั้นทางจสร้อยค่ะก็จะประสานงานให้ญาตินั้นไปรับตัวกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับญาติหรือว่าผู้ที่ต้องดูแลในส่วนของคนที่มีอาการหลงลืมสนใจที่จะลงทะเบียนนะคะกับทางด้านของโครงการก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะเราจะช่วยกันพาผู้ป่วยหลงลืมผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยที่สำคัญโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับสัญลักษณ์อยู่ที่บ้านได้เลยนะแล้วก็พอได้รับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปให้ตัวของคนที่มีอาการหลงลืมเนี่ยนะคะก็มาพูดคุยถ้าเกิดเขายังมีโอกาสที่อยากพูดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยคุยกับเขาบอกว่าให้ติดสัญลักษณ์อันนี้เนี่ยเข็มขัดอันนี้ไว้ที่เสื้อนะเวลาออกไปข้างนอกแล้วเกิดกับบ้านไม่ถูกเนี่ยให้คนเอาโทรศัพท์มาสแกนที่ตรงนี้ตรง QR code นะคะที่อยู่บนสัญลักษณ์เนี่ยก็จะได้พากลับบ้านได้ถูกนะคะเพื่อที่เขาคนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยบางทีเขาไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถที่จะแบบบอกได้นะว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีญาติหรือว่ามีคนที่รู้จักนะคะมีอาการหลงลืมให้เขามาลงทะเบียนกับทางด้านของจสร้อยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลกันในช่วงที่เขาหลงออกไปข้างนอกนะเพราะบางทีอย่างที่บอกว่าคนที่เขาหลงลืมเนี่ยบางทีบอกได้แต่ชื่อแต่บอกไม่ได้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนยังไงกันบ้างนะคะนี่แหละก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยกันพาผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะที่โครงการ Forget Me Not สอบถามข้อมูลกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะก่อนหน้านี้ค่ะมีคุณผู้ฟังคุณพี่น้อยอันนี้แจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงสัก4ทุ่มประมาณ4ทุ่มเศษๆได้บอกว่าที่มหาชัยโกรกลากท่าฉลอมสมุทรสาครฝนตกยืดเยื้อฝนตกไม่เลิกใช่ไหมฮะแบบทะเลาะไม่เลิกอะไรอย่างงี้ตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก4ทุ่ม24นาทีที่แจ้งเข้ามานะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะเคลื่อนออกมาเข้ามาในกรุงเทพแล้วเป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังที่มีไม่ว่าช่องทางไหนที่ติดต่อกับจสร้อยได้แจ้งข้อมูลอะไรต่างๆเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์ทางด้านของLINE Official นะคะหรือจะเป็นทาง X ทาง YouTube ได้หมดเลยนะทุกช่องทางเราสื่อสารกันได้หมดเลยใครถนัดช่องทางไหนนะทาง X เนี่ยก็ส่งภาพมาได้นะส่งภาพส่งคลิปให้ทางด้านของเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังที่ติดตามจสร้อยอยู่เนี่ยได้เห็นภาพกันนะคะว่าในส่วนของสถานการณ์ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกจราจรอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะพอส่งมาปุ๊บนี่เราก็จะขึ้นภาพให้เห็นทางด้านของ YouTube Live นะก็เลยอยากถึงบอกว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่ตอนนี้อาจจะฟังอยู่ทางด้านของทางวิทยุนะลองเปิดดูเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวตอนทางด้านของทางแอปพลิเคชันตัวใหม่ของ JS Live เนี่ยเราสามารถกดดูYouTube Live ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ด้วยนะบางคนบอกว่าไม่ถนัดที่จะแบบไปเปิด YouTube เนี่ยถ้าเกิดมีแอปพลิเคชันของ JS Live แล้วเนี่ยเราเปิด YouTube ดูจากทางด้านของผ่านแอป ของ JS ลอยได้เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เราจะให้ร่วมสนุกด้วยนะพอเปิดดู YouTube ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันทางมือถือแล้วเนี่ยเราก็จะมีแบนเนอร์ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไว้วันที่เปิดตัวเดี๋ยวคงได้มีการอธิบายกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้โทรศัพท์มือถือนะก็สามารถที่จะเปิดดู YouTube ผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะก็จะได้เห็นภาพกันอย่างหลายหลายอย่างอยากจะเห็นภาพพร้อมกันอย่างที่บอกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการจราจรหรือแม้กระทั่งเรื่องของการแจ้งคนหายสุนัขหายอะไรต่างๆเนี่ยข้าวของต่างๆหรือแม้กระทั่งเวลาเรามีเรื่องดีๆเช่นคนเก็บของได้แล้วก็นำมาส่งคืนพลเมืองดีเรื่องราวดีๆต่างๆที่ผ่านเข้ามาที่จสร้อยเราก็อยากจะแชร์ให้ทุกๆคนได้เห็นไปพร้อมๆกันด้วยนะเห็นว่าคนนี้พลเมืองดีนะคนขับรถแท็กซี่พลเมืองดีหรือเป็นคนที่เขาเก็บข้าวของแล้วก็นำมาส่งคืนให้เราก็อยากจะให้ความดีเหล่านี้เนี่ยส่งต่อไปถึงทุกๆคนได้เห็นหน้าเห็นตาของพลเมืองดีว่าหน้าตาสวยหล่อกันขนาดไหนนะก็เข้ามาติดตามได้ทางด้านของ YouTube ไลฟ์ของ JS100 Radio นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะตอนนี้เนี่ยหลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกนะคะว่ามีฝนตกลงมาจุดไหนบริเวณไหนนะคะที่คุณผู้ฟังผ่านไปแล้วไปพบเจอเรื่องของอุบัติเหตุนะก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ล่าสุดนะก็เป็นอุบัติเหตุบนทางด้านของสะพานเป็นช่วงทางโค้งนะตัดกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่คือเป็นรถจักรยานยนต์นะคะเข้าไปเสียหลักชนขอบทางแล้วก็คนขับรถเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะน่าจะเป็นไรเดอร์นะเป็นไรเดอร์ขึ้นมาทางด้านของถนนประดิษฐ์บรรลุธรรมหรือว่าเลียบด่วนรามอินทราเป็นฝั่งที่มาจากพระราม9มุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตรงช่วงของถนนเพชรบุรีเกิดอุบัติเหตุแล้วก็คนขับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนว่าเขาคือยังไงไม่ชินเส้นทางหรือว่ายังไงนะพอมาถึงตรงช่วงของทางโค้งทำให้ไปชนขอบทางเอานะคะมีคุณแพทริเซียค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมของอันนี้เนี่ยมันเป็นของกินเป็นขนมซื้อมาโอ้ไปก็พันกว่าบาทเหมือนกันนะคะเนี่ยนั่งรถแท็กซี่สีชมพูมาจากที่ชัยนาทาวค่ะไปลงที่วงเวียนใหญ่มาจากเยาวราชไปลงที่วงเวียนใหญ่นะคะคนขับรถชื่อคุณพบธรรมชัยสะอาดตัวคุณแพทริเซียเนี่ยนั่งรถมาเมื่อตอนช่วงประมาณสัก3ทุ่มเศษๆได้แล้วก็ซื้อของน่าจะหลายอย่างเลยทีเดียวก็เลยทำให้หยิบลงมาไม่หมดเป็นขนมของกินขึ้นรถมาจากที่เยาวราชนะคะแล้วไปลงที่วงเวียนใหญ่เมื่อตอนช่วง3ทุ่มเศษๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลืมน่าจะอยู่ในถุงอะค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถุงกี่ถุงที่ลืมเอาไว้นะคะแต่ว่ามีของกินมีขนมลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูไม่แน่ใจว่าคนขับรถเห็นหรือยังนะคะคุณมินตราค่ะลืมโน้ตบุ๊กเป็นยี่ห้อเดลนะคะอยู่ในกระเป๋าสีเขียวมิ้นสีเขียวแบบเขียวสะท้อนแสงไม่เป็นเขียวมิ้นนะคะนั่งรถแท็กซี่มาจากที่เพลินจิตไปลงที่หมู่บ้านอัญญาที่บางกรวยไซน้อยไปรถแท็กซี่ทะเบียนททหารรอจุฬา8985นะคะเมื่อตอนช่วงโอ้เมื่อสักพักนี่เองนะคะตั้งแต่ตอนช่วง 4:53 ก่อน5ทุ่มนิดหนึ่งลงจากรถแท็กซี่ททหารรอจุฬา8985แล้วก็ลืมกระเป๋าสีเขียวๆสีเขียวมิ้นนะคะแล้วก็ในกระเป๋าเนี่ยจะมีโน้ตบุ๊กยี่ห้อเดลแล้วก็มีเอกสารด้วยตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยตัวเครื่องสีเงินนะคะแล้วก็มีเอกสารด้วยใส่ในกระเป๋าใบนี้ลืมไว้บนรถแท็กซี่ททหารรอจุฬา8985ค่ะคุณโสรยาลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะคะข้างในจะมีบัตรประชาชนแล้วก็มีเอกสารส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีแดงทะเบียนททหารออ่าง1631คนขับรถชื่อคุณวสันต์บัวเขานั่งรถมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่ซอยรามคำแหง43/1เมื่อช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาลงจากรถมาแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลที่เป็นกระเป๋าของคุณโสรยาเนี่ยตกอยู่บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นแท็กซี่สีแดงทะเบียนททหารออ่าง1631คนขับรถชื่อคุณวสันต์บัวเขานะคะแล้วก็คุณประธานพรแจ้งแทนชาวต่างชาติค่ะลืมโทรศัพท์มือถือนะคะเป็น Samsung Galaxy สีดำอยู่ในเคสโทรศัพท์มีบัตรประจำตัวของเป็นชาวออสเตรเลียชื่อมิสเตอร์เอสเวิร์ดนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่เอเชียทีคไปลงที่เซ็นทรัลบางรักเมื่อช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy เครื่องนี้เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะแล้วก็ในโทรศัพท์เนี่ยเขามีเสียบแบบบัตรประชาชนของตัวมิสเตอร์เอสเวิร์ดเป็นชาวออสเตรเลียอยู่ในเคสโทรศัพท์ด้วยนะคะถ้าเกิดคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำได้ว่ารับผู้โดยสารมาจากเอเชียทีคแล้วก็ไปลงเซ็นทรัลบางรักที่เป็นชาวต่างชาติเมื่อตอนช่วง3ทุ่มครึ่งช่วยดูนิดนึงนะคะว่ามีโทรศัพท์มือถือ Samsung อยู่ในรถของคุณหรือไม่นะคะคุณสุภักครันนะคะลืมแจ้งแทนชาวต่างชาติค่ะลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบแบ็คแพ็คข้างในจะมีโทรศัพท์มือถือมีเสื้อผ้าแบบเหมือนเป็นกระเป๋าเป้แบ็คแพ็คเนี่ยนะคะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวทะเบียนททหารออ่าง6782คนขับรถชื่อคุณไพบูลย์กองแก้วค่ะ นั่งรถมาจากที่ถนนกาญจนาภิเษกมาลงที่พญาไทนะคะเมื่อตอนช่วง2:30แล้วก็ลืมกระเป๋าแบ็คแพคใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่ทอทหารออ่าง6782เป็นแท็กซี่สีเขียวนะคะในกระเป๋าเขาก็จะมีน่าจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเป๋าเป้เป็นโทรศัพท์มือถือเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวอยู่ในกระเป๋าใบนี้หมดเลยนะเป็นของชาวต่างชาติถ้าเกิดว่าโอ้คนขับรถน่าจะเห็นละไม่แน่ใจเหมือนกับว่าอยู่ที่เบาะหลังหรือว่ากระโปรงท้ายนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอเปิดเจอยังไงช่วยแจ้งกลับมาด้วยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808แล้วก็มีคุณณัฐพลแจ้งบอกว่าลืมอันนี้ลืมหลายอย่างเลยนะน่าจะลืมไว้ในน่าจะใส่ถุงไว้เขาบอกว่ามีแผ่นมาร์กหน้ามีโซจู2ขวดมีข้าวเหนียวมะม่วง1กล่องด้วยลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ793นั่งเดี๋ยวนะนั่งรถไปจากเซ็นทรัลพระราม2ค่ะไปลงที่คอนโดเดอะนิสไอดีที่พระราม2เมื่อตอนช่วง3:20นะคะเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นชื่อคุณขับรถชื่อคุณพรมริขิตโพสถิตแท็กซี่สีชมพูทรหารหอหีบ793ค่ะแล้วก็น่าจะโอนเงินไปที่ชื่อคุณพรมริขิตโพสถิตนะลงจากรถมาแล้วลืมน่าจะอยู่ในถุงทั้งหมดน่ะมันมีแผ่นมาร์กหน้ามีโซจูแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงอยู่ในถุงนั้นด้วยนะ1ข้าวเหนียวมะม่วง1กล่องมีแผ่นมาร์กหน้ามีโซจู2ขวดถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่นะเจอเป็นแท็กซี่สีชมพูทอทหารหอหีบ793ยังไงช่วยแจ้งกลับมาที่1137หรือว่าจสร้อยด้วยนะคะคุณบัวจันทร์ค่ะรายงานสภาพการจราจรถนนเกษตรนวมินมาจากทางแยกเลียบด่วนมุ่งหน้ามาทางแยกซอยนักนิวาสนะคะการจราจรไม่เป็นปัญหาแต่ว่าตอนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆด้วยบนทางด้านของถนนเกษตรนวมินหรือว่าประเสริฐมนุกิจนะตอนนี้ที่ทางด้านของคุณบัวจันทร์รายงานมาบอกว่าฝนตกหนักมากเลยแล้วก็มีน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆด้วยนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในช่วงเวลานี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เลยเนี่ยล่าสุดก็ไปตกทางด้านของเส้นประดิษฐ์มนุธรรมนะที่เกษตรนวมินหรือว่าประเสริฐมนุกิจไม่ใช่ประดิษฐ์มนุธรรมเส้นทางด้านของเกษตรนวมินนะฝนตกหนักเลยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าตอนนี้ทางด้านนอกก็โหอย่างที่บอกนะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะครอบคลุมแทบจะทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้นะดูจากแถวๆทางด้านของหลัก4นะก็หลัก4ก็มีฝนตกเช่นเดียวกันนะทางเส้นทางทางด้านของรามอินทรานะคะในช่วงนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยนะคะก็ต้องเน้นย้ำนะว่าสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้เนี่ยต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของถนนหนทางฝนตกลงมาอย่าใช้ความเร็วกันมากนักนะคะเพราะว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของการจราจรได้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงว่าแถวรังสิตแถวปทุมธานีเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมีฝนตกลงมาแล้วหรือยังนะคะในพื้นที่อ๋อแถวๆรังสิตยังไม่มีฝนนะยังสามารถที่จะใช้เส้นทางได้สบายสบายยังไม่มีฝนตกตรงแถบตรงนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: พอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้ตอนช่วงพักออกไปข้างด้านนอกนี่ยังมีฝนตกอยู่เลยนะคะตรงช่วงของคลองเตยไม่ได้ตกอย่างเดียวด้วยฟ้าร้องดังด้วยแล้วก็ฟ้าแลบปั๊บออกมาใหญ่เหมือนกันนะตอนนี้เนี่ยมีฝนตกเรียกว่าครอบคลุมแทบจะทุกพื้นที่เลยในกรุงเทพมหานครนะคืนนี้สำหรับใครที่จะต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะเรื่องของฝนตกถนนลื่นนะคะก็อย่าให้เพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในจุดที่เขาต้องมีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยยังสามารถทำงานได้หรือเปล่านะเพราะว่ามีฝนตกลงมาแบบนี้นะคะพูดถึงเรื่องของฝนตกลงมาแบบนี้ถนนหนทางที่เราเป็นห่วงกันนะว่าอาจจะมีเรื่องของ อุบัติเหตุได้แต่ก็ยังมีในกลุ่มของรถที่เขาไม่กลัวอุบัติเหตุนะซึ่งอันนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วิภาวดีเขาก็เก่งนะสามารถไปติดตามพวกแก๊งรถจักรยานยนต์ได้นะคะซึ่งแก๊งนี้เนี่ยเขามีการถ่ายคลิปที่แบบว่าเขาขี่รถอยู่บนถนนวิภาวดีแล้วก็มีลักษณะเป็นแบบว่าขี่รถแล้วแบบเป็นสายหมอบอะเป็นแก๊งจักรยานยนต์สายหมอบนะแล้วก็ถ่ายคลิปโพสโซเชียลอวดความเท่ความเก่งของเขาอยู่บนถนนวิภาวดีสุดท้ายไม่รอดค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถติดตามจับกลุ่มตัวแก๊งนี้ได้เลยนะคะที่มีการรวมตัวกันแล้วก็ขับขี่รถด้วยความเร็วสูงความหวาดเสียวบนถนนวิภาวดีรังสิตซึ่งอย่างที่บอกนะว่าเขาก็มีการขี่จักรยานยนต์ในลักษณะที่เป็นสายหมอบเนี่ยแล้วก็เอาไปโพสเป็นเอาคลิปเนี่ยไปโพสต์ไว้นะคะทำให้คนที่เขาไปเห็นคลิปอันนี้เนี่ยเขาก็กลัวไม่ได้กลัวอะไรนะกลัวว่าเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเกิดพลาดมาแล้วเป็นจังหวะที่เขาขับรถผ่านไปตรงนั้นอาจจะเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นได้นะคะก็เลยมีการแบบทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่รอช้าพอเห็นคลิปปุ๊บนี่ก็ต้องรีบสืบเลยว่าไอ้เจ้าแก๊งนี้เนี่ยมันเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะว่าไอ้รถแก๊งสายหมอบเนี่ยตอนที่เขาออกไปขับรถอยู่ซิ่งอยู่บนถนนเนี่ยขับรถด้วยความหวาดเสียวมีการแบบว่าปาดไปปาดมาบนถนนตลอดเลยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะซึ่งบนถนนหนทางในกรุงเทพมหานครเดี๋ยวนี้เนี่ยมีกล้องวงจรปิดเรียกว่าเป็นทอดต่อกันไปเลยนะคุณจะหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ไม่ลอดสายตาของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะนอกเหนือจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยก็ยังมีภาพอาจจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่ผ่านในช่วงเวลานั้นนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ไปเขาเรียกเลยนะไปแกะเอามาจากทางด้านของกล้องวงจรปิดได้จนกระทั่งทราบว่าเป็นใครหาเบาะแสมาได้จนไปจับกลุ่มตัวมาได้ทั้งหมด4รายด้วยกันนะคะติดตามจับกลุ่มตัวได้4รายแล้วก็นำทั้ง4รายเนี่ยมาดำเนินคดีเจ้าตัวนี้พอถูกจับได้รับสารภาพเสียงอ่อยเลยเรียกว่ายอมจำนนต่อหลักฐานได้การรับสารภาพตลอดข้อหาแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพอหลังจากที่จับกุมได้แจ้งข้อหาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งฟ้องศาลเลยศาลแขวงพระนครเหนือก็มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้นะคะสำหรับผู้ที่กระทำความผิดทั้ง4รายมีความผิดฐานขับรถในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นพิพากษาจำคุกคนละ1เดือนปรับคนละ 4,000 บาทค่ะโทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา1ปีให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา1ปีนะแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่แล้วก็มีคำสั่งริบรถจักรยานยนต์ของกลางทุกคันที่ใช้ในการกระทำความผิดไงล่ะสายหมอบจบที่ศาลสายหมอบปัจจุบันนี้ไม่รู้จะไปหมอบที่ไหนแล้วนะคะอันนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแกะรอยจากภาพวงจรปิดนะแล้วก็มีทั้งในส่วนของที่เขาถ่ายกันไว้เองพวกที่ชอบอวดอ่ะขี่จักรยานยนต์ซิ่งหวาดเสียวแล้วก็ถ่ายคลิปมาอวดชาวโลกให้รู้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ไม่รอช้านะไม่ต้องรอให้เกิดเหตุอะไรก่อนเลยต้องรีบดำเนินการจับกุมตัวเลยนะแหม ไปอ่านในคอมเมนต์นะสำหรับทางด้านของชาวเน็ตทั้งหลายนี่มีการสรรเสริญเยาะกันเรียบร้อยเลยนะในส่วนของสายหมอบทั้งหลายนะมันเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าชอบอวดให้คนอื่นเขาเห็นนะว่าตัวเองกระทำความผิดอะไรบ้างคือรู้กระทั่งรู้ว่ามันผิดแต่ก็ยังอวดนะติดคอนเทนต์สายซิ่งสายอวดสายคอนเทนต์ทั้งหลายนะไม่รอช้าในส่วนของการดำเนินการของทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจวิภาวดีนะต้องขอชื่นชมนะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถติดตามจับกลุ่มได้อย่างทันท่วงทีคือจริงๆเนี่ยเขาไม่ใช่เพิ่งเกิดเหตุนะไม่ใช่เพิ่งจะแบบว่าไปซิ่งเมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าตั้งแต่ตอนต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วนะคะที่เส้นทางทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตตรงช่วงใต้ถนนดินแดงไปทางด้านของแยกลาดพร้าวนะเจ้าหน้าที่เขาก็จับกลุ่มได้หมดเลยพร้อมของกลางก็อย่างที่บอกค่ะว่าทั้งหมดเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวแล้วก็ศาลก็มีคำพิพากษาออกมาเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็หลายคนอวยพรให้ต้องบอกอย่างนี้หลายคนอวยพรให้กับแก๊งนี้นะแล้วก็ขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกมาช่วยปราบปรามแก๊งเหล่านี้แก๊งสายหมอบทั้งหลายตรงนี้นะคะเนี่ยมีความเสี่ยงกับเรื่องของอุบัติเหตุมากเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปสรุปอุบัติเหตุกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันพุธที่23มิถุนายน2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด39รายมีผู้เสียชีวิต7รายในพื้นที่ต่างจังหวัด5รายแล้วก็กรุงเทพมหานครอีก2รายค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: อุบัติเหตุที่รับแจ้งมามีผู้เสียชีวิตเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยแหละค่ะยังไงก็ต้องอย่างที่บอกนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะเราระวังแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะแบบว่าเราระวังแล้วแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ระวังเลยนะคะนี่ก็มันคือเป็นที่มาของคำว่าอุบัติเหตุนะคะก็ต้องช่วยกันระมัดระวังโดยเฉพาะในส่วนของช่วงเวลาแบบนี้ที่มีฝนตกลงมาถนนเปียกลื่นแบบนี้นะคะแล้วก็มีคุณโจค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกช่วงที่มาจากทางด้านของแยกฐานทัพอากาศมาถึงอนุสรณ์สถานรถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองด้านแต่ฝั่งตรงข้ามอนุสรณ์สถานมีเศษปูนตกกระจายในช่องทางคู่ขนานฝากแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วนะคะแล้วก็ผู้ใช้ทางระมัดระวังด้วยเป็นถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากแยกฐานทัพมุ่งหน้ามาทางอนุสรณ์สถานในช่องทางคู่ขนานฝั่งตรงข้ามอนุสรณ์สถานนะคะมีเศษปูนตกกระจายอยู่ในช่องทางคู่ขนานฝากระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ส่งท้ายกันที่คุณปานไพลินแจ้งแทนบอกว่าเป็นน้องเขยเป็นชาวสิงคโปร์ลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 17นะคะตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสใสนั่งรถแท็กซี่มาจากพาร์คเทอร์เรียเลสพาร์คเทอร์เลสนะขออภัยพาร์คเทอร์เลสที่ห้วยขวางไปลงที่หมู่บ้านอาริยาที่วัดลาดประเขาเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาไปรถแท็กซี่สีเขียวค่ะทะเบียนททหารออ่าง5401แท็กซี่สีเขียวทะเบียนททหารออ่าง5401นะคะผู้โดยสารนั่งรถแท็กซี่ของคุณแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone 17นะตัวเครื่องสีดำใส่เคสใสอยู่นั่งรถมาจากที่พาร์คเทอร์เลสที่ห้วยขวางไปลงที่หมู่บ้านอาริยาที่วัดลาดประเขาเมื่อตอนช่วง 4 ทุ่มคุณช่วยดูนิดนึงนะคะว่ามีโทรศัพท์มือถือของผู้โดยสารที่ลืมไว้บนรถหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าพบเจอแล้วเนี่ยจะส่งคืนเจ้าของรบกวนแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังแล้วก็ร่วมติดตามจสร้อยกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนมาถึงตอนนี้นะคะหลังเที่ยงคืนนะคะใครที่เป็นแฟนจสร้อยทางด้านของ YouTube Live หลังเที่ยงคืนเราจะมีรายการแล้วก็มีสารคดีให้ติดตามรับชมกันนะตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็น ต้นไปค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดมีสู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

หลายสร้างขึ้นไว้ณสถานที่ต่างๆคือพระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนานัปปการที่พระราชทานไว้แก่ปวงพระสงฆ์นิกรชาวไทยนับแต่เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นต้นมาในส่วนที่เป็นพระราชพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงพระราชอุทิศถวายเป็นคราวแรกเมื่อเสด็จสวรรคตบรรจบรอบปีเมื่อพุทธศักราช2469และเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงพระราชประสงค์ไว้ว่าให้มีหนังสือสร้างขึ้นในงานพระบรมศพแห่งพระองค์เป็นส่วนศาสนูปถัมภกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชดำริสร้างพระไตรปิฎกถวายเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเรียกว่าพระไตรปิฎกสยามรัฐพิมพ์แล้วเสร็จ3เล่มในงานพระบรมศพแล้วเสร็จสมบูรณ์รวม45เล่มพร้อมกับหนังสือดีกาสารัตติปณีพระราชทานในงานทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคตในพุทธศักราช2473ต่อมาเมื่อรัฐบาลและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานณสวนลุมพินีตั้งแต่พุทธศักราช2485จึงได้กำหนดให้มีพิธีถวายบังคมในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีในรัชกาลปัจจุบันนับแต่ปี2494ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายณโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยในช่วงเช้าแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสรณ์สวนลุมพินีในเวลาบ่ายจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวชิราวุธานุสรณ์ณพระราชอุทยานสรานรมในช่วงเย็นอีกงานหนึ่งซึ่งนับจากพุทธศักราช2515งานนี้ได้เลิกจัดไปการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวณหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยมีแบบอย่างการปฏิบัติเป็นธรรมเนียมสืบมาเช่นนักเรียนร้องเพลงมหาวชิราวุธราชสดุดีสรรเสริญพระเกียรติคุณขณะเปิดพระวิสูตรนักเรียนสวดวชิราวุธานุสรณ์คาถารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร้องเพลง O King Our Help และเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเราเด็กในหลวงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบทพระสุบินทั้งหมดย่อมเป็นประจักษ์พยานว่าพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ายังสถิตอยู่ในดวงใจพระสงฆ์นิกรชั่วนิรันดร

พุทธเจดีย์ที่พบในแผ่นดินไทยเหล่านี้เป็นสิ่งบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนาได้เผยแผ่เจริญรุ่งเรืองมานานกว่าพันปีโดยเฉพาะพระพุทธรูปรูปพระปฏิมาแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนสร้างขึ้นด้วยฝีมือช่างอันประณีตงดงาม

็เพื่อน้อมนำให้เกิดความเลื่อมใสเจริญศรัทธาเป็นประเพณีสืบเนื่องมาทั้งในส่วนที่เป็นการพระราชกุศลของพระเจ้าแผ่นดินและของอนาประชาราษฎร์ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินรอยตามสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้โดยครบถ้วนส่วนที่เป็นราชประเพณีที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธรูปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปสำคัญมีมาแต่ครั้งโบราณบ้างรวมถึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่ในวาระมหามงคลต่างๆอันจำแนกเป็นพระพุทธรูปทรงพระราชอุทิศถวายพระมหากษัตริย์รัชกาลก่อนได้แก่พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่7พระพุทธรูปประจำรัชกาลที่8และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลรัชกาลที่8พระพุทธรูปทรงสร้างเป็นพุทธบูชาในการทรงพระผนวดตามราชประเพณีคือพระพุทธนราวันตบพิตรประดิษฐานณพระตำหนักปัญญาวัดบวรนิเวศวิหารพระพุทธรูปทรงสร้างเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สิริราชสมบัติและในมหามงคลสมัยที่ประชนมายุครบรอบสำคัญตามราชประเพณีได้แก่พระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50จำนวน4องค์มีความหมายเนื่องในพระองค์ที่สำคัญยิ่งคือพระพุทธรูปปางลีลาสูงเท่าพระองค์พระพุทธรูปปางห้ามญาติพระพุทธรูปประจำวันพระบรมราชสมภพพระพุทธรูปปางนาคปรกหมายถึงพระเสาองค์อภิบาลพระชนมายุซึ่งได้พ้นจากการอภิบาลพระพุทธรูปปางสมาธิหมายถึงพระพฤหัสบดีองค์อภิบาลพระชนมายุต่อจากพระเสาเมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคมพุทธศักราช2530โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา5รอบปางสมาธิและพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลวันพระบรมราชสมภพวันจันทร์ปางห้ามญาติต่อมาในพุทธศักราช2542ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปปางห้ามสมุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี่คือพระพุทธนวราชบพิตรซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างพระราชทานจังหวัดต่างๆเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยมีพุทธลักษณะที่ทรงตรวจชนพอพระราชฤทัยแล้วยังทรงบรรจุพระพิมพ์ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ปวงอนาประชาราษฎร์พระพุทธปฏิมาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตามราชประเพณีในรัชกาลปัจจุบันจึงเป็นรูปเปรียบแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยพระพุทธคุณและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์อัครศาสนูปถัมภกและเป็นสิ่งสำแดงว่าพระพุทธศาสนาจักได้รับการจันลงไว้สืบไป

พเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2476นี้คือพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาสน์เหนือพระแท่นราชบัลลังก์ในการเสด็จออกมหาสมาคมณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงลงพระปรมาภิไธยในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกแห่งราชอาณาจักรสยามพระบรมฉายาลักษณ์ในเหตุการณ์อันสำคัญยิ่งนี้ต่อมาได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญเป็นแบบเพื่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ประดิษฐานเบื้องหน้าอาคารรัฐสภาเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองนำมาซึ่งความสุขของปวงอนาประชาราษฎร์และความเจริญก้าวหน้าของบ้านเมืองหลังจากพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลต่อเนื่องกันได้แก่พระราชพิธีฉลองรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพระราชพิธีเปิดสภาผู้แทนราษฎรพระราชพิธีเปิดสมัยประชุมสามัญสภาผู้แทนราษฎรและยังมีการเฉลิมฉลองในส่วนที่เป็นกิจกรรมต่างๆของทางราชการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนแบบอย่างการพระราชพิธีแต่ครั้งนั้นภายหลังกำหนดเป็นรัฐพิธีเรียกว่ารัฐพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเว้นการพระราชทานรัฐธรรมนูญอย่างเป็นพระราชพิธีดังเดิมเช่นในสมัยรัชกาลที่8เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเสด็จนิวัตประเทศไทยได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบรัฐพิธีฉลองรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2488ต่อมาในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2489เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2489ในรัชกาลปัจจุบันนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นต้นมาทรงประกอบพระราชกิจตามแบบแผนที่เคยปฏิบัติมาดังนี้พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญวันที่10ธันวาคมของทุกปีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าอาคารรัฐสภาและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งอนันตสมาคมการเชิญพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะนี้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์การต่างๆได้กำหนดให้ปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกันตั้งแต่พุทธศักราช2517การทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งแต่เดิมเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมเปลี่ยนเป็นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานรัฐสภาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทรงพิจารณาลงพระปรมาภิไธยส่วนรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีณพระที่นั่งอนันตสมาคมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชดำรัสเปิดประชุมรัฐสภาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหล่านี้ต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50ปี

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
5: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
5: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
5: มีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS 100แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสร้อยค่ะวันนี้วันที่25มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ที่สารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณวัยอยู่นะคะเรามีอุบัติเหตุนะคะถนนพหลโยธินขาเข้าค่ะช่วงวงเวียนบางเขนและอุโมงค์บางเขนถึงแยกเกษตรนะคะจุดเกิดเหตุได้อยู่ตรงหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนเป็นรถเมย์ชนเสาไฟฟ้านะคนขับชายหนึ่งรายยังติดอยู่ภายในรถนะสภาพการจราจรเนี่ยชะลอตัวตรงจุดเกิดเหตุอยู่นะคะหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขนนะคะมีรถเมย์ชนเสาไฟฟ้าคนขับยังติดอยู่ในรถนะยังให้ความช่วยให้ความช่วยเหลือออกมานะคะสำหรับมีของหายของหายของคุณอิทธิพลนะคะคุณอิทธิพลเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือไอโฟนสีขาวไว้ในรถตู้นะคะรถตู้นั่งอยู่ตรงเบาะด้านหลังนะคะก็คือขึ้นรถตู้จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังมาลงที่ตลาดมีนบุรีนะคะลืมไว้ตรงที่นั่งด้านหลังนะคะก็คนคือตอนที่จ่ายเงินเนี่ยก็สแกนจ่ายก็ทราบชื่อคนขับแต่ว่าไม่มีเบอร์ติดต่อนะคะถ้ายังไงถ้ายังฟังอยู่หรือใครเก็บไว้นะคะโทรศัพท์มือถือไอโฟนนะคะคือรถตู้จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังมาลงที่ตลาดมีนบุรีเมื่อตอน 1:50 นนะคะรบกวนติดต่อจะได้ประสานคืนของเขานะคะ มีรายงานข่าวนะคะของศาลรัฐธรรมนูญนะคะนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมเวลา 9:00 น.นะคะคำร้องฉบับนี้นะคะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องส่งมายังศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาว่าพระราชอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1นะคะแล้วก็นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะโทรศัพท์หารือกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในหลายๆประเด็นและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีซึ่งนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียเนี่ยแสดงความยินดีที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโอกาสที่เราจะมีการเฉลิมฉลองวาระ75ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้านะสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานและผลประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือนะคะในดอนนาครทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.แถลงผลการประชุมนะคะซึ่งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์7-0เสียงนะคะให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าที่ประเมินไว้แต่อัตราการเติบโตในระดับต่ำและไม่ทั่วถึงขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากปัจจัยด้านอุปทานแต่คาดว่าจะลดลงหลังปัจจัยด้านอุปทานทยอยคลี่คลายสินเชื่อโดยรวมขยายตัวต่ำต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อ SME และครัวเรือนกลุ่มเปราะบางการดำเนินนโยบายการเงินในระดับผ่อนคลายควบคู่ไปกับมาตรการทางการเงินเฉพาะจุดมีส่วนช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแต่ก็ต้องติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อและเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางด้วยนะคะแล้วก็ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปี69เดิมเนี่ยคาดการไว้ที่ร้อยละ 1.5 ตอนเนี้ยปรับเป็นร้อยละ 2.3 แล้วก็ลดประมาณการเศรษฐกิจปีหน้าเดิมเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ2ตอนนี้เหลืออยู่แค่ 1.8 นะก็ยังมีแรงส่งที่ดีจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานของภาครัฐรวมถึงสถานการณ์ในตอนออกกลางที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะคะส่วนองค์การอนามัยโลกนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อหารือและผลักดันการพัฒนาระบบดิจิทัล Health Wallet หรือกระเป๋าสุขภาพดิจิทัลเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศนำร่องของภูมิภาคในการพัฒนาแนวทางและวางกรอบการดำเนินงานด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพดิจิทัลตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกก็จะเป็นรากฐานสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างประเทศในอนาคตด้วยนะคะ Digital Health Wallet เนี่ยเป็นนวัตกรรมด้านสุขภาพที่เปลี่ยนผ่านรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลประชาชนจะเป็นเจ้าของข้อมูลสุขภาพของตนเองทั้งประวัติการรักษาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการประวัติการรับยาและข้อมูลที่สำคัญอื่นๆผ่านระบบดิจิตอลที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงแล้วก็สามารถบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเองนะคะส่วนที่เรือนจำกลางเพชรบุรีนะคะทางกรมราชทัณฑ์เขาแจ้งเรื่องของการปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักสูตร5เดือนนะคะประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำรินะมีอยู่75คนนะคะณเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะวิชาชีพเกษตรกรรมธรรมชาติจนสำเร็จหลักสูตรพร้อมนำองค์ความรู้ไปประกอบ อาชีพสุจริตพึ่งพาตัวเองได้นะคะข่าวต่างประเทศนะคะศูนย์ความมั่นคงทางทะเลของโอมานเนี่ยประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยความร่วมมือกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศเรือทุกประเภทนะคะสามารถใช้เส้นทางได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางนอกจากนี้แล้วลูกเรือจำนวนมากกว่า 11,000 คนที่ยังติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยก็จะเริ่มเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสภายใต้แผนอพยพครั้งใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแล้วก็สหรัฐนะคะส่วนที่กาตาร์นะคะชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลเราะห์มานอันธานีนายกรัฐมนตรีกาตาร์บอกว่ากาตาร์จะกลับมาผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ตามปกติภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ายกเว้นโรงงานที่รับความเสียหายนะพร้อมระบุว่าทีมงานของกาตาร์เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมา 2-3 สัปดาห์แล้วโดยเฉพาะบริษัทกาตาร์เอนเนอร์จีที่มีการเตรียมพร้อมที่จะดำเนินงานกลับสู่ภาวะปกติทันทีที่สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสกลับเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนกันนะคะQatar Energy เนี่ยเป็นผู้ประกอบการโรงงานส่งออกก๊าซ LNG ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่เมืองลาสลาฟานแต่ว่าการผลิตของเขาได้หยุดชะงักเพราะว่าถูกอิหร่านโจมตีตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะส่วนของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานนะเขาบอกว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างอิหร่านกับสหรัฐจะกลับมาดำเนินการต่อในวันอังคารที่30มิถุนายนโดยปากีสถานและกาตาร์จะยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจด้านสันติภาพอย่างมีประสิทธิภาพนะคะส่วนที่สิงคโปร์นะคะทางสถาบันวิเทศสัมพันธ์เขาบอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนรุนแรงในช่วงที่เหลือของปีนี้โดยในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากอิทธิพลของเอลนีโญและปรากฏการณ์มหาสมุทรอินเดีย2ขั้วซึ่งก็หมายถึงการที่อุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเลในมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันตกมีค่าสูงขึ้นอย่างผิดปกติและมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกมีค่าลดลงต่ำอย่างผิดปกตินะซึ่งก็ส่งผลให้ภูมิภาคเนี่ยเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นอาจจะเกิดไฟป่าแล้วก็ไฟไหม้พื้นที่เกษตรในหลายประเทศแล้วก็บอกด้วยว่าเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะความต้องการสินค้าเกษตรและเชื้อเพลิงชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นแรงจูงใจให้มีการเปิดพื้นที่ใหม่หรือเผาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมากขึ้นหากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสมนะคะปิดท้ายที่รายงานของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้นะคะรายงานการควบคุมตัวทหารเกาหลีเหนือรายหนึ่งที่เดินเท้าข้ามเส้นแบ่งเขตทหารบริเวณพื้นที่แนวหน้าภาคกลางในคืนวันอังคารทหารคนนี้ไม่มีอาวุธนะคะแล้วก็ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าเขาถูกกองกำลังฝ่ายเกาหลีเหนือเนี่ยไล่ล่าหรือติดตามมาด้วยแต่ว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยก็แสดงความจำนงอย่างชัดเจนว่าต้องการแปรพักแล้วก็ลี้ภัยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลส่วนตัวสังกัดและแรงจูงใจในการหลบหนีอย่างละเอียดนะถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นครั้งที่4ที่มีการข้ามแดนเข้ามานับแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีอีแจมยองเข้าบริหารประเทศเมื่อมิถุนายนปี68แต่ว่าผู้แปรพักเกาหลีเหนือส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะหลบหนีผ่านพรมแดนทางเหนือคือผ่านไปที่จีนแล้วก็จะมาประเทศที่3อย่างประเทศไทยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปยังเกาหลีใต้แล้วก็การเดินทางผ่านเขตแดนที่เรียกว่า DMC โดยตรงเนี่ยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วก็อันตรายเพราะพื้นที่ตรงเนี้ยเต็มไปด้วยทุ่นระเบิดโดยลวดหนามแล้วก็ยังมีทหารนะหนาแน่นทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็แนะนำอีกนิดนึงนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชั่นใหม่ที่เรากำลังจะแนะนำให้คุณโหลดและอัปเดตนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนหน้าต่างแอปใหม่ให้เข้าใช้งานได้ง่ายขึ้นด้วยนะจะเหลือแค่4ฟีเจอร์หลักๆก็จะเป็นแบนเนอร์ข่าวสารนะคะแล้วก็หรืออีเวนต์ต่างๆมี SOSที่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะง่ายต่อการใช้งานมีปุ่มแผนที่มีปุ่มเหตุการณ์แล้วก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็แนะนำให้โหลดไว้รวมถึงแนะนำติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่ากดติดตาม YouTube นะที่ดูอยู่ในตอนนี้คือ JS 100 Radio Official ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะช่วงนี้เราไปติดตามชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
8: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหน่อย

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ปลีกดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาเชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของน

0: ือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอซูชิจากมหาวิทยาลัยนางโงย่าพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทีดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

ำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งตัวนั่นเองเพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

นกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่คู่แหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อน้ำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัย

0: ไปมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
1: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เนี่ยเอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

วิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลกคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
2: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วเลยอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันแกมันเถื่อนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญให้แกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประโยคออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนหลายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นป่าทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไหมโตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงค์โฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดือดร้อนสมัยป้าของลุงนี่แต่ก่อนถูกเดือดร้อนเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันหู้ห่าวห่าวอ้ามน้ำเสร็จแล้วกันลบถึงนั้นนั่นได้ก้อนนู้เวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้าทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญก็เข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ปีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่ในแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

ีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: ช่วงนี้

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่คอยติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบตักรอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อเข้าสู่เดือนกรกฎาคมสัญญาณแห่งความชุ่มชื้นตามธรรมชาติช่วยเตือนให้รู้ถึงการเปลี่ยนผันของฤดูกาล

ช่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่สามของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ที่ยาวและความคล่องแคล่วช่วยให้ชะนีใช้ชีวิตบนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่2ด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างเปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามจวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกัน

ตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

างปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เด้นคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของ

เฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจสอบ

แห่งเดียวเท่านั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช 2531 มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันธุ์ไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันธุ์ไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันธุ์ไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันธุ์ไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันธุ์ไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปีไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพูภูคา

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะถึงแม้ว่าชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการฟลอราออฟไทยแลนด์นี่เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวคือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไม่มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: หากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

ณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทำยาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพคุณที่แน่นอนก่อนจะนำมาใช้

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นป่าอีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมขิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองรูปยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุน

ลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

ือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อผืนป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่าไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันนี้

อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐ

0: บาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสวนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปนะอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

ราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพพื้นป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เรานี่ไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วพื้นป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกันสังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่ผึ้งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเบาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

ื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปลิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

สัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

คุ้นค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มากมาย

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดูกาลนี้

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการณ์ตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

ด้านมหาสมุทรอินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตานี

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารูเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารูเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารูเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเราหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารูเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารูเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารูเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารูเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

ดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนปลาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

0: เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า
1: ใช่

หากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารูเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่2จัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอาณาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์

่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

ื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็นอาหาร

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

0: โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS Roy แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

สายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือน

ืนป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆอีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

กจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอร่ามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันธุ์ไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

ื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

ีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยจะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็รอ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืน

ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลานี้

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามกาลเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เพราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: ายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะครับ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: ที่จริงนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ปีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรรทก.นะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันนั่นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

0: สมัยก่อนของฟิลิปปินส์ยังแรงอยู่พวกประกาศที
1: ่ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่คุณจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วย2 มือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหรือผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1

0: แต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
1: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ข้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
1: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์และก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะและจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวได้รู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาลูกอ่อนจะเกาะอยู่กับอกแม่ตั้งแต่แรกเกิดจนโตเกินกว่าที่แม่จะรับน้ำหนักไหวแม่จะคอยดูแลอย่างทนุถนอมจนกว่าลูกจะเติบโตและดำรงชีวิตด้วยตนเองได้

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่คู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยาน
1: ี่ครับเรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบ้องตี้เราขึ้นมาแนวนินพัด
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับได้เดี๋ยวได้ครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: ปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีกว้างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดี

0: เหมือนค้างคาวชนิดอื่นความยาวของลำตัววัดได้ 29-33 มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะฮะ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: เราต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
6: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
10: ่
9: ะ
10: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่พิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
11: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
10: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
12: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
13: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
12: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
14: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55ที่จดไปเลยนะที่จดแล้ว
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: น่าใจ
3: มัน
5: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่นะข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช 2534 มัชนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้

0: การศึกษาที่เวยกแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้อง

เด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

0: การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์
1: Thank you.

าวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกพ.แจ้งปมจ้างมสว.จัดสอบวัดความรู้ยืนยันกำกับดูแลทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดตามมาตรฐานขอผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์หืมขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
4: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
5: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกแถลงการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.โดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการว่าจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบในปีนี้กพ.ระบุว่าการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนและวิธีการของทางราชการทุกประการทั้งนี้สำนักงานกพ.ยังคงเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบรวมทั้งกำกับดูแลดำเนินการสอบในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการออกข้อสอบการประมวลผลการสอบตลอดจนการจัดทำและประเมินและประกาศผลการสอบสำนักงานกพ.เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองเพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและความถูกต้องที่กำหนดสำนักงานกพ.ขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่าการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันมีความยุติธรรมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาย้ำทุกภารกิจรบตรวจสอบได้จีถามกัมพูชาโชว์หลักฐานหลังกล่าวอ้างระเบิด MK48 เป็นการโจมตีของไทยคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีการเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิดตระกูล MK84 หรือ M118 ที่กล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีของกองทัพอากาศไทยโดยระบุว่าเทคโนโลยีการบันทึกภาพจากเครื่องบินขับไล่ F16 และจิปเพนสามารถยืนยันได้ว่าทุกภารกิจระเบิดโจมตีเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีระเบิดด้านอีกทั้งวัตถุที่นำมาแสดงยังมีสภาพสมบูรณ์เกินกว่าจะเป็นระเบิดตกจากอากาศยานซึ่งตามปกติจะต้องได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการกระแทกครั้งนี้กองทัพอากาศย้ำว่าการระบุที่มาของวัตถุระเบิดจำเป็นต้องอาศัยการตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคอย่างละเอียดเช่นหมายเลขการผลิตและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จึงขอให้ประชาชนยึดมั่นในข้อเท็จจริงทางวิชาการและข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดวิริยะจันทรารายงาน
7: ติดตามสภาพอากาศค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
9: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: การประปานครหลวงเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตรแทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งานที่อาจชำรุดแตกรั่วลดการสูญเสียน้ำรองรับการขยายตัวของเมืองและคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ยากจนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมืองน้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
2: สวัสดีทุกคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันค่ะในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันทักทายกันได้เลยนะคะในทุกช่องทางของทางจอสร้อยค่ะถ้าหากว่าเป็นทางโทรศัพท์1137หรือไม่ก็ดอกจาน188นะคะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ค่ะทาง X นะคะทาง Facebook ค่ะหรือว่าทาง YouTube YouTube นี่คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะในช่องคอมเมนต์ของทางช่อง YouTube นะคะในช่วง YouTube Live เนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100 นะคะก็ทักทายกันได้สำหรับในช่วงนี้นะคะมองไปข้างนอกจะบอกว่าพอนั่งจัดรายการปุ๊บพี่ต้องมองข้างนอกโดยตลอดช่วงนี้ในช่วงเช้าๆนี่สว่างเร็วตั้งแต่ตีห้ากว่านี่สว่างแล้วนี่คือ6:16 นี่คือวันนี้นี่ดูฟ้าใสแต่เมื่อวานรู้สึกว่าจะมีหลายจุดเลยใช่ไหมคะที่มีฝนแล้วก็จะเห็นเป็นเมฆสีรุ้งกันด้วยเพราะว่าเห็นแล้วมีการแชร์กันในโซเชียลกันนะคะจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสำหรับในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของการจราจรเรื่องของอุบัติเหตุก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะที่ลำลูกกานะคะซึ่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุจะอยู่ช่วงระหว่างต่างระดับลำลูกกามุ่งหน้าแยกถนนนิมิตใหม่เห็นบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถบรรทุก6ล้อนะคะแล้วก็ชนกันแล้วก็ขวางในช่องทางทางด้านซ้ายนะคะตอนที่รับแจ้งในเบื้องต้นน่ะคือ 5:59 ในช่วงเวลานั้นบอกว่ารถเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้ถ้ายังไงใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้นะคะจุดนี้อีกจุดหนึ่งค่ะถนนสามัคคีเลยจากซอยสามัคคี58ไปเล็กน้อยค่ะนี่ก็มีอุบัติเหตุนะคะเมื่อตอนช่วง 5:48 เป็นรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถบรรทุกแบบเป็นรถบรรทุกขยะนะคะนี่ก็อยู่ในช่องทางด้านซ้ายเลยจากซอยสามัคคี58ไปเล็กน้อยค่ะถนนสามัคคีนะคะรับแจ้งตอนช่วง 5:48 นี่ก็ฝากอัปเดตด้วยนะว่าใครผ่านแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยตอนที่รับแจ้งมาในช่วงแรกบอกว่าคือไม่มีในส่วนของคนเจ็บนะคะแล้วก็ในเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยการจราจรเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้อยู่5:48ตอนนี้6:18อีกจุดหนึ่งถนนสามเสนค่ะบริเวณปากซอยสามเสนซอย6มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะไปชนเสาจุดนี้มีคนเจ็บตอนช่วงที่รับแจ้งก็คือ5:20นะคะซึ่งในช่วงเวลานั้นมีเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็การจราจรในช่วงเวลาที่รับแจ้งก็ยังเคลื่อนตัวได้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งรบกวนด้วยถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งถนนเทิดราชันบอกว่าเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งแล้วก็จุดนี้รุนแรงเนื่องจากว่ามีผู้เสียชีวิตเดี๋ยวเราจะไปที่สายทางร้อยตำรวจโทธนวัฒน์ศิลารองสาวัตรสอบสวนสน.ดอนเมืองนะคะสวัสดีค่ะรองสาวัตรค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะรองสาวัตรตอนนี้มีการดำเนินการยังไงอะคะตรงจุดที่เกิดเหตุ
3: เบื้องต้นตอนนี้ได้ยกรถออกจากที่เกิดเหตุแล้วครับแล้วก็ตอนนี้กำลังรอแพทย์นิติเวชมาชนสูตรที่ศพผู้เสียชีวิตครับ
2: อ๋อก็คือยังอยู่ตรงจุดเดิมใช่ไหมคะในส่วนของผู้ที่เสียชีวิต
3: ใช่ครับ
2: ค่ะรองสาวัตรแล้วยังไงคะเบื้องต้นคือรถคันไหนชนคันไหนยังไงอะคะ
3: เบื้องต้นมีผู้เห็นเหตุการณ์ให้การว่าทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้ล้ำช่องทางเข้าไปในเลนสวนครับ
2: ไปถนนสองเลนสวน
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วก็คือไปชนกับรถเก๋ง
3: ครับแก้ไขเป็นถนนสี่เลนครับ
2: อ๋อถนนสี่เลนแต่ว่าก็คือไม่ได้มีเกาะกลางหรือว่าอะไรใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะ
3: ก็ผู้เสียชีวิตก็ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามเส้นเหลืองไปชนกับรถยนต
2: ์ค่ะแล้วจุดเนี้ยตอนช่วงเวลาที่เกิดเหตุพวกไฟส่องสว่างอะไรต่างๆมันชัดเจนไหมคะรองสาวัตร
3: มีชัดเจนครับ
2: ค่ะ
3: เบื้องต้นมีชัดเจนครับ
2: ค่ะอย่างในเคสอย่างเนี้ยต้องมีการวัดแอลกอฮอล์ในส่วนของคนขับรถเก่งด้วยไหมคะ
3: ก็คงจะต้องมีครับแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะลองสอบถามญาติอีกทีนึงว่าติดใจในกรณีเสียชีวิตหรือไม่ครับ
2: อ๋อคือถ้าเป็นอย่างในประเด็นนี้ต้องหมายถึงว่าเราจะยังไงอะคะถ้าเอาภาวะไม่ติดใจกับติดใจเนี่ยมันจะมีผลกับรูปคดียังไงทำคดีหรือไม่ทำคดีอย่างนั้นน่ะเหรอคะ
3: ก็ในกรณีนี้มีคู่กรณีด้วยก
2: ็
3: ส่วนจริงๆก็อาจจะต้องมีการตรวจระดับแอลกอฮอล์ครับ
2: ค่ะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือมีคนเห็นว่าจักรยานยนต์เนี่ยก็คือข้ามเลนแล้วก็ไปชนใช่ไหมคะคือเขาไม่ได้อยู่ในช่องของตัวเองแต่ไปอีกฝั่งหนึ่งไปอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นช่องทางของทางรถเก๋งก็ลักษณะเหมือนกับเป็นการชนประสานงา
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ
3: ก็มีพยานรู้เห็นเป็นคนรถเก็บขยะครับให้ครับว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์เนี่ยไม่ตรงกับสายไปสายมาก่อนหน้านี้แล้ว
2: เขาอายุเท่าไหร่ได้คะคนที่เสียชีวิตอะค่ะ
3: เบื้องต้นอายุประมาณ40ครับ
2: แล้วอย่างเนี้ยเราถ้าบอกว่าขับไม่ตรงไปเขามีโรคประจำตัวหรือยังไงหรือว่าจะต้องมีการวัดแอลกอฮอล์คนที่เสียชีวิตแล้วด้วยไหมคะ
3: คงต้องรอแพทย์ให้ความเห็น
2: อ๋อโอเคค่ะวันนั้นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็คือในส่วนของคนที่เสียชีวิตก็ยังอยู่ในสภาพเตือนแบบว่าติดต่อกับทางครอบครัวทางญาติได้แล้ว
3: ติดต่อญาติได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยไหมคะรองสาวัตร
3: ตอนนี้อยู่ที่เกิดเหตุครับ
2: อ๋อหมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในละแวกนั้นด้วยใช่ไหมคะบ้านพักของคนขับรถจักรยานยนต์นะคะ
3: อยู่ในเขตออนเมืองเนี่ยแหละคร
2: ับ โอเคค่ะค่ะงั้นตอนนี้มีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะ
3: ก็ตอนนี้กำลังปิดจราจร2ช่องทางครับ
2: 2ช่องทางคือช่องทางไหนบ้างคะที่ปิดการจราจร
3: เป็นช่องทางจากเชิดราชันมุ่งหน้าไปถนน
2: ค่ะ
3: ถนนเรียบคลองคร
2: ับ ถนนเรียบคลอง
3: ช่องทางครับ
2: คือมันมีอย่างฝั่งละ2ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: ฝั่งละ2เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องมาสลับเลนสวนใช่ไหมคะอีกฝั่งนึง
3: ใช่ครับ
2: เป็น
3: จะเปิด
2: ค่ะ
3: เปิด2ช่องทางเป็นเลนสวนครับ
2: เป็นเลนสวนค่ะโอ้แล้วปกติแล้วปกติแล้วเส้นเนี้ยรถจะใช้กันเยอะไหมคะรองสาวัตร
3: ใช้กันเยอะครับเพราะว่าปกติจะเป็นเส้นที่ผู้คนสัญจรจำนวนมากอยู่
2: โอ้แล้วตอนนี้รถเริ่มชะลอหรือยังอะคะ
3: ก็ตอนนี้ยัง
2: ได้อยู
3: ่ไม่ติดขัดคร
2: ับค่ะแต่ว่าเผื่อเวลาไว้หน่อย
3: ครับใช่ครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
3: คร
2: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ถนนเทอราชันก็อย่างที่ทางรองสวัสดิ์บอกถ้าดูการจราจรในช่วงเวลานี้ก็ยังตามกันไปได้แต่ว่าเผื่อเวลานะคะเพราะเห็นบอกว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่คนเนี่ยจะใช้กันเยอะแล้วถนนจะเป็น4ช่องจราจรไป2กลับ2ตอนนี้คือปิดไป2ช่องจราจรเพราะต้องมีการสลับช่องทางกันนะคะไปใช้อีกฝั่งนึงแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนกับเป็นคอขวดนะคะก็จะต้องมาสลับเป็นเหลือใช้แค่1ไป1กลับ1นะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันสองคนที่กำลังจะใช้เส้นทางด้านของถนนเทอราชันนะคะโอแต่ถนนเส้นนี้ณเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าดูการจราจรโดยภาพรวมนะคะยังใช้ได้อยู่นะคะ6:25 น.เผื่อเวลานะคะสำหรับใครที่ต้องผ่านในเส้นทางทางด้านนี้แล้วก็ในส่วนของกรณีของอุบัติเหตุนะคะซึ่งรับแจ้งเนี่ยเดี๋ยวมีอีกจุดนึงอ๋อเป็นคุณโจก่อนคุณโจถนนพัฒนาการใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
2: วันนี้คุณโจอยู่พัฒนาการช่วงไหน
4: ผมมาจากโพเวศมุ่งหน้ามาทางวิกโรงพยาบาลวิภารามหรือว่าแยกพัฒนาการนะคุณปุญญนุช
2: ค่ะ
4: ชะลอตัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการนะคุณปุญญนุชรถส่งนักเรียนเพียบเลย
2: อ๋อ
4: ผ่านหน้าโรงเรียนมาแล้วเข้าแยกโฆษณาการนี่ก็ใช้การได้ครับผม
2: ค่ะ
4: ใช้สายตรงนี้ติดคุณเป็นรุ่นหน้าโรงเรียน
2: ใช่ค่ะ
4: ผมเลี้ยวขวามาตรงแยกโฆษณาการมาใช้ศรีนคริน
2: ทร์
4: เลี้ยวซ้ายพระราม9ขึ้นทางด่วน25บาทตอนนี้ผมถึงด่านอโศก4แล้ว
2: อ
4: ือทางด่วนรถเริ่มเยอะคุณเป็นรุ่นแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับลงพระราม9ไม่มีปัญหาครับผม
2: นี่คุณโจไปช่วงเวลาดีนี่ท่านหลังจากนี้เนี่ยจะเจอจุดที่มันเป็นปัญหาการจราจรเลย
4: นั่นแหละหน้าเต็มพัดอ่ะหน้าเต็มพัดอ
2: ่ะ
4: แนะนำเลยตรงนั้นรถเยอะเมื่อกี้ผมผ่านมาชะลอตัวเลย6โมงตรงนั้นเลยแล้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะแต่พัฒนาการ
4: หน้าด่านอโศกศรีอ่ะมุ่งหน้าจะไปลงหมอชิดคุณปุญญโน
2: ทอ๋อหมอชิดใช่ไหมคะ
4: โอ้โชคดีได้ลูกค้าจากประเวศเข้าหมอชิด
2: เดี๋ยวได้ลูกค้ากลับเข้ามาค่ะนะคะ
4: ได้ก็ฝากข้อมูลทางด่วนเลยครับใช้การได้คุณปุญญโนท
2: ค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะคะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากแม่เดี๋ยวฉันดูให้ต่อเนื่องเลยค่ะจากทางด้านของพัฒนาการนะคะพัฒนาการต่อเนื่องเข้ามานะคะในฝั่งขาเข้านะคะโอเคว่าไอ้ตรงจุดที่เป็นหน้าโรงเรียนตรงจุดเนี้ยก็จะมีรถเยอะนะคะอย่างที่คุณโจบอกแต่ถ้าผ่านมาก็จะใช้ได้นะคะใช้ได้ยาวๆเลยเราก็จะมาเริ่มชะลอการอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงช่วงแถวๆเนี่ยสะพานตรงสะพานคลองตันนะคะพอข้ามสะพานคลองตันตรงจุดนี้มาอันเนี้ยจะรถเริ่มมากแล้วค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าแต่ถ้าดูนะคะโดยภาพรวมณเวลานี้ตอนนี้ก็โดยภาพรวมนี่ยังถือว่ายังตามกันได้อยู่นะคะยังไม่ได้แบบติดขัดหยุดนิ่งหรือว่าอะไรยังไงนะคะสอบในส่วนของเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะแต่ก็ต้องบอกไว้เหมือนกันเชื่อทุกคนก็จะรับรู้ข้อมูลนะคะในช่วงของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าโดยเฉพาะช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอย่างแน่นอนคือถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ฝั่งของรัชดานะคะตั้งแต่ตรงช่วงของ MRT สถานีพระราม9ตรงนี้รถจะเริ่มมากแล้วนะคะก็ต่อเนื่องมาจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอโศกมนตรีอโศกมนตรีเนี่ยนะคะที่ถามว่าเข้ามาจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทนะคะเข้ามาอโศกมนตรีฝั่งทางด้านนี้รถแน่นแล้วรถมากแล้วนะคะในขณะที่ฝั่งที่มาจากทางด้านของอโศกเพชรจะดูรถจะดูน้อยกว่านะแต่ฝั่งที่เข้าไปจากเส้นสุขุมวิทอันนี้จะดูรถเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังตามได้นะคะก็ยังคงตามกันได้ยังไม่ถึงช่วงเวลาวิกฤตเพชรอุทัยตอนนี้เริ่มที่จะรถมากแล้วเช่นเดียวกันนะคะสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนเพชรบุรีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในแต่ละจุดคุณตายเนี่ยใช้เส้นวิภาวดีค่ะบอกว่าช่วงของแยกสุทธิสารมุ่งหน้าใต้ทางด่วนดินแดงในช่วงเวลานี้นี่รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคะถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะรถที่จะมาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงนะคะที่จะเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยรถเริ่มมากนะคะรถเริ่มมากนะคะในขณะเดียวกันรถฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่จะมุ่งหน้าไปแยกใต้ด่วนดินแดงอันนี้รถยังตามกันได้โดยตลอดรถน้อยแต่ฝั่งเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอันนี้ค่ะรถมากแล้วเราก็จะเริ่มชะลอแล้วนะคะประมาณสักช่วงซอยราชวิถีซอย7นะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะแล้วก็ตรงช่วงของฝั่งวิภาวดีสังเกตเหมือนกันกำลังสงสัยเดี๋ยวฝากด้านนอกช่วยสอบถามนะคะเส้นวิภาวดีเนี่ยนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ด่วนนะคะตรงช่วงของใต้ด่วนดินแดงตรงฝั่งทางด้านนี้นั่นมาตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าแล้วค่ะนะคะแต่ว่าพอณเวลานี้ตอนนี้พอถ้าดูนะนั่นมากกว่าเดิมนะคะท้ายแถวเนี่ยจะดูระยะยาวมากขึ้นนะคะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโซนทางด้านนี้มันมีอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของอุบัติเหตุอ่ะไม่มีรับแจ้ง นะคะเพราะนั้นฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้คุณต่ายนะเวลานี้ค่ะคุณต่ายต้องถามคุณต่ายเลยเพราะคุณต่ายเนี่ยน่าจะผ่านตรงจุดที่รถเนี่ยช้าสลับจุดนิ่งมาแล้วไหมคะหรือยังอยู่ตรงจุดเดิมถ้าคุณต่ายยังอยู่ตรงจุดเดิมนี่แปลว่าวันนี้วิกฤตแล้วล่ะนะคะยังไงถ้าหากว่าคุณต่ายทราบสาเหตุรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับมาได้กลับมาด้วยได้ไหมคะรบกวนนะคะเพราะเห็นตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าแล้วว่าโซนทางด้านนี้รถมากจริงรถแน่นจริงๆแล้วพอมาเปิดดูเมื่อสักครู่นี้ท้ายแถวมันก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วก็จะเห็นเลยว่ามีการจราจรที่หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าใครที่อาจจะอยู่โซนทางด้านนี้แล้วมีเพิ่มเติมนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808คุณสนธยาใช้ถนนสุเหร่าคลอง1นะคะสุเหร่าคลอง1ตรงช่วงถนนหาดไทยราชมุ่งหน้าทางด้านของพญาสุเรนเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะซึ่งทางคุณสนธยาบอกว่าคือรถติดทั้ง2ฝั่งนะคะติดทั้ง2ฝั่งแล้วก็ขยับได้ทีละน้อยนะคะขยับได้ทีละน้อยนะคะอันนี้สังเกตถ้ารถตรงโซนทางด้านนี้เนี่ยถ้าจะติดเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะติดในช่วงนี้ไหมคะช่วงวันพฤหัสหรือไม่ก็วันพุธถ้าจําไม่ผิดอย่างอาทิตย์ที่แล้วหรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาใช้คุณสนธยาไหมที่ใช้เส้นทางนี้แล้วก็แจ้งมาแล้วมีโอกาสได้สอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่นะคะบอกว่าคือตรงจุดนี้หนึ่งก็คือมันมีเหมือนกับเป็นการทำถนนยังไม่แน่ใจว่าณเวลานี้ตอนนี้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็รวมไปถึงจะเป็นจุดที่เขาไปเขาเรียกไปรับไปจุดไปหาคนงานหรือว่าอะไรต่างๆด้วยอะค่ะนะณวันนั้นนะแต่ณเวลานี้ผ่านมาเกือบ2อาทิตย์ไม่มั่นใจว่าจะเป็นข้อมูลเดิมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่อยู่ย่านนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมเดี๋ยวฝากด้านนอกช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมให้หน่อยกรณีเส้นทางทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1เนี่ยค่ะนะคะสุเหร่าคลอง1ในฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างถนนอาทัยราชมุ่งหน้าออกทางด้านของพญาสุเรนที่รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้ามากๆในช่วงเวลานี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันก็รบกวนนะคะรบกวนเพื่อนร่วมทางด้วยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้หนักมากวันนี้อารมณ์เดียวกับเมื่อตอนช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเลยนะคะเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาน่ะไปได้แต่เมื่อ2อาทิตย์อันเนี้ยจะอยู่ในสภาพเดียวกันนะคะเพราะมันมีผลกระทบเลยเนี่ยสุเหร่าคลอง1ทั้ง2ฝั่งติดตั้งแต่เข้ามาจากช่วงที่ตัดมาจากทางด้านของถนนพญาสุเรนนะคะยาวๆต่อเนื่องมาทางด้านของอาทัยราชเลยทั้ง2ฝั่งซึ่งมันไม่ควรจะติดหนักมากขนาดนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันฝั่งของถนนพญาสุเรนที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1ที่เป็นแยกสัญญาณไฟตรงจุดนี้นะคะนี่ก็มีท้ายแถวยาวนะคะแล้วก็ฝั่งของเส้นถนนคือพญาสุเรนมันจะมีอยู่2ฝั่งอันก็ติดยาวแต่ตรงจุดนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟจราจรไหมคะแต่ว่าทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1อันนี้ถือว่ากำลังหนักมากๆแล้วมันก็จะมีผลต่อเนื่องกับทางด้านของถนนเจริญพัฒนาเพราะว่าจะออกมาถนนสุเหร่าคลอง1ไม่ได้พญาสุเรน30อันนี้ก็ติดยาวมากเหมือนกันนะคะสำหรับณเวลานี้อารมณ์เดียวกันกับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเลยถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนี้มีเพิ่มเติมค่ะรบกวน1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808แต่ถ้าหากว่าใครต้องใช้เส้นทางเหล่านี้เผื่อเวลาไว้มากๆค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินค่ะฝากมาบอกนะคะในเรื่องของสินเชื่อของธนาคารออมสินสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินค่ะแค่คุณมีบ้านห้องชุด ที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระค่ะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการที่จะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแรกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ค่ะกับสินเชื่อออมสินบ้านแรกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะคะ gsb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปได้เลยที่ gsb contact center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะคะอันนี้ก็ฝากมาจากทางด้านของธนาคารออมสินค่ะคุณตายสวัสดีค่ะ
5: คุ
2: ณตายผ่านวิภาวดีมาแล้วใช่ไหมคะจุดที่เป็นปัญหาค่ะมีอะไรตรงนั้นนะคะคุณตาย
5: อ๋อเขาที่ใต้ทางด่วนดินแดง2เลนซ้ายที่จะเลี้ยวซ้ายไปพระราม9ครับ
2: ค่ะ
5: เขาทำถนนยังไม่เสร็จเขาปิดแม้รถผ่านเลยให้เลี้ยวให้เลี้ยวขวาตรง3ช่องทางที่จะเลี้ยวขวาไปอนุสาวรีย์ครับ
2: ค่ะ
5: ให้ใช้3ช่องทางนั้นอย่างเดียวครับ
2: โอ
5: ้ตอนที่ผ่านมาประมาณ 6:05 น.
2: ค่ะ
5: เขายังขูดถนนที่ยังไม่รถยังทำงานอยู่เลย
2: เพราะว่าอย่างตอนนี้วิภาวดีที่ตามหลังคุณตายมาท้ายแถวยาวมากขึ้นแล้วดูติดนิ่งมากขึ้นกว่าเดิม
5: ใช่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเลนซ้ายที่จะตรงไปพระรามเก้าเลี้ยวซ้ายพระรามเก้าทำไม่ได้เลยสองเส้นทางก็ปิดตายเลยคร
2: ับ แล้วอย่างนี้คนจะไปพระรามเก้าก็จะต้อง
5: ออกขวาแล้วก็รถเมล์ที่จะต้องก็ลงหักซ้ายเพราะถ้าเลี้ยวขวาอนุสาวรีย์
2: ก็จ
5: ะได้สองเลนซ้ายเนี่ยสองเลนขวาแล้วก็มันจะติดกับรถไปวิภาวดีอีก
2: ค
5: ่
2: ะ
5: นะก็เหลือแล้วก็เลยติดยาว
2: โอ้คุณตายเดี๋ยวแปลว่านี้เช้านี้ชลมุนวุ่นวาย
5: ใช่ใช่ใช่ถ้าสายหน่อยก็น่าจะยาวแล้วล่ะครับ
2: คือตรงนั้นน่าเป็นจุดที่มันเป็นโครงการก่อสร้างของรถไฟฟ้าใช่ไหมคะ
5: ใช่ใช่ใช่คร
2: ับ
5: อ๋อ
2: แล้วแปลว่าเขาจะคืนเป็นการขยายหรือว่า
5: เลยที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าจนแล้วจะเป็นเลี้ยวซ้ายที่จะไปไอ้กทม.2
2: กทม.
5: แต่ว่าเรามันตรงไปเนี่ยสองเลนซ้ายเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยตรงเลยไอ้ที่กองน้ำไอ
2: ้
5: ตรงไปเนี่ยแล้วตรงแฟลตดินแดงเนี่ยไปไม่ได้เลย
2: ไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับสองเลนซ้าย
2: เดี๋ยวต้องตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ดูเนี่ยสังเกตมาตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าก็สงสัยว่ามีอะไร
5: แล้วเลยอนุสาวรีย์มาก็ไปได้เรื่อยๆแล้วตรงไปทางลาดวิถีจะติดแต่ว่าเลี้ยวซ้ายไปพญาไทโล่ง
2: โล่งใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณตายที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอ่ะเดี๋ยวใครใช้ใครโซนฝั่งของวิภาวดีที่จะเข้ามาดินแดนหรือว่าเข้ามาทางด้านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็เผื่อเวลากันนะคะหรือว่าใครจะมีอัปเดตเพิ่มเติมแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
0: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างท ที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
9: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
10: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
8: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
11: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
9: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
11: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
10: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
12: นี่ในช่วงเช้าประมาณสักช่วงตีห้าแล้ว5:30 นาทีนี้มีเหตุแผ่นดินไหวนะคะคือ2 จุดแดน 2 ประเทศนะคะจุดแรกนี้ที่เวเนซุเอลานะคะเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงเลยขนาด 7.1 นะคะในกรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลา นะคะบอกว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้มีการอัปเดตกันหลังจากนี้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็มีอีกจุดหนึ่งนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นขนาด 6.9 นะคะอันนี้คือทางด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนในโตเกียวด้วยนะคะจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึก50เมตรนะคะซึ่งไม่ได้มีการประกาศเตือนภัยเรื่องของสึนามินะคะสำหรับพื้นที่ดังกล่าวของทางญี่ปุ่นนะแล้วก็แต่เขาก็มีการเตือนประชาชนในเรื่องของให้ติดตามในเรื่องของการจะมีเรื่องของ after shock ตามมานะคะแต่ว่าในส่วนของทางด้านของเวเนซุเอลาอันนี้จะอยู่ที่ความลึกประมาณ10กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นในเวลาที่ไล่เรียงกันแต่ว่าในสองประเทศนะคะก็เคสของทางด้านของเวเนซุเอลานี่ 7.1 นะคะญี่ปุ่นเนี่ยคือ 6.9 นะคะอันนี้ก็ยังไม่มีรายงานของพวกความสูญเสียความเสียหายหรือว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าที่ต้องดูต้องติดตามกับต้องดูในส่วนของทางเวเนซุเอลาให้บอกว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะคะที่อ่านจากในข้อมูลนะของทางสำนักข่าวต่างประเทศก็บอกว่ามีความเสียหายด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะคะตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณ 5:00 ของในบ้านเราค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 6:47 นาทีนะคะก็ฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางนะคะทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1คุณสนธยาต้องช่วยเพิ่มเติมให้แล้วล่ะว่าณเวลานี้ตอนนี้คุณสนธยายังอยู่จุดเดิมอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้ทราบสาเหตุแล้วหรือยังว่าทำไมทางด้านของถนนสุเหร่าคลอง1อ่ะค่ะถึงได้ติดมากๆนะคะว่ามันมีผลต่อเนื่องกับเส้นทางโดยรอบด้วยนะคะนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะในช่วงเช้าวันนี้ที่ต้องบอกเลยคนที่อยู่โซนแถวทางด้านนี้เผื่อเวลาในเรื่องของการเดินทางแล้วก็รับแจ้งค่ะว่ามีอุบัติเหตุนะคะทางด้านของถนนนครอินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงระหว่างแยกบางสีทองมุ่งหน้าสะพานพระราม5ค่ะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่เลยจากไมโครนครอินมาเล็กน้อยเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก็บขยะชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะวันนี้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้ามานะคะมีอีกจุดหนึ่งถนนสามัคคีเมื่อตอนช่วง5มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะวันนี้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้ามานะคะมี

0: รถเก็บขยะแล้วมีคนเจ็บนะคะแล้วก็ในส่วนของถนนนครอินทร์รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะจากอุบัติเหตุส่วนในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝั่งของถนนสามัคคีตั้งแต่ตอนช่วง 5:48 นาทีฝากด้วยแล้วกันถ้าหากว่าใครที่อยู่ในซอยสามัคคี58คือเราบอกว่าเลยจากซอยสามัคคี58ไปเล็กน้อยนะช่วยอัปเดตมาหน่อยว่าณเวลานี้ตอนนี้ค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุมีการดำเนินการยังไงนะคะแล้วจุดนี้มีคนเจ็บด้วยไหมวันนี้2จุดนะคะตั้งแต่เช้ามาเป็นรถจักรยานยนต์ไปชนรถเก็บขยะนะคะเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่ใช้โซนทางด้านนี้มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทั้ง2จุดนะอุบัติเหตุ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ย้ำให้บ่อยๆเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสาวัตรจราจรสนวิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่นะครับแต่ว่ารถมีปริมาณมากก่อนหน้านั้นก็มีวอร์45ท่านฐานทัพอากาศนะครับจยอได้รับบาดเจ็บจอกำลังดำเนินการอยู่นะครับ
0: ไม่มีผู้กรณีใช่ไหมคะมีไหมคะ
1: มีครับมีครับวอร์ติเซนวอร์กำลังนั่นอยู่นะครับก็หนาแน่นบริเวณหน้าฐานทัพอากาศนะครับแถวก็สุดเขตนครบาลนะครับฐานทัพอากาศเข้าหน้าท่าเต็มทุกช่องทางเคลื่อนตัวตามกันได้ไม่หยุดนิ่งนะครับจากหน้าท่ามุ่งหน้าหลักสี่ก็เริ่มยืดได้ยาวๆนะครับไหลได้เร็วขึ้นนะครับจากหลักสี่มุ่งหน้าบางเขนช่วงนี้ในช่องทางด่วนท้ายแถวก็มาที่วิภาวดีซอย60นะครับแต่เต็มตลอดนะครับไปชะลอตัวอีกทีบริเวณสะพานกลับรถเกียร์คูนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วเลยโรงพยาบาลวิภาวดีก็เคลื่อนตัวตามกันได้แต่เต็มทุกช่องทางนะครับอาจจะบางเขนเข้าลาดพร้าวในช่องทางด่วนช่วงนี้ก็เริ่มมีท้ายแถวที่หน้าสำนักงานเขตจตุจักรนะครับช่องทางขนานลงทางลงยกระดับลาดพร้าวนะครับแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิศาลก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ก็มีปริมาณมากนะครับท้ายแถวก็ทางสะพานทางลงสะพานข้ามแยกสุทธิสารนะครับเข้าใต้ด่วนดินแดงช่วงนี้เข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวก็สวนป่านะครับมิตรไมตรีนะครับวิภาวดีขาออกก็ยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับอุตราพิมุขช่วงนี้ก็ด่านดอนเมืองก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับทางเคลื่อนแจ้งก็ยังไม่มีสะสมนะครับโดยรวมแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับคุณปุญญนุชครับ
0: อ๋อแถวมิตรไมตรีนี่เป็นพื้นที่ของทางสน.วิภาวดีด้วยเหรอคะ
1: เป็นพื้นที่ในถนนวิภาเป็นของวิภาวดีครับแต่ว่าเดี๋ยวเข้ากทม.2ก็จะเป็นของสน.ดินแดงครับ
0: อืมเพราะว่านี้ตอนช่วงเช้ามีการปรับเปลี่ยนจราจรไหมครับรู้สึกมีการทำงานตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านถนนดินแดง
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะปรับมามีก่อสร้างรถไฟฟ้ามั้งครับนะ
0: อ๋อเท่าอันนี้เท่ากับปรับถาวรเลยเหรอคะรองสาวัตร
1: เขาจะเขาช่วงไหนที่บริเวณไหนที่ก่อสร้างนะครับเขาก็จะเอาพื้นที่ในวิภาวดีเป็นบางช่วงย้ายไปซ้ายทีขวาทีประมาณเนี้ยแบ่งกันทีละครึ่งครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการวิ่งแบบเบี่ยงซ้ายมั่งขวามั่งแล้วแต่เขาจะสายงานเขาจะทำเสร็จนะครับ
0: okay,
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับเข้าอนุสาวรีย์ชัยก็ยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: แปลว่าเขาคืนพื้นที่กลับมาให้เหมือนปกติแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ยังไม่ได้เปิดหมดนะครับก็คือเบี่ยงซ้ายทีเบี่ยงขวาทีประมาณนี้ครับ
0: โอ้เพราะตอนแรกบอกว่ามีการปิดไป3ช่องจราจร
1: ใช่ครับปิด3ช่องก็คือ2เลนทางด้านซ้ายก็จะให้เบี่ยงมาทางด้านขวานะครับถ้าเขาทำเสร็จแล้วเขาจะเปลี่ยนช่องทางแต่ว่าเขาทำอยู่ข้างล่างใต้พื้นผิวนะครับตรงนั้นครับ
0: ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวยังไงนะคะใครที่กำลังเดินทางกันก็ มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้พูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานของโครงการรถไฟฟ้า

0: นะคะจริงๆแล้วอย่างโครงการรถไฟสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์โสดานธรรมแห่งประเทศไทยนะคะเขาก็จะมีอัปเดตให้โดยตลอดนะคะในเรื่องของการที่จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการจัดการการจราจรหรือว่ามีการปิดเบี่ยงตรงจุดไหนอะไรยังไงนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในFacebook ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์โสดานธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าก็จากทางจสร้อยแล้วก็จะมีการอัปเดตให้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะเห็นได้เรื่องของในความคืบหน้าของโครงการต่างๆอย่างตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะในเส้นทางทางด้านของวิภาวดีตรงช่วงของสวนป่าวิภาวดีรังสิตนะคะตรงนี้เป็นงานก่อสร้างสถานีดินแดงของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้เส้นวิภาวดีในช่องทางคู่ขนานตรงจุดที่มีการปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภใช้ได้4ช่องจราจรนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะมันมีผลกระทบละในเรื่องของการเดินทางนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะถ้าแบบผ่านแล้วเองสวยจะมีการปิดเบี่ยงไปถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือจะมีการทำงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาไหนยังไงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีผลกระทบนะคะก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0632176532ค่ะ0632176532นะคะหรือไม่ก็เนี่ยติดตามนะคะในส่วนของความคืบหน้าของโครงการได้นะคะผ่านทาง Facebook และขออภัยด้วยความไม่สะดวกมาด้วยแต่เช้าวันนี้นะคะก็อย่างที่มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคุณต่ายที่ผ่านมาแล้วก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าคุณต่ายนี่ก็ติดแบบผิดปกติมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าอะค่ะนะคะเลยจากสถานีสูบน้ำมีเจ้าหน้าที่ลาดยางในช่องทางคู่ขนานทุกช่องทางนะคะแล้วก็ยาวไปถึงตรงช่วงของแยกใต้ด่วนดินแดงเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีผลกระทบในจุดที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนดินแดงนะคะจะต้องไปใช้ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแทนอันนี้ให้เบี่ยงให้เลี่ยงนะคะในช่องทางคู่ขนานไปใช้ในช่องทางด่วนค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทอนนท์ล่าคำมีรองสาวัตรจราจรสน.คันนายาวกรณีของถนนสุเหร่าคลอง1ค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: รองสาวัตรตรงนี้ติดหนักมากเลยอะคะ
1: ก็คือถนนสุเหร่าคลอง1เป็นถนนช่วงนี้คือเป็นถนนเลนไปกับอย่างละเลนนะครับคือรถมีปริมาณมาก
0: ค่ะ
1: ประกอบกับคือรถของคนงานนะคนงานก่อสร้างคนงานที่เข้ามารับคนงานครับรถมีปริมาณมากครับทำให้การจราจรคับข้างหน่อยครับผม
0: คือเขาจะมารับกันในช่วงวันพฤหัสวันพุธเหรอคะว่าสังเกตอย่าง
1: ช่วงทุกวันครับผมทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยครับ7วัน
0: เพราะว่าสังเกตอย่างที่เราไม่ติดขนาดนี้เมื่อวานไม่ได้ติดขนาดนี้แต่วันนี้ติดหนักมาก
1: มีเจ้าหน้าที่จราจรหนึ่งนายครับที่ตรวจขันอยู่ข้างในครับเพื่อไม่ให้รถจอดกีดขวางนะครับ
0: อืมเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือ1เหลือค่าฝั่งละ1ช่องจราจร2รถที่มาจอดรอรับคนไปทำงานด้วยใช่ไหมคะค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะต้องถามเลยตรงจุดนี้เขาจะทำงานเสร็จเมื่อไหร่ยังไงคะรองสาวัตร
1: อ๋องานคืองานก่อสร้างทางใช่ไหมครับประมาณ6เดือนนะครับผม
0: 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: คือเริ่มเดือนนี
1: ้เริ่มตั้งแต่2เดือนที่แล้วคร
0: ับ สองเดือนที่แล้วแต่สังเกตมันไม่ได้ติดหนักมากทุกวันมันจะมีติดเฉพาะแค่บางวัน
1: ครับผมคือช่วงระหว่างซอยตั้งแต่ซอย4มาถึงแยกลำกะโหลกเนี่ยคือปริมาณรถจะมาเติมไม่ทันครับปริมาณรถก็จะอัดอั้นอยู่ข้างในเราจะมีเจ้าที่จราจรสายตรวจจราจรคอยไล่รถที่ไม่ให้จอดกีดขวางนะครับแต่วันนี้แหละแต่ปริมาณมากครับมารถมากแล้วรถเลี้ยว
0: ค
1: ือรถเป็น2ช่องทางสามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตัดออกทุกช่องทางเลยครับ
0: ค่ะก็แปลว่าในแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแต่ละนายมันก็สลับผัดเปลี่ยนตัวเองกันไปในเรื่องของการจัดการจราจรใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมใช่ครับจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจแต่ละนายเขาจะไปกวาดขันเพื่อไม่ให้รถจอดนะครับ
0: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากก็สำหรับคนที่ใช้เส้นสลับคลองหนึ่งนะคะก็เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ติดมากกว่าเดิมบอกว่าต้องดูเรื่องของการจัดการจราจรช่วยกันเลยค่ะไม่ไปจอดรถขวางทางหรือว่าจอดอยู่ข้างทางนะคะจะได้ไม่ส่งผลกระทบในภาพรวมนะคะในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐบาลเดินหน้ารับฟังความเห็นร่างพรบ.กัญชาถึง1กรกฎาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: ัฐบาลเดินหน้ารับฟังความเห็นร่างพรบกัญชาเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงช่วงที่2จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง1กรกฎาคมเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมโดยการรับฟังความเห็นช่วงที่1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นการรับฟังความคิดเห็นเชิงหลักการส่วนช่วงที่2เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของร่างพรบ.โดยตรงโดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหลังจากนั้นจะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดและกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: และมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาและผลฟุตบอลโลก2026ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษขยับเข้าใกล้การสร้างสถิติเป็นเจ้าของสนามแห่งใหม่ที่มีความจุ 100,000 ที่นั่งหลังบรรลุข้อตกลงซื้อที่ดินส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการบริเวณใกล้สนามโอลแทรฟอร์ดได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้เซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เจ้าของร่วมของสโมสรได้ออกมาเปิดเผยวิสัยทัศน์ในการสร้างสนามแห่งใหม่เมื่อเดือนมีนาคมปี2025แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าล่าสุดทีมปีศาจแดงสามารถครอบครองพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีขนาด25เอเคอร์ซึ่งเพียงพอสำหรับการก่อสร้างสนามแห่งใหม่ที่มีความจุจำนวนมหาศาลพร้อมกันนี้ยังอยู่ใกล้กับลานจอดร